0: วิชาชีพบุคลากรจากวิชาชีพอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการมาออกแบบดูแลออกแบบรูปแบบในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเด็กๆพิเศษเหล่านี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะรายนะคะเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเด็กสามารถที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวของเขาเองไปได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะแล้วก็เป็นที่ของสังคมนะคะค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็คือเด็กพิเศษคือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นที่พิเศษนะคะก็คือเฉพาะในแต่ละลักษณะที่เขาเป็นอยู่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตัวได้อย่างปกตินะคะค่ะทีนี้อยากทราบว่าเด็กพิเศษอะค่ะมีกี่ประเภทคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึง
0: ที่ล่าสุดตอนนี้ที่ออกมาที่เขาจำแนกออกมาก็จะเป็น9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของความบกพร่องทางด้านการเห็นนะคะอันที่สองก็คือความบกพร่องทางด้านการได้ยินนะคะส่วนประเภทที่สามก็จะเป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของสติปัญญานะคะแล้วก็ประเภทที่สี่เป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของร่างกายและสุขภาพนะคะส่วนประเภทที่ห้าเป็นความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้นะคะประเภทที่หกเป็นความบกพร่องในการพูดหรือภาษา
1: ค่ะ
0: ส่วนประเภทที่เจ็ดเป็นปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์นะคะประเภทที่8ก็คือเรื่องของออทิสติกนะคะประเภทที่9ก็คือความพิการซ้ำซ้อนค่ะ
1: ค่ะแต่ละประเภทก็มีทั้งหมด9ประเภทนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดแต่ละประเภทนิดนึงนะคะประเภทแรกอย่างประเภทที่บกพร่องทางการได้ยินนี่คือยังไงคะ
0: ประเภทแรกเป็นเรื่องของบกพร่องทางการได้ยินใช่มั้ยคะทางการได้ยินก็อาจจะเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาในเรื่องการได้ยินที่เด็กได้ยินไม่ปกติอาจจะได้ยินน้อยหรือว่า เปอร์เซ็นต์ของการได้ยินเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือว่าได้ยินเป็นแค่บางส่วนในลักษณะของการได้ยินที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเด็กจำเป็นจะต้องได้รับ อุปกรณ์หรือว่า เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการฟังให้เขาสามารถฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนความบกพร่องในเรื่องของการเห็นก็คือเรื่องกรณีของเด็กที่อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องการเรื่องสายตานะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดมีบอดบางส่วนหรือว่าบอด 100% นะคะอันนี้ก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือต่อไปนะคะหรือกรณีความบกพร่องอย่างอื่นเช่นเรื่องของการความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้นะคะซึ่งเราจะพบเห็นว่าในเรื่องของความบกพร่องในเรื่องการเรียนรู้เนี่ยเด็กจะมี IQ ที่ปกติแต่ว่าเด็กจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเรียนรู้บางอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการอ่านหรือการคิดคำนวณ นะคะอันนี้เด็กจะต้องใช้วิธีการพิเศษเพื่อที่จะช่วยให้เขาสามารถอ่านหนังสือได้หรือว่าคิดคำนวณได้เหมือนเด็กทั่วๆไปนะคะทั้งที่เขาไม่ได้มีเรื่องของ IQ ต่ำหรือว่ามีความผิดปกติในเรื่องของสติปัญญานะคะ
1: ก็คือถ้าเด็กที่มีปัญหาทางด้านบกพร่องทางการเรียนรู้นี่ก็คือไม่ได้บกพร่องทางด้านสติปัญญาแต่ว่าสติปัญญาปกติแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามปกติถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ อยากให้อาจารย์ลองอธิบายเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะในกลุ่มของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญาเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะคะซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยก็คือค่า IQ อยู่ที่90ถึง109นะคะแล้วจะต้องรวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของทักษะการปรับตัวนะคะอย่างน้อย2ใน10ด้านนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการสื่อความหมายการดูแลตนเองนะคะการดำรงชีวิตภายในบ้านหรือว่าทักษะทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะการรู้จักทรัพยากรในชุมชนนะคะแล้วก็การรู้จักดูแลควบคุมตนเองการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานหรือว่าการใช้เวลาว่างการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยนะคะถ้าเข้าเกณฑ์2ใน10แล้วก็มีความบกพร่องในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเราไม่ได้ดูแค่ IQ เฉยๆแต่เราดูเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็เข้าเกณฑ์ก็คือต้อง2ใน10นะคะค่ะทีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเด็กพิเศษประเภทถัดไปนะคะเด็กประเภทที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
0: ทางด้านของการเรียนรู้นะคะจะเป็นเด็กที่เขามีความยากลำบากในวิธีการที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เด็กทั่วๆไปทำได้ถึงแม้เขาจะมีระดับสติปัญญาปกตินะคะอย่างเช่นเขาไม่สามารถอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือได้ในรูปแบบของเด็กทั่วๆไปที่สามารถทำได้แต่ว่าเขาจะต้องมีวิธีการนะคะในการสอนหรือว่าอาจจะมีเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถที่จะเรียนได้เท่าเทียมกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะ
1: ค่ะคือถ้าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นี่ระดับสติปัญญาเป็นยังไงคะ
0: สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยระดับสติปัญญาจะปกตินะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือระดับสติปัญญาปกติแต่ว่ามีความพร่องที่ในการรับรู้สิ่งต่างๆนะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญากับเด็กที่มีความปัญหาทางด้านการบกพร่องทางด้านการเรียนรู
0: ้ใช่
1: คือถ้าเด็กมีปัญหาทางด้านสติปัญญาเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางเรื่อง IQ นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ย IQ ปกติเพียงแต่ว่ามีความบกพร่องในการเข้าถึงหรือว่าในการอ่านหรือในการทำสิ่งต่างๆถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะได้ทำให้คนเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าลักษณะที่แสดงออกเนี่ยหลายคนจะมองว่าเด็กที่เป็น LD เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยก็ต้องทำความรู้จักเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะอย่างในบางกรณีที่เด็กไปโรงเรียนแล้วไม่สามารถที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้เป็นปกติหรือว่าในแนวของเด็กทั่วๆไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้นี่แหละค่ะ
1: โอเคน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าเราจะมีพวกสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆที่จะช่วยเหลือเด็กนะคะทีนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่อไปกันด้านของทางด้านร่างกายล่ะคะเป็นยังไงคะ
0: เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายก็คือเด็กอาจจะมีเรื่องของความพิการทางกายนะคะเช่นเด็กอาจจะ เกิดมาที่ไม่ครบนะคะอาจจะไม่มีแขนหรือว่า อวัยวะบางส่วนที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้เป็นปกตินะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความพิการทางด้านร่างกายนะคะ
1: ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดนะคะว่าเป็นยังไงคะ
0: ค่ะในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดนะคะเด็กอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของการเปล่งเสียงนะคะหรือว่าอาจจะมีเสียงที่ผิดปกตินะคะหรือเราอาจจะเห็นว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของอัตราการอัตราความเร็วของการพูดของเด็กไม่เป็นไปปกติแล้วทำให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะ
1: แล้วเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะอันนี้เรามักจะเจอในกลุ่มของโรคทางจิตเวชนะคะซึ่งเรามักจะเจอว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกตินะคะโดยมีพื้นฐานเรื่องของปัญหาทางพฤติกรรมเนี่ยหรือว่าเรื่องของอารมณ์นะคะเรามักจะเจออยู่ในสังคมเช่นคนที่เป็นโรคจิตเภทนะคะหรือว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคสมองเสื่อมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มนึงที่อยู่ในความบกพร่องนะคะในเรื่องของพฤติกรรมและอารมณ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วเด็กออทิสติกล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเด็กออทิสติกเองเนี่ยก็จะมีความบกพร่องในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของภาษาที่เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าสังคมอันนี้ซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นไฮไลท์สำหรับของเด็กออทิสติกเองนะคะในเรื่องของภาษาก็จะรวมถึงเรื่องของความเข้าใจภาษาแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษานะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงการปรับตัวกับสิ่งต่างๆนะคะเด็กอาจจะมีพฤติกรรมซ้ำๆหรือว่ามีความสนใจในบางเรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องของความหมกมุ่นจงมากเกินไปนะคะ
1: ก็เคยเจอค่ะมีเด็กออทิสติกที่รู้จักจะชอบรถยนต์มากนะคะก็จะเข้าใจแบบรู้จักรถยนต์ทุกรุ่นแล้วก็สามารถบอกอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เจอหน้าก็ชวนคุยแต่เรื่องรถยนต์ค่ะ แล้วก็บางคนก็ชอบดูพวกพัดลมดูอะไรหมุนๆแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็เขาจะมีความสนใจในบางอย่างพิเศษนะคะมากๆเลย
0: ค่ะ
1: แล้วประเภทสุดท้ายล่ะคะประเภทของเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อนนี่เป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของความพิการซ้ำซ้อนเนี่ยก็หมายถึงว่าเด็กที่มีความบกพร่องนะคะใน8เรื่องด้านบนที่เราได้พูดถึงกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีความบกพร่องเนี่ยมากกว่า1ด้านขึ้นไปนะคะเช่นดัดเด็กอาจจะมีเรื่องของความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพนะคะร่วมกับมีเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของการพูดหรือภาษานะคะถ้ามีอยู่มากกว่า1อย่างขึ้นไปก็เป็นความพิการซ้ำซ้อนค่ะ
1: นะคะก็คือชื่อก็บอกว่าซ้ำซ้อนก็คือมีประเภทใดประเภทหนึ่งจาก8ประเภทข้างบนคือมากกว่า1อย่างก็ถือว่าอันนี้เป็นประเภทซ้ำซ้อน
0: ใช่นะคะ
1: เพราะฉะนั้นการที่ต้องให้ความช่วยเหลือการดูแลหรือว่าการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้จากที่เราได้พูดคุยกันเราก็จะทราบว่าเด็กปฐมวัยแต่ละด้านที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะช่วยทำให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติสามารถใช้ชีวิตได้สามารถเรียนรู้ได้ตามปกติอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างอะค่ะอาจจะใช้ยกตัวอย่างเป็นประเภทหรือว่ายกตัวอย่างสื่อที่เอามาใช้ว่าได้เอาไปใช้กับเด็กพิเศษอะไรยังไงบ้างนะคะ
0: อ๋อค่ะซึ่งในหน่วยงานของเราอะนะคะที่เราเจ เด็กเยอะมากๆเลยช่วงนี้ก็จะเป็นเด็กออทิสติกนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าเด็กมักจะมีความบกพร่องในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็เรื่องของทักษะทางสังคมแล้วก็เด็กมีการเรียนรู้ที่ไม่เป็นปกติเหมือนเด็กทั่วๆไปนะคะบางครั้งในการที่เราสื่อสารกับเด็กด้วยวาจาเนี่ยเด็กไม่เข้าใจนะคะดังนั้นสื่อที่ค่อนข้างที่จะทำให้เด็กออทิสติกเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องของภาพนะคะหรือว่าการสื่อสารนอกจากการใช้ภาษาแล้วยังใช้ภาษาท่าทางนะคะในการสื่อให้เด็กทราบว่าในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารออกไปเนี่ยเราหมายถึงอะไรนะคะการใช้ภาพจะทำให้เด็กช่วยมีรูปธรรมในการที่จะเข้าใจในเนื้อหาที่เราพยายามจะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
1: อย่างถ้าเป็นภาพเนี่ยก็พอนึกภาพออกว่าก็เป็นบัตรภาพเพื่อให้เด็กเข้าใจทีนี้ท่าทางล่ะคะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงว่าใช้ท่าทางประกอบยังไงบ้างที่บอกว่าทำให้เด็กเข้าใจการสื่อสารได้มากขึ้น
0: ค่ะอย่างที่เจอเคสนะคะก็คือว่าอย่างบางครั้งอ่ะเด็กอ่ะไม่เข้าใจว่าเราสั่งให้หยิบของเราบอกให้หยิบของให้น้องก็จะนั่งเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งที่เวลาเราบอกน้องเราก็จะต้องพยายามชี้ให้เขาเห็นว่าวัตถุตรงนี้นะหรือว่าแก้วใบนี้นะที่ครูขอให้น้องหยิบให้หยิบให้หน่อยหรือว่าการชี้บอกว่าให้ไปทางไหนเช่นเราจะใช้มือผายไปว่าไปทางนู้นนะคะแทนที่จะบอกว่าไปทางโน้นแต่ว่าเราไม่มีท่าทางในการนำทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกคับข้องใจมากขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะ
1: ค่ะค่ะก็ต้องใช้ทั้งสื่อแล้วก็ท่าทางประกอบเพื่อว่าให้เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารหรือการรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยสามารถเข้าใจได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะ
0: ในบางครั้งเราก็สามารถใช้ภาพที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นภาพเด็กไปเข้าห้องน้ำในกรณีที่เราต้องการให้เด็กไปเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายนะคะเราก็อาจจะโชว์ภาพให้เด็กเห็นว่าเนี่ยไปเข้าห้องน้ำเด็กก็จะจินตนาการภาพมองภาพแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์เขาจะต้องไปเข้าห้องน้ำนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสื่อที่ใช้กับเด็กพิเศษจะไม่ใช่แค่บัตรภาพทั่วไป
0: ใช่
1: นะคะเพื่อไม่ได้ให้เรียนรู้เป็นรูปธรรมแบบที่เราสอนในห้องเรียนเฉยๆแต่เราอาจจะต้องมีภาพที่ให้เห็นสิ่งต่างๆเห็นวิธีการเห็นหรือเห็นการกระทำต่างๆเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้นถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นกลวิธีที่ช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับวัยเขาค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากรูปภาพอะค่ะเด็กออทิสติกใช้สื่ออื่นเพิ่มเติมอะไรอีกคะ
0: ค่ะ สื่อนี้ที่นี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของหนังสือนะคะแต่ว่าเราดูตามบริบทของเด็กนะคะเด็กออทิสติกหลายๆคนจะมีปัญหาในเรื่องของประสาทสัมผัสนะคะซึ่งเขาอาจจะมีเรื่องของความไวต่อสิ่งเล้าต่างๆที่มันแตกต่างกันซึ่งแล้วก็แตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนนะคะ เรามักจะสังเกตเห็นว่าเด็กบางคนเนี้ยจะเดินเขย่งเท้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเองอ่ะรู้สึกไม่สะดวกไม่สบายกับการที่จะวางเท้าลงไปให้ราบกับพื้นนะคะด้วยความที่เขาไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่เราช่วยเหลือเด็กเหล่านี้นะคะเราจะพยายามให้เด็กเนี่ยได้พยายามสัมผัสกับผิวพื้นในลักษณะหลายๆแบบเพื่อที่เขาเกิดความเคยชินแล้วทำให้ร่างกายเขาสามารถรับได้นะคะแล้วเด็กก็จะค่อยๆปรับตัวนะคะอย่างที่บอกว่าน้องออทิสติกของเราจะใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานนะคะซึ่งจะต่างจากเด็กทั่วๆไปนะคะก็จะต้องให้เวลากับเด็กเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะอยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าสื่อที่ให้น้องค่อยๆปรับตัวกับพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างกันเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: ค่ะพื้นผิวตรงนั้นนะคะก็จริงๆแล้วผู้ปกครองอาจจะใช้เรื่องของพื้นหญ้าที่มีอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าพื้นผิวที่เรียบหรือว่าพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะของความสากแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือฝึกให้เด็กเนี่ยสัมผัสกับพื้นผิวที่มันมีความแตกต่างนะคะ
1: ค่ะก็เคยสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมเด็กออทิสติกหลายๆคนที่จะเดินเขย่งปลายเท้านะคะก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสในการรับรู้ที่อาจจะไวกว่าคนปกติแล้วก็มีความไม่ชอบก็เลยไม่ไว้วางใจที่จะเอาขาวางไปบนพื้นแล้วก็เดินเหมือนคนปกตินะคะก็ถ้าใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยให้เขาคุ้นชินกับผิวสัมผัสที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะเดินได้ตามปกติแต่ว่าก็ถ้าเป็นเด็กพิเศษก็ต้องใช้เวลานานถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรารู้จักเด็กออทิสติกไปประมาณนึงแล้วมีที่ของที่สถาบันเนี่ยมีเด็กพิเศษประเภทอื่นไหมคะ
0: สำหรับเด็กกลุ่มอื่นนะคะก็อาจจะมีน้องที่มีกลุ่มอาการดาวนะคะซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะจะค่อนข้างอ่อนแล้วก็เหลวนะคะไม่ตึงตัวเหมือนเด็กทั่วๆไปดังนั้นเด็กน้องในกลุ่มอาการดาวอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากกว่าเด็กในวัยเดียวกันนะคะเด็กบางคนอาจจะมีเท้าแบนเกินนะคะทำให้ในเรื่องของพัฒนาการเรื่องของการเดินเนี่ยเป็นไปได้ความล่าช้านะคะแล้วด้วยความที่เท้าแบนทำให้การเดินล่าช้านี่เองเราก็มีเรื่องของอุปกรณ์ก็คือการใช้รองเท้านะคะเด็กบางคนจะต้องตัดรองเท้าเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเดินให้ทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะค่ะ
1: ก็คือมีการตัดรองเท้าที่ตรงกับรูปเท้าของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเขา
0: ใช่ค่ะจะต้องมีการไปวัดเท้าค่ะให้เหมาะอันนี้เป็นรายๆไปนะคะ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากการที่ตัดรองเท้าที่พอดีเพื่อช่วยให้ในการเดินแล้วมีเรื่องของเด็กดาวเนี่ยมีใช้การใช้สื่ออื่นอีกไหมคะ
0: อุปกรณ์อย่างอื่นก็จะที่เราเจอบ่อยๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าความบกพร่องที่มันแทรกซ้อนเข้ามานะคะน้องดาวของเราบางคนก็จะมีเรื่องปัญหาทางด้านสายตานะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาซ้ำซ้อนด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนนะคะถ้าสมมติมีความบกพร่องทางด้านสายตาน้องก็จำเป็นที่จะต้องไปตัดแว่นนะคะไปวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นเพื่อที่ว่าเวลาที่น้องดำรงชีวิตประจำวันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ทำให้เด็กมองเห็นชัดเจนขึ้นเป็นปกตินะคะส่วนในเรื่องของการได้ยินอันนี้เด็กบางคนก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะคะหรือว่าถ้าบางรายอาจจะต้องมีการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าเด็กที่มีปัญหาทางนั้นได้ยินเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะตั้งแต่ไม่ได้ยินในระดับน้อยถึงระดับมากถ้าระดับน้อยก็ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะที่ใส่เข้าไปในหูที่คล้ายๆทุกวันนี้ที่เราเห็นก็คือเหมือนกับบลูทูธนะคะคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พิเศษของเขาที่ใส่เข้าไปในช่องหูรวมทั้งถ้าเป็นเยอะๆก็มีการใช้เป็นการผ่าตัดใช่ไหมคะ
0: อันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับ เรื่องของความบกพร่องของเด็กแต่ละรายอะค่ะซึ่งอันนี้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูในเรื่องของการได้ยินนะคะ

0: ค่ะก็คือถ้าบกพร่องมากก็อาจจะต้องมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็ช่วยดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขา
1: ใช่
0: นะคะแล้วมีประเภทอื่นอีกไหมคะที่ทางสถาบันที่ดูแลอยู
1: ่ตอนนี้ที่เด็กของเราที่ดูแลอยู่จริงๆแล้วจะมีเรื่องของพัฒนาการล่าช้ารอบด้านนะคะซึ่งคำว่ารอบด้านก็คือว่ามีความล่าช้าในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยมีความล่าช้าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการหยิบจับหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ภาษานะคะความเข้าใจภาษาหรือว่าเรื่องของทักษะสังคมนะคะการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะแล้วก็ดูว่าน้องแต่ละคนเนี่ยมีความบกพร่องในด้านไหนนะคะเราก็จะให้ความช่วยเหลือไปในแต่ละด้านอย่างเช่น เด็กบางคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะทางหน่วยงานเราเองจะมีทีมของนักกายภาพนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะฝึกในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีการฝึกให้เด็กมีการเหมือนออกกำลังกายนะคะเพื่อกระชับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อให้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
0: อยากให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะค่ะว่าใช้อุปกรณ์อะไรคะในการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื
1: ้อในเด็กเล็กอะนะคะก็จะมีทั้งลักษณะของการเดินบนลู่วิ่งที่เราเห็นในฟิตเนสทั่วๆไปนะคะหรือว่าการเดินโดยให้จับราวนะคะโดยจะออกแบบให้ราวเนี่ยมันมีความพอดีที่เด็กสามารถที่จะจับยึดได้นะคะเวลาเด็กเดินแล้วจะได้สามารถส่งตัวได้ดีขึ้นไม่หกล้มนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าเด็กมีปัญหาเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมือล่ะคะ
1: ในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะสื่อที่ใช้ก็อาจจะเป็นเรื่องของดินน้ำมันนะคะให้เด็กมีการปั้นเป็นรูปทรงต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของการหยิบจับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราอาจจะมีตามบ้านนะคะเช่นไม้หนีบที่เราไว้หนีบผ้านะคะเราก็ให้เด็กเนี่ยใช้ไม้หนีบผ้าเนี่ยหนีบกับขันก็ได้หรือว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นจานกระดาษอะไรที่สามารถที่จะหนีบได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสื่อที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความจำเป็นแต่ละด้านของเขาแล้วก็สื่อที่ใช้ก็มีทั้งสื่อที่อยู่รอบตัวที่ครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถใช้กับลูกได้ไม่ว่าจะเป็นไม้หนีบหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะหรือแผ่นกระเบื้องที่จะให้ฝึกชินกับประสาทสัมผัสต่างๆไปจนถ้ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นอาจจะมีการที่จะต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญพบแพทย์ก็จะมีความเฉพาะขึ้นอาจจะเป็นสื่อที่มีความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟังนะคะหรือว่าการผ่าตัดต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อที่ใช้กับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมีความหลากหลายนะคะมีตั้งแต่สื่อที่ใกล้ตัวรอบตัวอาจจะเป็นเทคโนโลยีง่ายๆที่สามารถจับได้รวมไปถึงถ้ามีความซับซ้อนมากขึ้นตามความจำเป็นหรือว่าความรุนแรงของความบกพร่องเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยก็จากด้วยความที่มีความหลากหลายในข้อจำกัดต่างๆทำให้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้สื่อที่หลากหลายตามลักษณะความต้องการจำเป็นของเขาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการจำเป็นอะไรที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออะไรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเนี่ยที่มีความต้องการพิเศษก็จะไม่ได้เป็นตามวัยตามที่เราเห็นแต่เราก็ต้องดูว่าเขามีความบกพร่องอะไรนะคะอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนที่เราใช้แล้วสื่อไม่ได้สอดคล้องกับพัฒนาการจริงเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้าง
1: อย่างเช่นบางครั้งถ้าเราสมมติเราเอาในสิ่งที่ยากเกินไปนะคะไปให้กับเด็กก็อาจจะไม่สนใจเลยนะคะหรือว่าไม่ร่วมมือนะคะเรามักจะเห็นว่าสื่อต่างๆบางครั้งมันอาจจะเป็นของเล่นที่เด็กอาจจะชอบอยู่แล้วบาง

0: เกินของเล่นนั้นน่ะมันก็ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะอย่างเช่นในเด็กที่เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะเราอาจจะให้เขาเล่นเป่าลมเป่าลมเราอาจจะเคยเห็นของเล่นที่มันเป็นการเป่าฟองอะนะคะซึ่งเด็กเล็กๆชอบอยู่แล้วนะคะการเป่าลมเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านการพูดได้ดีขึ้นเพราะว่าการพูดอาศัยการเป่าลมออกจากปากนะคะแต่หากเด็กเป่าลมไม่เป็นเด็กก็จะพูดไม่ได้นะคะดังนั้นในเบื้องต้นแล้วเราจะฝึกให้เด็กเป่าลมโดยใช้ของเล่นต่างๆซึ่งวิถีชาวบ้านสมัยโบราณเราก็มีการเป่ายางก็มีนะคะเราก็อาจจะใช้ของเล่นที่เรามีอยู่แล้วมาประยุกต์นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเขาค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กปฐมวัยอ่ะต้องพูดได้แล้วเนาะนะคะแต่ถ้ายังพูดไม่ได้ยังสื่อสารไม่ได้เราก็ต้องใช้สื่อที่จะช่วยพัฒนาที่อาจจะต้องย้อนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเขาโดยที่ไม่ได้เป็นพัฒนาการตามวัยก็ต้องมาใช้การเป่าการอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยนะคะเราก็สามารถใช้ได้หลากหลายโดยที่ว่าทั้งสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่หาได้ตามชีวิตประจำวันรวมถึงถ้าเกิดว่ามันมีความบกพร่องหรือความจำเป็นมากก็ต้องพบแพทย์แล้วก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะคะ
0: ค
1: ่ะก็จากที่ได้พูดคุยกันมานะคะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษนะคะหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ทั้งในเรื่องของเอาไปจากที่การทำงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจจานะคะวันนี้อาจารย์จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งละกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์แป้งค่ะว่าการประเมินและก็การประเมินเนี่ยพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยอะค่ะมันมีความหมายและความสำคัญยังไงกับเด็กปฐมวัยบ้างคะ

0: ก็ขอพูดเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดความหมายก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการศึกษาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถด้านการคิดนะคะความสามารถด้านการใช้ภาษานะคะแล้วก็ความสามารถด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งในการประเมินพัฒนาการเนี่ยค่ะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กๆนะคะไปพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะให้เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเอาผลการประเมินนะคะไปออกแบบนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กๆด้วยนะคะทีนี้ประเด็นที่2นะคะจะพูดถึงความสำคัญของการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะ mm-hmm. เพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าคุณครูเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้นะคะไปพัฒนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนะคะเราก็สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถด้านการคิดของเด็กนะคะนอกจากนี้นะคะการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะยังเป็นการวัดความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูด้วยนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณครูจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะคุณครูจะมีการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็วางวัตถุประสงค์ไว้ว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณครูจะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กๆ เป็นไปตามที่คุณครูคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะคุณครูก็เลยต้องทำการประเมินนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณครูทำไปเนี่ยมันได้ผลนะคะเด็กๆ เกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณครูก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นการประเมินนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะนอกจากการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆแล้วนะคะยังต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
0: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆปฐมวัยหน่อยค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะสำหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะมันหมายถึงการเกื้อหนุนการสนับสนุนการส่งเสริมเนี่ยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะด้วยวิธีการที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะทำไมเราถึงต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสมองของเด็กกับสติปัญญาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงปฐมวัยเราถือได้ว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างสูงสุดเลยนะคะเราถือได้ว่าช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสการเรียนรู้นะคะเป็นช่วงที่การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายและก็รวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปูพื้นฐานนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวให้กับเด็กปฐมวัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องปูพื้นฐานในช่วงวัยนี้เพราะอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากและรวดเร็วมากนะคะมันเปรียบเสมือนกับฟองน้ำเนอะจานแป้งที่พอเวลาแบบเห็นน้ำหกแล้วมันไปทำความสะอาดปุ๊บมันซึมได้อย่างง่ายและรวดเร็วนั่นนะคะเหมือนกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากการปูพื้นฐานให้กับเด็กปฐมวัยแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะสะท้อนไปถึงทำให้เด็กเนี่ยประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษานะคะในระดับชั้นที่สูงขึ้นและก็เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและก็การสร้าง

เสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ปวราชูสังเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจยานนะคะในวันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวกับพวกเรานิดนึงค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งแล้วกันนะคะค่ะอาจารย์แป้งคะอย่างที่เราทราบกันนะคะในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยมันก็แบ่งออกหลากหลายมิตินะคะอย่างเช่นในเรื่องของการคิดภาษาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ค่ะอาจารย์แป้งช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านของการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ขอพูดถึง2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดในส่วนการประเมินก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับทักษะการคิดพื้นฐานนะคะความสามารถหรือพฤติกรรมการคิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะแล้วก็ความคิดด้านคณิตศาสตร์นะคะพฤติกรรมด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะในส่วนการประเมินเนี่ยค่ะผู้ออกแบบหรือคุณครูเนี่ยนะคะคุณครูต้องออกแบบแล้วก็เลือกวิธีการประเมินที่รัดกุมนะคะสอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งต้องสอดคล้องกับความสามารถในการคิดของเด็กๆด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนวิธีการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็มีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้การทดสอบนะคะใช้การสังเกตนะคะใช้การสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ประเมินชิ้นงานนะคะในส่วนที่จะใช้การทดสอบนะคะคุณครูเนี่ยจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าจะประเมินพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะและแบบทดสอบที่คุณครูเอามาใช้เนี่ยค่ะก็ต้องเป็นแบบทดสอบนะคะที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพแบบทดสอบก่อนนำมาใช้จริงนะคะในส่วนการสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ใช
0: ่มาก
1: นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานนะคะก็จะทำให้เห็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กๆนะคะในขณะที่เด็กๆเล่นนะคะทำกิจกรรมต่างๆเนาะส่วนในส่วนการสัมภาษณ์นะคะจริงๆในการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือทำให้คุณครูได้รู้มุมมองนะคะความคิดเห็นในหลายๆมิตินะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะในส่วนการประเมินชิ้นงานหรือผลงานนะคะก็สามารถประเมินชิ้นงานหรือผลงานผ่านชิ้นงานจริงที่คุณครูเห็นเลยนะคะกับผ่านภาพถ่ายนะคะที่คุณครูเก็บรวบรวมไว้ในพอร์ตฟิโอได้นะคะในส่วนเครื่องมือนะคะที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการหรือพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็สามารถใช้แบบทดสอบมาตรฐานนะคะที่เป็นแบบทดสอบความสามารถหรือพฤติกรรมด้านการคิดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยค่ะ
0: ค
1: ุณครูต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กค่ะก็ในส่วนการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ทำได้หลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการจัดกิจกรรมนะคะผ่านการเล่นนะคะแล้วก็ใช้คำถาม

0: ะคะในส่วนผ่านการจัดกิจกรรมนะคะก็มีทั้งกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะกิจกรรมคณิตศาสตร์นะ
1: คะ
0: กิจกรรมศิลปะกิจกรรมดนตรีแล้วก็กิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะยังช่วยพัฒนา

0: นะคะสภาพแวดล้อมให้ท้าทายแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะในส่วนการใช้คำถามนะคะก็มีคำถามหลากหลายลักษณะเลยนะคะที่ช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามที่ต้องการคำตอบหลายๆคำตอบนะคะรวมทั้งคำถามที่ด้านการคิดของเด็กปฐมวัยได้เท่านี้ค่ะจัน
1: โอเคค่ะดีมากเลยค่ะจันแป้ง
0: ค่ะในส่วนการพัฒนาพฤติกรรมด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะนอกจากด้านการคิดแล้วนะคะทราบมาว่ายังมีด้านภาษาอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะสำหรับในเรื่องของการประเมินและก็สร้างและก็การสร้างเสริมนะคะพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยก็ขออนุญาตแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะก็ในเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการประเมินก่อนที่เราจะประเมินในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กอะค่ะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของภาษาของเด็กก่อนนะคะขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาของเด็กซึ่งขอบข่ายตรงนี้ค่ะเราสามารถดูได้ในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการดูพิจารณาความสอดคล้องนะคะก็พิจารณาจากความสอดคล้องของภาษาดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนเป็นอย่างไรนะคะหรืออาจจะดูได้จากความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กดูซิว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไหมนะคะหรืออาจจะดูจากองค์ประกอบของภาษาก็ได้ค่ะองค์ประกอบในที่นี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการใช้ภาษากับในส่วนของการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินเนี่ยค่ะรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาแล้วนะคะในลำดับต่อไปผู้ประเมินก็ควรจะต้องรู้วิธีการประเมินพฤติกรรมทางด้านของภาษาด้วยนะคะสำหรับวิธีการเมื่อกี้เนี้ยที่อาจารย์แป้งได้อธิบายให้ฟังนะคะเป็นวิธีการที่ครูปฐมวัยเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือการสังเกตการสังเกตเนี่ยเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของเด็กที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงนะคะในส่วนพฤติกรรมทางด้านภาษาเนี่ยค่ะก็ผู้สังเกตเนี่ยก็อาจจะเฝ้าดูได้ผ่านกิจกรรมประจำวันนะคะกิจกรรมหลัก6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวและจังหวะกลางแจ้งเกมการศึกษาเสรีนะคะหรืออาจจะผ่านกิจกรรมการเล่นไม่ว่าจะไปเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นในมุมต่างๆในกิจกรรมเสรีตรงนี้ค่ะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของการใช้ภาษาของเด็กนะคะนอกจากการสังเกตแล้วลำดับต่อไปก็คือการศึกษาชิ้นงานหรือว่าผลงานของเด็กค่ะผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะอย่างเช่นผลงานการเขียนของเด็กนะคะซึ่งเรามักพบบ่อยๆในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะมันก็สะท้อนเกี่ยวกับภาษาอย่างเช่นการขีดเขียนวาดรูปของเด็กเนี่ยมันก็เราก็เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการเขียนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผลงานของเด็กอะค่ะมาเทียบเคียงกับเกณฑ์ของพัฒนาการการเขียนแล้วดูซิว่าเด็กคนเนี้ยเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนเนี่ยมันเป็นไปตามวัยไหมมีความก้าวหน้ามากน้อยอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้วิธีการต่อไปก็คือการใช้พอร์ตโฟลิโออันนี้คุณครูก็ทำอยู่เป็นประจำนะจันแป้งนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะในแฟ้มเนี่ยมันก็มีหลักฐานร่องรอยต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกคำพูดของเด็กผลงานการขีดเขียนนะคะตัวชิ้นงานหรือว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายของเด็กขณะที่ทำกิจกรรมทางภาษานะคะหรืออาจจะเป็นลิสต์รายการหนังสือที่เด็กชอบอ่านเนาะวิธีการสุดท้ายนะคะสำหรับการประเมินในเรื่องของภาษานั่นก็คือการใช้แบบทดสอบแต่แบบทดสอบเนี่ยค่ะเป็นแบบทดสอบที่แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินรู้เกี่ยวกับวิธีการแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้มันสอดคล้องกับวิธีการนะคะเครื่องมือที่นิยมใช้

0: การประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษานะคะก็จะเป็นแบบสังเกตเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะใช้แบบทดสอบพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งแบบทดสอบตรงนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งได้พูดไปน่าจะเป็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่เขาสร้างมาแล้วได้คุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ประเมินทางด้านภาษาของเด็กหรือว่าจะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือในพาร์ทของการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กนะคะอาจารย์แป้งในส่วนต่อไปเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งถามไว้ก็คือในเรื่องของการสร้างเสริมหลังจากเราประเมินแล้วเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะทำได้ไม่ยากเลยทำได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเลยนั่นก็คือผ่านกิจกรรมการอ่านนะคะกิจกรรมการอ่านตรงนี้ค่ะถ้าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะจัดเตรียมมุมหนังสือนะคะมุมเล็กๆให้เด็กอะค่ะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยไปหยิบจับสัมผัสหนังสือเปิดดูอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นก่อนนอนก็เล่านิทานให้ลูกฟังหรือบางวันเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เด็กเป็นคนเล่าให้ฟังซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านภาษาแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยนะคะในส่วนที่โรงเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วในกิจกรรมเสรีเนาะอาจารย์แป้งก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้าไปใช้ในมุมหนังสือนะคะไปสัมผัสหนังสือเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นการเล่นแต่งประโยคการเล่านิทานนะคะการแบบฝึกการเล่านิทานเล่าต่อๆกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่การเมื่อกี้เนี้ยดีมากเลยการเปิดโอกาสให้เด็กอ่ะได้ทำกิจกรรมต่างๆอ่ะค่ะเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ภาษาตรงเนี้ยค่ะมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะมันทำให้ภาษาของเด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัยนะคะนี่ก็คือในมุมมองของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยค่ะค่ะอาจารย์แป้งคะอยากจะให้อาจารย์แป้งอะค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะในส่วนการประเมินด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์4องค์ประกอบนะคะได้แก่ความคิดริเริ่มนะคะความคิดคล่องแคล่วนะคะความคิดยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความคิดละเอียดละออนะคะในส่วนความคิดริเริ่มนะคะอาจารย์หนุ่ยเราก็จะพูดถึงความคิดที่แปลกใหม่นะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับชิ้นงานเดิมนะคะรวมทั้งพฤติกรรมการกล้าแสดงออกก็ถือว่าเด็กมีความคิดริเริ่มเหมือนกันนะคะในส่วนของนะคะความคิดคล่องแคล่วเนี่ยมันจะมีกรอบเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะถ้าคิดในปริมาณมากนะคะตามกรอบเวลาที่กำหนดนะคะก็จะเป็นความคิดคล่องแคล่วนะคะเช่นเนี่ยถ้าเกิดให้เวลา5นาทีเด็กๆเนี่ยก็ต้องบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กคนไหนเนี่ยบอกได้มากก็แสดงว่าเด็กคนนั้นมีความคิดคล่องแคล่วนะคะในส่วนที่3นะคะความคิดยืดหยุ่นเนาะความคิดยืดหยุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงความคิดนอกกรอบนะคะคิดอะไรที่แตกต่างจากเดิมหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นการคิดแก้ปัญหาก็ได้นะคะสมมติว่าลืมเอาอุปกรณ์มาแต่ว่าจะต้องประดิษฐ์ชิ้นงานก็ต้องคิดว่าจะหาอุปกรณ์อะไรมาใช้ทดแทนนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นความคิดละเอียดละออนะคะความคิดละเอียดละออเนี่ยก็จะเป็นความคิดที่มันเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานแล้วมีรายละเอียดก็ถือว่าเขามีความคิดละเอียดละออนะคะหรือไม่ก็การที่เด็กอธิบายเรื่องราวต่างๆโดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะก็แสดงว่าเด็กๆนี่มีความคิดละเอียดละออเหมือนกันนะคะในส่วนวิธีการประเมินนะคะเราก็ใช้หลายวิธีการแต่ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือการใช้ การทดสอบนะคะก็แบบทดสอบเนี่ยที่ใช้ในการทดสอบก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้วิธีการสังเกตในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งนะคะเราสามารถใช้วิธีการประเมินชิ้นงานของเด็กๆนะคะจากชิ้นงานที่เด็กๆสร้างจริงๆนะคะหรือจากการสร้างบล็อกของเด็กๆด้วยนะคะในส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะก็มี2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะอันนี้ครูปฐมวัยอย่างเราเนี่ยรู้จักกันแน่ๆนะคะ
2: เช่
1: นใช่เช่นแบบทดสอบของทอแลนนะคะอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะแล
2: ้
1: วก็แบบทดสอบของเจแลนออแบนนะคะ
2: เคยใช้ค่ะ
1: เคยใช้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่ครูคิดขึ้นเองค่ะแต่ว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วนะคะ ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็มีเท่านี้ค่ะอาจารย์นุ้ย
2: ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากการประเมินพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราต้องสร้างเสริมพฤติกรรมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
1: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรามีวิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยยังไงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะสำหรับในส่วนของการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเราเอาตัวที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยนะคะเป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2มิติด้วยกันมิติแรกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านนี้ให้กับเด็กได้โดยการจัดเตรียมสื่อต่างๆที่มันเอื้อต่อการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นมีการเตรียมพวกเลโก้ตัวต่อหรือไม้บล็อกต่างๆเพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะใช้วิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เด็กอยู่ที่บ้านนะคะก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเชิญชวนให้เด็กอะค่ะมาช่วยกันจัดตกแต่งอาหารนะคะเด็กก็อาจจะเอาชิ้นแตงกวาเนอะเอามาทำเป็นแบบตาหูจมูกปากแล้วแต่จินตนาการของเขานะหรือว่าอาจจะให้เด็กนะคะได้จัดห้องนอนของเด็กเองเด็กเขาก็จะได้ครีเอทได้ออกแบบได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการนำสิ่งของอาจจะเป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆเอาไปวางมุมใดมุมหนึ่งนะคะให้เขาได้ออกแบบด้วยตัวเขาเองซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลต่อจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์หรือถ้าเป็นพ่อแม่สายแดนซ์หน่อยก็เปิดเพลงให้เด็กทำท่าทางประกอบเพลงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของจินตนาการท่าทางความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างท่าทางต่างๆนะคะแล้วก็ในอีกมิตินึงอย่างที่ได้บอกอาจารย์แป้งไปก็คือในมิติของคุณครูนะคะมิติของครูส่วนใหญ่แล้วครูก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมเนาะก็กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็อย่างเช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กทำท่าทางจำจินตนาการนะคะทำเป็นแมวทำเป็นหมูตามจินตนาการของเขานะคะหรือว่าในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กได้วาดรูปตามจินตนาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคุณครูเนี่ยต้องใช้คำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดคำพูดนั้นออกมานะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะค่ะจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะว่าในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาทั้งในเรื่องของภาษาก็ดีทั้งในเรื่องของการคิดรวมไปถึงในเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อท่านผู้ชมเนาะในการนำไปประเมินและก็สร้างเสริมในส่วนของทางด้านสติปัญญานะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์แป้งเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะก็

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าได้เรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัวครับ
1: ซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให้โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กลั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต์รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขาอาทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดี ฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมนี้มันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าเออทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
0: ็
1: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
0: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็ได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
0: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีนึงก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่ที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็ก
0: แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
1: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณนี้เพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผ
0: ม
1: ทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40-50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็ไอความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแ
0: ต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
1: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
0: ครับ
1: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
0: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
1: ใช่ครับผม
0: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมซึ่ง

0: แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู่อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
3: อุ๊ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
2: ใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
3: ค่ะ
4: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนละจ๊ะนี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
5: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นแหละค่ะ
4: ม
5: ีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
4: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
5: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
4: ดีดีดีดี
5: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วข่าวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อข่าวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: อันนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะจันออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ออย
6: ผิดได้ ไม่ได้นะคะ
7: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้น
6: ผิดปกติ
7: ถ้าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ
6: ค่ะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะของยักยอกทรัพย
6: ์วิ่งราว
7: ช
6: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
7: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
6: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
7: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์นะ
1: ไม่ใช่
0: สงสัยไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ้าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์มันอะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่ค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีค่ะอาจารย์คะ
1: ผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: ดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราเจอทุกวันท
1: ุ
0: กว
1: ันเข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: เรื่องต้นใหญ่แต่แนะนำเลยน
0: ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างนี้ความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: ทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: มีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ
0: ่ค่ะ
1: ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: เลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: แน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัด
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: แต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: ค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกท
0: ั้
1: งเสียทรัพย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: นะผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้ค่ะ
1: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
0: ๆอ
1: ย่าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: สอง
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
0: ช
1: ีวิตไม่ไหวแล้ว
0: ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
0: ไม่ยอมตัด
1: มันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
0: ้
1: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัด ว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
0: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
1: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
0: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
1: ได้ใช่ไหม
0: คะ
1: ได้
0: ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

ขอเชิญคุณผู้ชมพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะในช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนการระงับข้อพิพาททางเลือกมีวิธีการอย่างไรหาคำตอบได้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยงามด้วยการสั่งซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีอย.ใช้แล้วเกิดความ

ายบนใบหน้านะคะเราจะมีการฟ้องร้องได้หรือไม่ซึ่งอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบให้ค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจะเป็นเรื่องของขึ้นค่าส่วนกลางโดยไม่แจ้งลูกบ้านลูกบ้านจะแก้ปัญหาอย่างไรเรามีคำตอบให้ค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น.ถึง 19:25 น.และพบกันนะคะ

ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หน่วย11นะครับจะเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันที่เราจะต้องศึกษากันในหน่วยนี้นะครับก็คือ1การแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับแน่นอนครับเมื่อมีการฟ้องคดีกันเกิดขึ้นต่อศาลแล้วเนี่ยครับหรือจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะครับระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นเนี่ยครับโจทย์ก็มีสิทธิ์นะครับขอแก้ไขคำฟ้องหรือจำเลยก็มีสิทธิ์ขอแก้ไขคำให้การก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการชี้สองสถานนะครับก็คือเมื่อโจทย์ยื่นฟ้องแล้วนะครับจำเลยยื่นคำให้การครับศาลก็ต้องมากำหนดนะครับทำการชี้สองสถานครับหรือว่าไม่มีการชี้สองสถานก็ได้นะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าศาลเนี่ยครับเป็นคนพิจารณานะครับก็จะนำคำคู่ความนะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทย์จำเลยเนี่ยครับมาเทียบกันดูนะครับเราก็จะพิจารณาว่าโจทย์เนี่ยครับหรือจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงใดไหมนะครับก็เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อเท็จจริงใดที่ไม่ยุติเนี่ยครับก็จะเป็นประเด็นข้อพิพาทต่อไปซึ่งในส่วนนี้ครับมักจะนำไปถามเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ดีครับว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำกันไม่ค่อยได้นะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทครับเมื่อนักศึกษาศึกษาผ่านมาแล้วเนี่ยครับนักศึกษาก็จะทราบว่าคดีเนี่ยครับมีแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับก็คดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอยู่ที่มาตรา

188อนุ1นะครับทีนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาเรื่องแรกกันก่อนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยครับจะเป็นของการแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับจะมีหลักนะครับที่เราต้องศึกษาก็คือหลักการแก้ไขคำฟ้องและคำให้การเป็นอย่างไรนะครับก็คือเมื่อโจทย์นะครับยื่นคำฟ้องนะครับและหากต่อมาโจทย์ประสงค์จะขอแก้ไขคำฟ้องนะครับหรือจำเลยจะขอแก้ไขคำให้การเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับมาตรา171นะครับทีนี้กำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การครับอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับเรื่องกำหนดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำนะครับทีนี้เรามาดูมาตราที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะครับมาตรานะครับ179นะครับมาตรา179เนี่ยครับจะพูดถึงนะครับโจทหรือจำเลยจะแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้นะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆครับเพื่อให้โอกาสแก่โจทจำเลยนะครับในการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับผิดพลาดที่มีอยู่ในคำฟ้องคำให้การนะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์นั่นเองทีนี้มาตรา179วรรค2เนี่ยครับก็จะพูดถึงการแก้ไขนั้นนะครับอาจแก้ไขได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ครับก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับ3ประการนี้นักศึกษาจะต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่แก้ไขได้นะครับเพราะบางทีอาจจะถามเรื่องตัวบทนะครับว่ากรณีใดที่แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คือ1การเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์สังเกตนะครับพอมีคำว่าทุนทรัพย์เข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของคดีมีทุนหรือคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับ2จะเป็นการสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์นะครับ3ก็เป็นการยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นข้อแก้ข้อหาเดิมหรือยื่นภายหลังนะครับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงนะครับเพื่อสนับสนุนข้อหาหรือหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่วนวรรค3ครับวรรค3ของมาตรา179เนี่ยครับเขาบอกว่าห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาลนะครับไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมนะครับภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมแล้วเว้นแต่คำฟ้องเดิมกับคำฟ้องภายหลังพอจะรวมกันได้นะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับนำไปใช้ในฟ้องแย้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาเรื่องฟ้องแย้งนักศึกษาต้องดูมาตรา177ประกอบกับ179นะครับทีนี้เรามาสู่เนื้อหากันครับการแก้ไขคำฟ้องโดยเพิ่มลดนะครับจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินมีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าเวลาที่เรามีการฟ้องคดีมีทุนทรัพย์แล้วเนี่ยครับแล้วต่อมานะครับเรากล่าวว่าจะเพิ่มทุนนะครับหรือลดทุนนะครับเราก็มีการขอแก้ไขนะครับแต่หากเป็นการแก้ไขโดยตั้งทุนทรัพย์ขึ้นใหม่นะครับเป็นทุนทรัพย์นอกคำฟ้องกรณีจะไม่ชอบนะครับก็คือไขไม่ได้นะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยนำไปใช้ในชั้นอุทธรณ์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่2นะครับการแก้ไขคำฟ้องโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมเนี่ยครับหรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนในระหว่างพิจารณาหรือบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา179อนุ2นะครับซึ่งกรณีนี้ครับเราก็ต้องมาดูต่อว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาตรา179อนุ2เนี่ยครับแบ่งเป็นการพิจารณาก็คือนะครับกรณีที่โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องครับหากฟ้องเดิมที่โจทมาฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยครับฟ้องเดิมไม่มีอำนาจนะครับต่อมาจะโจทจะขอแก้ไขเพิ่มเติมผู้ที่มีอำนาจฟ้องนะครับคือเดิมไม่มีนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยขอแก้ไขผู้ที่มีอำนาจฟ้องเข้ามาอันนี้เป็นการไม่ชอบนะครับทำไม่ได้นะครับหรือกรณีขอเพิ่มจำนวนคู่ความครับก็คือมีคู่ความอยู่แล้วนะครับทีนี้จะขอนะครับให้เพิ่มจำนวนคู่ความเข้ามาอันนี้ทำไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องของการแก้ฟ้องนะครับแต่อาจจะต้องไปใช้วิธีการก็คือหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีครับในเรื่องของร้องสอดนะครับ3กรณีฟ้องผิดคนครับแน่นอนครับเวลามีการฟ้องผิดคนแล้วจะเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นจำเลยแทนกันไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคำฟ้องแล้วนะครับ4ครับกรณีที่โจทขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อหรือชื่อสกุลนะครับของจำเลยโดยที่จำเลยยังคงเป็นจำเลยคนเดิมนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการฟ้องจำเลยผิดตัวนะครับแต่นะครับเป็นการที่เพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนครับอันนี้ทำได้นะครับ5กรณีที่โจทฟ้องจำเลยถึงแก่ความตายแล้วอันนี้จะขอแก้ไขคำฟ้องให้ทายาทเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่า
เราต้องดูว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีชีวิตอยู่ไหมนะครับเมื่อจำเลยตายไปแล้วนะครับก็ถือว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่มีตัวจำเลยแล้วนะครับทีนี้ประการที่6ครับกรณีที่โจทก์ตั้งข้อหาใหม่เปลี่ยนแปลงข้อหาเดิมนะครับในคำฟ้องเดิมนะครับกรณีไม่ใช่เป็นการแก้ไขคำฟ้องครับโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับโจทก์จึงแก้ไขฟ้องไม่ได้นะครับ7ครับกรณีที่โจทก์ขอแก้ไขฟ้องในส่วนของข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในการฟ้องคดีนะครับอันนี้เป็นของมาตรา56นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคำฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้ตัวบทของมาตรา56แทนนะครับในเรื่องของการแก้ไขความสามารถในการฟ้องคดีนะครับและกรณีที่8ครับการแก้ไขคำฟ้องเพื่ออธิบายนะครับเหตุอันเป็นที่มาแห่งการที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ์นะครับอันนี้โจทก์ขอแก้ไขได้นะครับและ9คือการแก้ไขคำฟ้องกรณีระบุข้อหาผิดพลาดนะครับเป็นการระบุข้อหาผิดพลาดซึ่งเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยครับต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมนะครับอันนี้แน่นอนครับเป็นไปตามมาตรา179วรรคท้ายที่เราพูดไว้อะครับก็คือจะต้องให้คดีเดิมกับคดีใหม่นะครับพอที่จะรวมการพิจารณาเข้าด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นดูจากไหนครับดูจากประเด็นนะครับดูประเด็นในคดีเดิมเป็นอย่างไรประเด็นในคดีใหม่เป็นอย่างไรนะครับพอที่จะตั้งประเด็นรวมกันได้ไหมนะครับทีนี้ต่อมาครับการแก้ไขคำให้การครับการแก้ไขคำให้การเนี่ยครับก็คือจำเลยยื่นคำให้การไปแล้วเนี่ยครับก็มายื่นขอแก้ไขคำให้การโดยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นการแก้ข้อหาเดิมนะครับที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงข้อหานะครับข้ออ้างเดิมนะครับที่ข้อเถียงนะครับที่มีการสนับสนุนของเราไว้นะครับทีนี้ครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขครับจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมนะครับอันนี้ต้องจำนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมหรือข้ออ้างเดิมไม่เหมือนกับคำฟ้องนะครับแต่ทีนี้ครับต้องดูครับว่าการขอแก้ไขคำให้การดังกล่าวเนี่ยครับคำให้การเดิมครับกับคำให้การใหม่เนี่ยขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดแย้งกันเนี่ยศาลก็จะไม่อนุญาตนะครับหรือว่าการแก้ไขคำให้การดังกล่าวเนี่ยครับไม่ได้ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับศาลก็จะไม่อนุญาตเช่นกันนะครับกำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การนะครับก็เป็นไปตามมาตรา180นะครับก็คือการแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเนี่ยครับที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้วเนี่ยครับให้ทำเป็นคำร้องนะครับยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันจำ7วันไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยครับมีความสำคัญมากนะครับว่าจะขอแก้ไขคำฟ้องนะครับหรือแก้ไขคำให้การได้หรือไม่นะครับทีนี้ครับเว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นนะครับหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับหรือเป็นการแก้ไขในข้อผิดพลาดนะครับหรือผิดหลงเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับนักศึกษาก็ต้องจำข้อยกเว้นไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งก็จะอาจจะมีการสอบถามว่าอะไรคือข้อยกเว้นนะครับในเรื่องของการกำหนดเวลาในการแก้ไขคำฟ้องคำให้การนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา181ก็จะเข้ามาประกอบกับมาตรา180นะครับเวลาที่ดูก็ดูไปพร้อมๆกันเลยมาตรา181เนี่ยครับก็จะระบุนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยครับที่จะขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การเนี่ยทำได้ไหมนะครับซึ่งมาตรา181นะครับวรรคแรกบอกเลยว่าเว้นแต่ในกรณีคำร้องนั้นอาจทำได้โดยฝ่ายเดียวนะครับห้ามมิให้มีคำสั่งยอมรับการแก้ไขนะครับหรือห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขหรือคำให้การนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงในเนื้อหานะครับในเนื้อหาของการกำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องนะครับขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเนี่ยครับเราต้องมาดูมาตรา180 181นะครับว่ามีการกำหนดเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับก่อนวันชี้2สถานนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีที่ไม่มีการชี้2สถานนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นครับว่ากรณีที่จะโอดหรือจำเลยเนี่ยครับจะขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การเนี่ยมีกรณีใดได้บ้างนะครับก็ไปตามมาตรา180นั่นเองนะครับตอนที่เราพูดไว้ว่ามีข้อยกเว้นอะไรนะครับมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องความสงบนะครับหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็การพิจารณาคำร้องขอแก้ไขและคำให้การเนี่ยครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา181นั่นเองนะครับก็นักศึกษาก็ต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับในมาตรา180และ181นะครับเพราะว่าในตัวบท2มาตรานี้ครับสามารถนำมาสอบถามนักศึกษาได้ทั้งปรนัยและอรรถนัยครับ
เรื่องต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงการชี้2สถานนะครับ

การกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบครับถามว่าเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็คือว่าถ้านักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานนะครับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเรื่องของการชี้สองสถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าการชี้สองสถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้าง

นำสืบนะครับที่ศาลกำหนดอันนี้สำคัญนะครับการคัดค้านประเด็นข้อพิพาทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้สอบสถานนะครับผลเป็นอย่างไรนะครับมาตรา182ครับจะพูดถึงเมื่อได้ยื่นคำฟ้องคำให้การนะครับให้ศาลทำการชี้สอบสถานและแจ้งกำหนดวันชี้สอบสถานครับให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับสังเกตจำนวนวันไว้นะครับ15วันนะครับ15วันทีนี้ครับมีข้อยกเว้นครับก็คือกรณีที่จำเลยคนใดคนหนึ่งเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การครับหรือคำให้การของจำเลยเป็นที่ยอมรับโดยชัดแจ้งตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสิ้นนะครับหรือคำให้การของจำเลยเนี่ยครับเป็นคำให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธนะครับศาลก็อาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการชี้สองสถานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา177นะครับทีนี้กรณีที่4ครับศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทั้งเรื่องนะครับโดยไม่ต้องสืบพยานอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็ทำได้นะครับ5ครับคดีมโนสาเร่นะครับหรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับก็เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์นะครับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับศาลอาจจะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับไม่จำต้องมีการชี้สองสถานกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับศาลก็อาจจะมองว่าเข้าข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่ไม่เข้าเรื่องของการชี้สองสถานนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา182ครับก็จะเห็นได้ว่ามีวรรค2กับวรรค3ด้วยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปอ่านตัวบททำความเข้าใจครับว่าแต่ละมาตรานะครับแต่ละวรรคมีความหมายอย่างไรนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้สองสถานครับมันจะมีขั้นตอนนะครับของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทอยู่นะครับก็คือในวันชี้สองสถานเนี่ยครับเราจะมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับและกำหนดว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับเพราะฉะนั้นในพวกนี้ครับเราต้องไปดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าอยู่ที่ตัวบทมาตราใดนะครับก็คือมาตรา183นั่นเองนะครับมาตรา183เนี่ยครับจะเป็นตัวบทที่สอดรับกับ182นะครับซึ่งจะมาต่อเนื่องกันก็คือเมื่อวันที่2สถานครับศาลก็จะตรวจดูนะครับคำคู่ความว่ามีข้อใดที่เถียงกันอยู่นะครับถ้าเถียงกันอยู่ก็ไม่เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อใดที่ไม่เถียงกันแล้วนะครับก็เป็นรับกันนะครับศาลก็จะพิจารณาครับว่ากรณีใดที่ยังไม่ยุติเนี่ยครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับแล้วศาลก็จะดูว่าใครประเด็นไหนที่มีความสำคัญนะครับบุคคลดังกล่าวก็ต้องมานำสืบก่อนนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา84/1นะครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างนะครับผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบนะครับก็มาศึกษากันต่อในเรื่องของพยานหลักฐานนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้ครับ183คือจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เข้าสู่เรื่องของพยานหลักฐานนะครับถ้านักศึกษาไม่เข้าใจในเรื่องของการชี้สองสถานนะครับในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในวันชี้สองสถานนักศึกษาก็จะไปต่อในเรื่องพยานหลักฐานไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นศึกษาในเรื่องดังกล่าวนะครับทีนี้ครับมาตรา183เนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการที่คู่ความมีสิทธิ์คัดค้านครับว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็คือคู่ความไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้แถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นเลยนะครับหรือต่อศาลภายใน7วันนะครับขีดเส้นใต้นะครับภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการคัดค้านเนี่ยครับนะครับของมาตรา183เนี่ยครับที่คู่ความคัดค้านนะครับจะส่งผลยังไงนะครับก็คือคำชี้ขาดคำคัดค้านเนี่ยครับถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับจะโยงไปที่228โทษนะครับ226นะครับดูตัวบทนะครับ226นะครับซึ่ง226เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับทีนี้นะครับดูต่อนะครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้2สถานครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา183ทวินะครับซึ่งมาตรา183ทวิก็จะบอกว่าในกรณีคู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันชี้สองสถานเนี่ยครับให้ศาลทำการชี้สองสถานโดยถือว่าคู่ความที่มาไม่มาศาลนั้นเนี่ยครับได้ทราบนะครับกระบวนพิจารณาในวันนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่ความที่ไม่มาศาลเนี่ยก็จะเสียเปรียบนะครับว่ากระบวนพิจารณาดังกล่าวเนี่ยครับตัวเองไม่ได้รู้นะครับว่าทำอะไรไปนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่า

คู่ความดังกล่าวเนี่ยทราบไหมนะครับว่ามีการกำหนดวันนัดชี้สองสถานนะครับหรือวันชี้สองสถานไว้นะครับเช่นจำเลยเนี่ยครับได้แต่งทนายความให้ทนายความเนี่ยครับมีอำนาจในการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งคดีเลยนะครับทนายจำเลยก็ยื่นคำให้การแก้คดีและลงลายมือชื่อรับทราบวันชี้สองสถานไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ว่าจำเลยเนี่ยครับทราบวันนัดชี้สองสถานแล้วนะครับเนื่องจากทนายจำเลยได้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูต่อที่มาตรา183ทวินะครับในวรรคต่อมานะครับในวรรคต่อมาเนี่ยครับจะระบุว่าคู่ความที่ไม่มาศาลนั้นไม่มีสิทธิ์คัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทนะครับก็คือที่ศาลกำหนดนะครับและหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะบางทีการกำหนดหน้าที่นำสืบเนี่ยครับจะมีผลนะครับถึงการแพ้ชนะในคดีได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้อะครับผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบนะครับถ้ากำหนดก่อนแล้วไม่มานะครับก็อาจจะแพ้คดีได้เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานนำสืบนั่นเองนะครับแต่มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถมาศาลนะครับได้ในวันชี้สองสถานนะครับเพราะเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับหรือเป็นการคัดค้านในเรื่องของเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับอันนี้ก็นำมาตรา183วรรค3มาใช้โดยอนุโลมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของประเด็นข้อพิพาทครับเรื่องนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยครับเวลาที่อ่านคำพิพากษาฎีกานะครับหรือมาวินิจฉัยนะครับในเรื่องของว่าคดีดังกล่าวเนี่ยครับเกินคำฟ้องไหมนะครับส่วนใหญ่จะดูที่ประเด็นข้อพิพาทกันก่อนนะครับว่าในคดีนั้นเนี่ยครับเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยให้การศาลได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทอย่างไรทีนี้การกำหนดประเด็นข้อพิพาทคืออะไรนะครับก็คือประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันยังไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเองนะครับในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับก็จะมีกรณีที่นะครับศาลกำหนดแล้วนะครับก็จะมีการกำหนดหน้าที่นำสืบต่อมานะครับก็คือประเด็นข้อพิพาทนะครับหน้าที่นำสืบนั้นเนี่ยเป็นของใครนะครับศาลก็จะดูครับว่าใครมีหน้าที่นำสืบในประเด็นนั้นก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าการกำหนดหน้าที่นำสืบเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรนะครับก็คือ1คือการนัดสืบพยานนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา184นะครับก็คือในกรณีที่มีการชี้2สถานนะครับให้ศาลกำหนดวันสืบพยานซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันตามมาตรา184นะครับเพราะเราจะสังเกตว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับตัวบทของมาตรา182 183เนี่ยครับจะมีเรื่องของวันเวลาอยู่นะครับหรือในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานครับศาลอาจออกหมายนะครับกำหนดวันสืบพยานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันในเรื่องของการกำหนดหน้าที่นำสืบนะครับทีนี้ต่อมาครับการอ่านคำคู่ความครับเป็นไปตามมาตรา185ครับก็คือในวันสืบพยานเนี่ยครับศาลเห็นสมควรหรือฝ่ายใดมีคำขอให้ศาลอ่านให้คู่ความฟังก็ได้นะครับคำแถลงการนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา1อนุ6นะครับก็คือจะแถลงการด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาลนะครับโดยความมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความก็ได้นะครับส่วนลำดับการแถลงการนะครับก็เป็นไปตาม186นะครับก็คือเมื่อสืบพยานเสร็จศาลก็อนุญาตให้โจทนะครับแถลงการด้วยวาจาแล้วก็จึงอนุญาตให้จำเลยแถลงการนะครับแล้วก็การถือว่าการพิจารณาได้สิ้นสุดลงนะครับก็คือมีการสืบพยานได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการชี้สองสถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบเนี่ยครับมีความสำคัญมากเพราะตั้งแต่เริ่มต้นที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้การเลยนะครับถ้านักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดีนะครับนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพิพากษาเกินคำขอนะครับในเรื่องของพยานหลักฐานต่อไปครับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเนื่องจากเมื่อเราทราบถึงคดีมีข้อพิพาทแล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยครับคู่ความนะครับมายื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยครับก็จะมีการทำคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามาด้วยนะครับซึ่งนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการดำเนินคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็กรณีที่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนะครับในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับแน่นอนครับว่าเราต้องมาดูที่

บทก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของมาตราอะไรนะครับซึ่งอยู่ที่มาตรา188นะครับ188ทีนี้มาตรา188เนี่ยครับก็จะพูดถึงความทั่วไปนะครับหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็การนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของโจทก์จำเลยเนี่ยครับมาใช้บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับเพราะว่ามาตรา188เนี่ยครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่จะเข้าสู่คดีไม่มีข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูมาตรา188นะครับมาตรา188เนี่ยครับจะพูดถึงในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้นะครับ1ครับให้เริ่มคดีโดยทําเป็นคําร้องนะครับต่อศาลนะครับก็คือมีการยื่นคําร้องนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมายื่นคําร้องต่อศาลเป็นคดีต่างๆอย่างเช่นนะครับคดียื่นคําร้องขอให้คนดังกล่าวเป็นคนเสมือนและความสามารถนะครับหรือคดียื่นคําร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งพวกนี้ครับก็จะไปสัมพันธ์กับการเสนอคดีต่อศาลนั่นเองนะครับในมาตราต้นๆ นะครับ2ครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรนะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรและยุติธรรมนะครับในมาตรา188เนี่ยครับก็จะเป็นอนุ3นะครับทางแก้แห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นเนี่ยครับให้ใช้ได้แต่โดยวิธียื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นครับและให้อุทธรณ์ฎีกาได้แต่เฉพาะใน2กรณีดังต่อไปนี้ครับก็คือถ้าศาลได้ยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจำไว้นะครับยกคำร้องของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดนะครับหรือแต่บางส่วนนะครับมี2กรณีนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะครับว่าด้วยการพิจารณาหรือพิพากษาหรือคำสั่งนะครับทีนี้นะครับมาตรา188อนุ4ครับถ้าบุคคลอื่นใดนอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีเนี่ยครับอันไม่มีข้อพิพาทได้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับเขาบอกว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยให้ถือเป็นคู่ความด้วยครับเพราะว่าบางทีนะครับการยื่นคำร้องมาเนี่ยครับจะมีผู้ร้องนะครับต่อมาเนี่ยบางทีก็จะมีเป็นผู้คัดค้านเข้ามาครับพอมีผู้คัดค้านเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราจะถือว่าทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเนี่ยครับเป็นคู่ความนั่นเองนะครับและให้ดําเนินคดีไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ครับว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาทนั่นเองเห็นไหมครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทขึ้นมาทันทีนะครับเรื่องจะแตกต่างกันแล้วนะครับแต่ในคดีที่ได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำอนุญาตที่ผู้แทนโดยชอบธรรมได้ปฏิเสธเสียนะครับให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถอนคืนคำอนุญาตนะครับอันได้ให้ไว้แก่ผู้ไร้ความสามารถนั้นเนี่ยให้ถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอันนี้ก็ต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแม้ถึงว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้มาศาลครับและได้แสดงข้อคัดค้านในการให้คำอนุญาตหรือถอนคืนคำอนุญาตเช่นว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอนุ4เนี่ยครับต้องจําให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นบทบัญญัติที่จะเปลี่ยนนะครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับมาตรา55ครับเป็นมาตราที่เริ่มต้นของคดีมีข้อพิพาทและคดีไม่มีข้อพิพาทครับเนื่องจากต้องมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ใดๆนะครับตามกฎหมายแพ่งนะครับหรือบุคคลต้องใช้สิทธิทางศาลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงศึกษากันมาแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับในหลักเกณฑ์ในการดําเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับจะสังเกตเห็นว่าการเริ่มดําเนินคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้เริ่มคดีโดยยื่นคําร้องขอต่อศาลนะครับมิใช่เริ่มคดีโดยการยื่นคําฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาทนะครับแต่ถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคำร้องไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลนะครับตามมาตรา1อนุ3เหมือนกันนะครับจึงเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้เริ่มอย่างคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอนะครับหรือคำฟ้องก็ตามนะครับจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องนั่นเองนะครับแล้วก็อาศัยหลักแห่งข้อหาว่าเป็นอย่างไรนะครับตาม172นะครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เหตุสมควรนะครับหรือเห็นตามจําเป็นนะครับและวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรอายุติธรรมนะครับก็คือแม้กําหนดว่าศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ร้องไม่ต้องนําสืบพยานนะครับผู้ร้องก็ยังมีภาระการพิสูจน์อยู่นะครับทางแก้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนั้นให้ใช้ได้นะครับแต่โดยวิธีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในตัวบทเนี่ยครับก็จะมีอยู่2กรณีนะครับอันนี้ศาลก็ต้องจําว่า2กรณีดังกล่าวเนี่ยในกรณีที่ให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ
หากศาลยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินะครับเช่นอะไรบ้างนะครับกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่ผู้ร้องขอครับโดยไม่มีการสืบพยานหรือไม่มีการไต่สวนพยานของผู้ร้องนะครับส่วน3นะครับจะเป็นการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยสิทธินะครับและหน้าที่ของโจทก์จำเลยมาใช้บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดนะครับการทิ้งฟ้องนะครับและการถอนฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่ามีการนำตัวบทนะครับในบทตัวเรื่องอื่นๆมาใช้ในเรื่องของการร้องสอดนะครับในเรื่องของการทิ้งฟ้องในเรื่องของการถอนฟ้องนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคดีไม่มีข้อพิพาทก็สามารถร้องสอดเข้ามาได้ครับแล้วก็มีการทิ้งฟ้องถอนฟ้องได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับจะเห็นได้ว่านะครับมีหลักเกณฑ์นะครับที่จะต้องศึกษาตามมาตรา188มาตรา55นะครับแล้วก็ไปดูมาตราอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดการทิ้งฟ้องถอนฟ้องครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการเราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

หน่วยที่14แนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะภาพรวมของสาระสำคัญจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญและนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยและแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่21ได้ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อนโยบายการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมากจนนำไปสู่แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองชุดใหม่ขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart Cityเป็นแนวทางและเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในทุกมิติมีการนำแนวทางการพัฒนาเมืองดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนในประเทศไทยดังนั้นย่อมมีปัจจัยหลายประการที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนจนเกิดเป็นนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับรัฐหรือในระดับประเทศขึ้นมาสำหรับปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆได้แก่ 1. การกลายเป็นเมืองหรือ Urbanization 2. การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 5. การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของไทยประกอบไปด้วยปัจจัยแรก 1. การกลายเป็นเมือง Urbanization การกลายเป็นเมืองได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้นเกิดการหลั่งไหลของผู้คนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่เมืองอีกทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มเติบโตมากในพื้นที่เมืองอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับความหมายของเมืองตามการบริหารราชการไทยนั้นเราถือว่าเขตเทศบาลคือเขตเมืองในปัจจุบันประเทศ

ไทยมีเขตเมืองหรือเขตเทศบาลรวมกันทั้งสิ้น 2,469 แห่งนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเทศบาลนครนะครับในปัจจุบันรวมแล้ว 2,469 แห่งปัจจัยที่2นะครับคือการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนเป็นอีกประเด็นที่ถูกท้าทายอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็วรัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไม่สามารถครอบคลุมได้พื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรือกลุ่มคนที่มีความเปราะบางจนกระทั่งปรากฏให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนปัจจัยที่3การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐหรือที่เรามักได้ยินกันว่ารัฐบาลดิจิตอลเมื่อประเทศทั่วโลกต่างเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐของไทยได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของไทยรวมถึงประเทศไทยได้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการปรับเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติของประเทศไทยถูกฉายภาพให้เด่นชัดและทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับโควิด-19 โดยพบว่าคนจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าประชากรทั่วไปเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวไม่มีเงินออมและขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนมีโอกาสถูกเลิกจ้างงานได้ง่ายอีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพสูงจากการใช้บริการขนส่งสาธารณะการมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแออัดและไม่ถูกสุขลักษณะในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลอาจนำมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเนื่องจากการขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ขาดทักษะดิจิตอลขาดทุนในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทำให้ยิ่งขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะหรือกระทั่งการได้รับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐปัจจัยที่5การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหรือที่เราเรียกว่า Internet of Things โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้นำเทคโนโลยี Internet of Things มาสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านการเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับประเทศการพัฒนาเมืองรวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการนำ Internet of Things มาใช้ในการบริหารจัดการเมืองมีการเก็บข้อมูลสภาพการจราจรสภาพอากาศสภาพแวดล้อมจากนั้นส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยังระบบข่าวภาครัฐเองก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุการแจ้งเตือนสภาพอากาศสภาพจราจรรวมถึงสามารถวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ5ประการในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยครับทิศทางนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยทิศทางนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยมีลักษณะที่ดำเนินตามกรอบแนวคิดเกณฑ์มาตรฐานแนวทางที่รับเอามาจากระดับสากล
ผ่านกระบวนการปรับการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและระบบการบริหารงานภาครัฐของไทยโดยแนวทางในการกำหนดกรอบการประเมินผลการเป็นเมืองอัจฉริยะได้อ้างอิงจากมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลทั้งนี้มีหลักการที่สำคัญในการกำหนดตัวชี้วัดอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าของหลักของเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ซึ่งมีรากฐานที่สำคัญ4ประการประกอบไปด้วยรากฐานที่สำคัญประการแรกคือการยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะโดยมุ่งเน้นการลดทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำลังคนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นต้นด้วยเหตุนี้การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดทรัพยากรและต้นทุนในการดำเนินงานจึงเป็นหนึ่งในแก่นที่สำคัญของแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะรากฐานประการที่2การยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะการปรับใช้ระบบเทคโนโลยียังมุ่งประโยชน์ในด้านการยกระดับประสิทธิผลและเพิ่มขีดความสามารถของเมืองและการบริหารจัดการเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆของการพัฒนาการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลจึงเป็นอีกหนึ่งในแก่นของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะรากฐานประการที่3ได้แก่การประสานโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการจัดบริการสาธารณะเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำสู่ผลลัพธ์ในข้อ1และข้อ2ให้ประสบความสำเร็จผลลัพธ์ในข้อ1และข้อ2ก็คือการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะรากฐานประการที่4ได้แก่การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์หากยึดตามคำอธิบายการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วแม้ระบบเทคโนโลยีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทางเมืองอัจฉริยะแต่หากปราศจากการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ในฐานะผู้ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจให้มีความคุ้นชินกับการใช้ระบบเทคโนโลยีก็อาจทำให้การพัฒนาเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพได้ดังนั้นรากฐานประการที่4จึงมุ่งเน้นไปที่การยกระดับศักยภาพหรือขีดความสามารถของมนุษย์โดยตรงเรื่องต่อมานะครับคือเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาในระดับมหาภาคกรอบตัวชี้วัดหลักนะครับได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจากเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาในระดับมหาภาคนะครับในบริบทที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นั้นในปัจจุบันเราได้ออกแบบเกณฑ์ไว้นะครับใน3ระดับนะครับได้แก่1เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล2เกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศและ3เกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดถึงโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และลักษณะของพื้นที่ที่จัดว่าพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในระดับนานาชาติซึ่งเกณฑ์ระดับบนที่สอดคล้องกับโจทย์การพัฒนาของเมืองในประเทศไทยเป็นจำนวนมากมุ่งเน้นการเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน Sustainable and Livable City คือเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เราคุ้นชื่อว่า Sustainable Development Goal SDGโดยเกณฑ์มาตรฐาน SDG นั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติแม้แต่ประเทศไทยเองก็ได้นำเอาเกณฑ์มาตรฐาน SDG นำมาปรับใช้กับกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. เกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะนั้นเป็นสายทานการพัฒนาที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใต้กรอบนโยบายระดับประเทศที่มุ่งเป้าด้านการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งหมายให้ประเทศมีศักยภาพที่พร้อมต่อการเข้าสู่ยุค disruptive ทางดิจิตอลและมีรูปแบบเศรษฐกิจ
และการผลิตที่สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจไทยการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองในฐานะหน่วยขับเคลื่อนการพัฒนา City as Driven Node ที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนทัศน์ที่สรุปได้ว่ายิ่งเมืองเกิดการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงได้หลายๆเมืองเพียงใดกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่นั้นก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์20ปีซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์20ปีนั้นมี2กรอบหลักที่สำคัญนั่นได้แก่ยุทธศาสตร์ข้อที่2การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพื้นที่และอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ข้อที่6การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐต่อมาเป็นเกณฑ์ข้อที่3หรือเกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้โดยผ่านพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลหรือที่เราคุ้นชื่อในชื่อของพรบ.รัฐบาลดิจิทัลซึ่งมีใจความสำคัญในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางข้อกำหนดมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามโดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เข้ามาดำเนินการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปเพื่อให้กระบวนการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลในภาครัฐเป็นไปอย่างราบรื่นและมีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานกระบวนการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะในทางปฏิบัติจะดำเนินการภายหลังจากที่แต่ละเมืองได้ระดมความคิดเห็นวางเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันซึ่งนิยมใช้เครื่องมือในรูปแบบของ Design Thinking จากนั้นจะนำผลที่ได้จากการคิดและออกแบบร่วมกันซึ่งคือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเข้าสู่ขั้นตอนการขับเคลื่อนจริงผ่านกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายหรือที่เรียกว่า Policy Implementation นอกจากนี้การขับเคลื่อนนโยบายบางส่วนจะมีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันไปจากการขับเคลื่อนนโยบายในรูปแบบอื่นทั้งนี้ความพร้อมของเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐานความคุ้นชินกับการใช้สารสนเทศและนวัตกรรมของแต่ละเมืองนั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนในการพัฒนาในแต่ละเมืองให้มีความแตกต่างกันนะครับความพร้อมของเมืองก็ตามครับความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตามตัวนวัตกรรมเองก็ตามนะครับปัจจัยเหล่านี้ครับจะเป็นปัจจัยที่กำหนดความแตกต่างของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละเมืองให้มีลักษณะขั้นตอนหรือการนำไปปฏิบัติในทางปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปครับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยเป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพและภาคกลางกระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในการบรรลุเป้าหมายพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะนั้นจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจะต้องทำในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยอาศัยกรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่างๆรวมถึงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเป็นการกำหนดในภาพกว้างในประเด็นการพัฒนาประเทศที่ต้องครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับทำงานได้ประสบความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิติแนวทางที่สำคัญจะทำการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ2

ซึ่งถือเป็นกลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางในการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่3แผนระดับที่3จะเป็นแผนเชิงปฏิบัติการที่ระบุการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้เพื่อที่จะสนับสนุนให้แผนระดับที่2และยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับซึ่งแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะครอบคลุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆดังนี้มิติแรกได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสามารถเชื่อมประเทศไทยเชื่อมโลกสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรงโครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีดิจิตัลมิติที่2ได้แก่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อโดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจของเอเชียมิติที่3ได้แก่การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานสามารถเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนำสามารถพัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มิติที่4ได้แก่การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจสามารถสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยยกระดับจังหวัดที่สำคัญของไทยสามารถส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเมืองได้มิติที่5สามารถพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมีข้อกำหนดรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาเมืองหน้าอยู่ชนบทหน้าคั่งเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกมิตินะครับทั้งในด้านของการพัฒนาเมืองการพัฒนาชนบทการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประเด็นต่อมาครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนย่อยการพัฒนาเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น2รูปแบบที่สำคัญได้แก่1เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเราแบ่งได้เป็น2ประเด็นใหญ่ก็คือเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางเรามาดูประเด็นแรกนะครับเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเน้นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติได้ให้มีความน่าอยู่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง2เมืองขนาดกลางเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสำหรับพื้นที่โดยรอบก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำเรามาดูแนวทางการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะของไทยกันนะครับประเด็นแรกการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปี2561ถึง2565จะดำเนินการพัฒนาใน6เมืองหลักนะครับได้แก่กรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่ขอนแก่นเมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสงขลาและจังหวัดภูเก็ตนะครับ2การพัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองหน้าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์กลางทางสังคมและการให้บริการกับพื้นที่โดยรอบโดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่
กำหนดช่วงระยะเวลาไว้ในปี2566ถึง2570มี7เมืองหลักนะครับที่จะพัฒนาเมืองขนาดกลางให้มีความน่าอยู่ได้แก่เมืองเชียงรายนะครับหรือจังหวัดเชียงรายกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิษณุโลกนครราชสีมาหนองคายและมุกดาหารข้อสังเกตการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สำคัญในประเทศไทยนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานโยบายแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้วเรามีข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้นะครับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศเขาให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมืองให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการหากแต่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยนั้นกลับให้อำนาจรัฐส่วนกลางเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนานะครับอีกทั้งนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากรัฐส่วนกลางได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการจัดทำแผนพัฒนาของข้อสังเกตที่สำคัญเหล่านี้นะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจและนโยบายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นก็ยังถูกถ่ายทอดลงมาในลักษณะท็อปดาวน์แล้วก็ลงมาที่จังหวัดด้วยซ้ำนะครับในขณะที่การพัฒนาของต่างประเทศนั้นค่อนข้างให้อิสระกับแต่ละเมืองหรือท้องถิ่นนะครับในการออกแบบเมืองแล้วก็การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์หรือประสบความสำเร็จซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ก็นับได้ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่อง

0: ของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับเพื่อการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ัสดีค่ะรายการที่11นี้ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1เป็นเรื่องขององค์ประกอบและรูปแบบของงบกระแสเงินสดตอนที่2เป็นการจัดทำงบกระแสเงินสดแล้วก็ตอนที่3เป็นการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเรามาดูตอนที่1นะคะองค์ประกอบของงบกระแสเงินสดตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินเป็นงบการเงินอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในปีที่ผ่านมาหรือเรียกว่าในระหว่างงวดเนี่ยจากกิจกรรมหลักๆของธุรกิจกิจกรรมเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนคือกิจกรรมกิจกรรมดำเนินงานเนาะแล้วก็กิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะทีนี้ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราจะพิจารณายังไงว่าเป็นดำเนินงานลงทุนหรือจัดหาเงินนะมันก็จะต้องดูว่าลักษณะของธุรกิจเนี่ยเป็นสำคัญนะโดยทั่วไปถ้าซื้อมาขายไปหรือผลิตสินค้าขายเนี่ยก็จะมีการได้มาจากการขายสินค้าและบริการนะส่วนเงินสดที่จ่ายไปก็จะเป็นการจ่ายซื้อสินค้าที่ซื้อมาไว้ขายเนี่ยก็จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ่ายภาษีเงินได้นะคะแต่ถ้าเป็นกิจการประกันภัยเนี่ยก็จะมีตัวเงินสดที่ได้มาก็จากการรับประกันภัยก็คือเบี้ยประกันภัยรับส่วนตัวจ่ายก็จะเป็นพวกค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายนะคะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเนี่ยว่าธุรกิจหลักเขาคือทำอะไรแล้วมีรายได้จากการดำเนินงานนะซึ่งหลักๆเราก็จะดูจากงบกำไรขาดทุนนะคะจะทราบนะคะทีนี้ในกิจกรรมลงทุนเนี่ยหรือเราเรียกว่า cash flow from investing activity นะCFI นะ CFI investing นะการลงทุนเนี่ยเราก็จะดูที่งบฐานะการเงินเป็นหลักนะว่างบฐานะการเงินเรามีสินทรัพย์อยู่ซ้ายนี่สินส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ขวาใช่ไหมคะนั้นด้านซ้ายเนี่ยคือการลงทุนในสินทรัพย์นะซึ่งสินทรัพย์เราแบ่งเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะดูในส่วนที่เป็นหลักๆคือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะยาวเช่นการซื้อขายที่ดินอาคารอุปกรณ์นะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะการซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่นนะแล้วก็มาดูในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นอาจจะเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนของกิจการอื่นรวมถึงการที่มีส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ่งตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยว่ากรณีที่จะเป็นการลงทุนเนี่ยต้องไม่ใช่ตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือรายการเงินสดหรือว่าตราสารที่ถือไว้เพื่อซื้อมาขายไปนะหรือว่าเพื่อค้านะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนในตราสารนี่ตราสารทุนที่ซื้อมาเพื่อระยะสั้นคือหวังว่ามีกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะขายไปเนี้ยเขาเรียกว่าเพื่อค้าคือมีลักษณะเหมือนสินค้าคงเหลืออันนั้นต้องจัดเป็นกิจกรรมดำเนินงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นแล้วก็รับคืนเงินต้นกลับมาอย่างเงี้ยก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะหรือว่าการรับจากการขายพวกสัญญาฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าสิทธิให้เลือกพวกออปชันหรือว่าพวกสวอปคอนแทคอันนี้ก็ให้ดูให้ดีด้วยนะคะว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่ได้ไปจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะก็ให้อยู่ในกิจกรรมลงทุนส่วนในเรื่องของกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยเราเรียก cash flow from financing activity หรือ CFF นะคะ CFF เนี่ย financing เนี่ยก็จะดูที่งบดุลด้านขวานะคะซึ่งด้านขวาเนี่ยเราเรียกว่าแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งใหญ่ๆมี2กลุ่มก็คือมาจากเจ้าหนี้กับมาจากเจ้าของนะคะซึ่งเริ่มต้นก็คือมาจากเจ้าของก่อนคือจากทุนหุ้นสามัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ได้มาก็คือมีการขายหุ้นเพิ่มทุนขายหุ้นสามัญได้เงินเข้ามานะแล้วก็การที่เราหาจากเจ้าหนี้ก็คือการที่เราไปกู้นะกู้ระยะสั้นก็ได้กู้ระยะยาวก็ได้นะหรือว่าการออกขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีความนิยมมากในการจัดหาเงินจากการขายหุ้นกู้นะหรือออกพันธบัตรนะหรือออกตัวเงินจ่ายแต่หุ้นกู้เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะ
นั้นจะเห็นว่าในทั้ง3กิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งแหล่งที่ได้มาแล้วก็แหล่งที่ใช้ไปนะคะอย่างกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยส่วนที่ใช้ไปก็จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหาผู้ถือหุ้นทุนซึ่งเป็นอาจจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์นะเงินที่จ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ในลักษณะของเงินต้นคืนเงินต้นทั้งเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวนะหรือเงินที่จ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้นะหรือเงินที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นกลับคืนมาหุ้นสามัญกลับคืนมารวมทั้งเงินสดที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่าเพื่อลดจำนวนของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่านะอันนี้ก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะที่เราจ่ายเงินสดที่ผู้เช่าเนี่ยจ่ายเพื่อลดจำนวนคงเหลือของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้เป็นรูปแบบรูปแบบจะเห็นว่าทั่วๆไปเนี่ยจะมี5ส่วนใหญ่ๆนะคะก็เรียงลำดับเนาะในอันดับแรกคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนะส่วนที่2เป็นกิจกรรมลงทุนนะส่วนที่3เป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะซึ่งในทั้ง3ส่วนเนี่ยจะต้องมีทั้งการได้มาแล้วก็การใช้ไปนะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายของแต่ละส่วนเนี่ยก็คือมีคำว่ากระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้วก็วงเล็บใช้ไปในกิจกรรมนะอะไรก็แล้วแต่ว่าอยู่ในช่อง1หรือ2หรือ3นะคะแต่ต้องมีคำว่าสุทธิได้มาจากนะถ้าเป็นวงเล็บก็ใช้ไปในนะเอาดูยังไงก็คือว่าถ้ามีเงินได้มามากกว่าใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นบวกนะก็สุทธิคือได้มาแต่ถ้าได้มาน้อยกว่าใช้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นติดลบแต่เราไม่ใช้เครื่องหมายลบนะคะเราจะใช้ตัวเลขอยู่ในวงเล็บนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาทั้ง3ส่วนเนี้ยมาหายอดบวกกับบวกลบกันเนาะก็จะได้เป็นส่วนที่4คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือวงเล็บลดลงสุทธิแต่อันนี้ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคือมีการทำค้าขายหรือมีเรื่องเงินตราต่างประเทศนะอันส่วนนี้จะต้องใช้ว่าก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มาปรับด้วยรายการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึงจะเป็นส่วนที่5คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินะคะส่วนที่เหลืออีก2บรรทัดก็คือเป็นการกระทบยอดว่าบวกด้วยยอดต้นงวดแล้วก็กลายเป็นยอดปลายงวดนะคะเพราะว่าการทำงบกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์จากงบฐานะการเงินนะเพราะงบฐานะการเงินเนี่ยบรรทัดแรกเราจะเห็นว่ามีคำว่ารายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนว่าเพิ่มขึ้นหรือลดจากลงจากปีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำงบกระแสเงินสดเพื่อหาว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินั้นเนี่ยมันมีการได้มาหรือใช้ไปในการทำกิจกรรมแต่ละ3กิจกรรมนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของรูปแบบของงบในกิจกรรมดำเนินงานนะคะอันนี้จะสังเกตว่าใน3กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมลงทุนกับจัดหาจะใช้วิธีเดียวกันนะไม่มีการแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะเราจะแยกทางวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมเนี่ยในกิจกรรมดำเนินงานเท่านั้นนะคะคำว่าทางตรงเนี่ยก็จะเรียกว่าพูดกันตรงๆว่าเงินสดขายรับเงินจากลูกค้าเท่าไหร่เงินสดจ่ายเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ 1.1 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดรับกับ 1.2 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดจ่ายนะคะคือเรียกว่าเป็นวิธีทางตรงส่วนวิธีทางอ้อมเนี่ยเราจะใช้เริ่มต้นที่ 1.1 เนี่ยเป็นกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับกระทบยอดกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นเงินสดรับจ่ายนะคะซึ่งมีการรายการปรับปรุงมากมายเลยนะคะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปรับจากเกณฑ์เงินสดโทษค่ะจากเกณฑ์ค้างนะคะเพราะบรรทัดแรกเนี่ยตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นการคำนวณมาจากเกณฑ์คงค้างนะดังนั้นเราก็ต้องปรับเกณฑ์คงค้างเนี่ยให้เป็นเงินสดนะคะก็เลยเรียกว่าวิธีทางอ้อมนะคะ
ทีนี้จะให้ข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าตัวบรรทัดที่ 1.3 เนี่ยกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานเนี่ยจะตรงกับบรรทัดสุดท้ายของวิธีทางอ้อมนะคะคือหลังจากที่เราปรับปรุงกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราได้มาคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้ววงเล็บใช้ไปในการดำเนินงานนะคะตามมาตรฐานจะใช้ว่าการดำเนินงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับพวกดอกเงินปันผลลับเงินปันผลจ่ายดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเนี่ยถึงจะได้บรรทัดสุดท้ายคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานนะคะทีนี้มาตอนที่2ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะตามกิจกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาหากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมกันก่อนนะถึงจะมาทำในรูปแบบของงบได้นะข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเนี่ยก็จะมีส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของงบฐานะการเงิน2งวดติดกันนะคะเพื่อดูว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนเท่าไหร่แล้วก็รายการต่างๆที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะส่วนที่2ก็เป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนที่3เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือข้อมูลจากเอกสารต่างๆในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆส่วนวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่นิยมกันก็มี2วิธีคือวิธีวิเคราะห์รายการนะกับวิธีกระดาษทำการซึ่งวิธีกระดาษทำการเนี่ยจะเหมาะกับกิจการที่มีรายการมากมายแล้วก็ซับซ้อนนะก็จะไปอยู่ในวิชาการบัญชีขั้นสูงนะคะจะไม่กล่าวในคลิปรายการนี้นะคะแล้วจะพูดเฉพาะวิธีวิเคราะห์รายการค่ะสำหรับขั้นตอนในการจัดทำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะคะก็คือ1คำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะใช้วิธีทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไปดูในงบของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นว่าส่วน

จะใช้วิธีทางอ้อมนะเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกในการจัดทำมากกว่าวิธีทางตรงนะคะแต่ถ้าเราไปดูงบของบริษัทประกันภัยอันนี้ทำคปภ.เนี่ยเขาจะเป็นกฎหมายกำหนดว่าถ้าเป็นประกันภัยเนี่ยจะต้องใช้วิธีทางตรงนะหรือถ้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์อย่างหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเนี่ยอันนี้ก็จะใช้วิธีทางตรงนะรายการของเขาของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ยุ่งยากเหมือนรายการ

มาแสดงในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะค่ะอันนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณนะคะซึ่งยกมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรายการหลักใหญ่ๆนะคะอันแรกเนี่ยวิธีทางตรงของกิจกรรมดำเนินงานก็จะคำนวณเงินสดรับจากลูกค้านะคะวิธีการก็คือเอายอดขายหรือรายได้จากการขายเนี่ยมาตั้งแล้วก็บวกด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิที่ลดเราก็จำว่าถ้าลูกหนี้ลดแปลว่าเก็บเงินได้ฮะลูกหนี้ลดเงินสดเพิ่มให้บวกแต่ถ้าลูกหนี้เพิ่มแปลว่าขายแล้วไม่ได้เงินกลายเป็นลูกหนี้เพิ่มอันนี้ให้ออกมาหักแล้วก็หักด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นวิธีการทางบัญชีเนี่ยที่หักผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าตัวอย่างนี้คือมียอดขายตามงบกำไรขาดทุนเนี่ยอยู่ที่900ล้านบาทนะแล้วก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะเห็นว่าลูกหนี้การค้าสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น95ล้านบาทก็คือไม่ได้เงินนะลูกหนี้เพิ่มไม่เก็บยังไม่ได้เงินจากการขายนั้นเอามาหักออก95แล้วก็ไปดูอีกว่ามีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเราตั้งค่าเผื่อไว้11แล้วก็เพิ่มเป็น20ก็คือมีการตั้งเพิ่มอีก9ก็เอามาหักดังนั้นเนี่ยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทนะคะหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะโดยเอายอดขาย900เนี่ยหักด้วย104เลยนะคะ104มาจากไหนก็ดูจากงบฐานะการเงินลูกค้าโดยไม่ต้องหักค่าเผื่อนะเอายอด305ลบ201เนี่ยก็ได้104เอา104มาปรับเลยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทเหมือนกันนะคะต่อไปก็เป็นการหาเงินสดจ่ายชำระค่าสินค้านะคะตรงนี้เนี่ยเราจะหายังไงก็เอาต้นทุนขายมาเป็นตัวตั้งนะคะต้นทุนขายแล้วก็มาบวกด้วยสินค้าที่เพิ่มนะแปลว่าสินค้าในสต็อกเราเพิ่มเราซื้อมาก็บวกเข้าไปนะแต่ถ้าสินค้าในสต็อกลดแปลว่าเราสินค้าเก่าไปขายเพราะนั้นตัวที่ซื้อเนี่ยเราจะเอาต้นทุนขายหักสินค้าที่ลดนะคะแล้วยอดนี้จะได้เป็นยอดซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปดูอีกว่าเจ้าหนี้การค้าเนี่ยถ้าลดแปลว่าเราจ่ายเงินไปเจ้าหนี้ลดแต่ว่าจ่ายก็ให้บวกเจ้าหนี้ที่ลดแต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเพิ่มแปลว่าไม่ได้จ่ายก็หักเจ้าหนี้ที่เพิ่มนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยมีต้นทุนขายอยู่540ล้านบาทก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้น10ก็ให้เอามาบวกรวมแล้วเป็นยอดซื้อในระหว่างงวดนี้ปีนี้550ล้านบาทเสร็จแล้วไปดูเจ้าหนี้อีกก็ปรากฏว่าเจ้าหนี้การค้านะคะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยลดลงจาก50เหลือ15ก็ลดลงไป35แปลว่ามีการจ่ายเงินก็บวกไปอีก35ดังนั้นเงินสดจ่ายค่าสินค้าก็คือ585ล้านบาทนะคะอีกรายการหนึ่งคือการหาต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จ่ายเป็นเงินสดนะคะในงบกำไรขาดทุนเนี่ยใช้เกณฑ์คงค้างนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวที่อยู่ในงบเนี่ยมาตั้งแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดอย่างเช่นค่าเสื่อมราคานะคะว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นการตัดต้นทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินสดไปจริงๆนะเรากำลังจะหาว่าเราจ่ายเงินสดเท่าไหร่ไอ้ต้นทุนยอดบนสุดเนี่ยมันรวมค่าเสื่อมไปแล้วเราก็เลยต้องหักค่าเสื่อมออกนะแล้วก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าจ่ายล่วงหน้าลดลงให้หักนะแล้วก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงนะแต่ว่าเราจ่ายเงินไปใช่ไหมก็มาบวกแต่ถ้าค้างจ่ายเพิ่มให้เอามาหักนะก็จะได้เป็นเงินสดจ่ายนะทีนี้ในตัวอย่างเนี้ยในงบกำไรขาดทุนเขาจะมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่200ล้านบาทนะ200ล้านบาทแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะหรือไอ้เจ้าตัว NCL อะค่ะ ECL expected credit loss นะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น9ล้านบาทค่าเสื่อมราคา70ล้านบาทแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตร5ล้านบาทนะแล้วก็มีจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น2ล้านค่าจ่ายค้างจ่ายลดลง2ล้านรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเงินสดจ่ายตรงนี้120ล้านนะคะค่ะอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวิธีทางตรง
นะคะคือหาแต่ละรายการทีนี้เรามาดูในวิ

ีทางอ้อมเนี่ยเราก็จะเริ่มขั้นตอนที่1เลยก็คือเอาตัวกําไรขาดทุนสําหรับปีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับปรุงกระทบยอดให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยมีกําไรขาดทุนสําหรับปี124ล้านนะเราก็จะมีการบวกกับต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยจ่าย25ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายภาษี31ล้านนะคะเหตุที่เราต้องเอาดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมาบวกกับเข้าไปเพราะว่าในมาตรฐานเขาบอกว่าเจ้าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยให้แยกออกมาต่างหากให้ชัดเจนนะแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยก็ให้แยกออกมาให้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้ามันไปคุกรวมที่เบ็ดเสร็จที่กำไรแล้วเราจะไม่เห็นรายการนะ124เนี่ยเราก็เลยบวกกับ25กับ31เข้าไปก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงด้วยรายการที่1คือรายการที่ไม่ได้ใช้เงินสดรายการที่2ก็คือรายได้ค่าจ่ายที่ไม่อยู่ในกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็รายการที่3การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนพวกลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาได้เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยและภาษีแล้วก็ได้ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะเป็นสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของบริษัทเขียวทองจำกัดเนาะก็เริ่มต้นที่กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปีเนี่ย124ล้านแล้วก็มีการกระทบรายการให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะก็พวกรายการที่ได้อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามีการปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเนี่ยบวกกลับเข้าไปนะค่าเสื่อมราคาค่าจัดจำหน่ายสิทธิบัตรนะคะแล้วก็มีพวกกำไรจากการขายเงินลงทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดอกเบี้ยรับพวกนี้เป็นรายการในกิจกรรมลงทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าถ้าเป็นกำไรให้มาหักออกแต่ถ้าเป็นขาดทุนนะอย่างขาดทุนจากการขายอุปกรณ์เนี่ยให้บวกกลับแล้วก็พวกรายการปรับปรุงด้วยรายการพวกลูกหนี้สินค้าพวกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะจะเห็นว่าเราจะได้ตัวกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเนี่ยที่91ล้านนะคะ91ล้านแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ย23ล้านจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยดอกเบี้ยจ่าย25แต่ตัวข้างล่างเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดแค่23ล้านเพราะอะไรนะคะอันนั้น25เนี่ยมีการตัดส่วนลดของหุ้นกู้นะคะมีส่วนลดหุ้นกู้ซึ่งไม่ได้จ่ายเงินสดจริงๆมีอยู่2ล้านเพราะนั้นจ่ายจริงๆคือ23ล้านส่วนตัวภาษีเนี่ยทำไมข้างบน31ข้างล่าง8ก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่คำนวณภาษีได้เนี่ย31แต่ว่าไม่ได้จ่ายจริงนะคะตัวที่จ่ายจริงเนี่ยเราตั้งค้างจ่ายไว้นะคะจ่ายจริงก็แค่8ล้านเท่านั้นนะคะตรงนี้ให้ระวังในการดูตัวเลขตรงนี้ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เงินสดสุดที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมดำเนินงานนะคะกิจกรรมดำเนินงานเนี่ย60ล้านบาทนะคะค่ะจากต่อไปก็เป็นการคำนวณจากกิจกรรมลงทุนนะคะอย่างที่บอกคือให้ดูพวกรายการสินทรัพย์ทางการเงินก็คือเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะดูเรื่องของเงินให้กู้ยืมแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอันนี้ยกตัวอย่างมาในเรื่องของการวิเคราะห์เงินสดจากการขายอุปกรณ์นะจะเห็นว่ายอดต้นงวดเนี่ยของอุปกรณ์ตัวอย่างนี้มี340ล้านนะแล้วก็ไปพบว่ามีการซื้อเพิ่มเติมโดยการขยายโรงงานอีก500ล้านนะก็จะยอดเป็น840ล้านหักค่าเสื่อมประจำปีไป70ล้านจากงบกำไรขาดทุนนะเพราะฉะนั้นยอดที่ควรจะเป็นไปงวดเนี่ยอยู่ที่770ล้านแต่ว่าพอเราไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยมันจะมียอดเหลือแค่550ล้านมันหายไปไหนนะคะยอดนี้ที่หายไปเนี่ยก็คือมูลค่าตามบัญชี220ล้านนะคะก็คือไปพบว่าเป็นการขายอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้เงิน220ล้านนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีผลขาดทุนจากการขายอุปกรณ์3ล้านดังนั้นเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ก็แค่217ล้านนะคะเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์นะมาสรุปได้ว่าสุทธิแล้วเนี่ยได้มาจากหรือใช้ไปในเนี่ยเป็นวงเล็บ123ล้านนะก็แสดงว่ามีการใช้ไปเนาะที่123ล้านอันนี้ให้ระวังนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะติดลบแปลว่าไม่ดีอันนี้ติดลบถือว่าดีนะคะทำไมถือว่าดีการที่กิจการมีการลงทุนเนี่ยก็คือหวังกระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรขยายโรงงานเนี่ยจะได้กระแสเงินสดในอนาคต
ในอนาคตกลับมามันเราจะมองถึงเรื่องของการเจริญเติบโตในอนาคตนะคะอันนี้มาดูกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้ก็ดูพวกหนี้สินหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนก็จะดูพวกเงินกู้ระยะสั้นนะคะแล้วก็ดูหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะตอนนี้ยกตัวอย่างของหุ้นสามัญเนาะในส่วนหุ้นสามัญเนี่ยเราพบว่ามีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะ1ล้านหุ้นขายในราคาตลาด140ล้านจากมูลค่าตามบัญชีมูลค่า par value นะ par value อยู่ที่100บาทนะก็จะได้เงินสดเนี่ย140ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินนะทั้ง140ล้านบาทค่ะทีนี้เราลองจะมาดูหาเงินสดจ่ายปันผลนะคะเราก็เอากำไรสะสมต้นงวด156ล้านเนี่ยมาบวกกำไรสำหรับปี124มันก็จะได้กำไรสะสมที่ควรจะเป็นคือ276นะคะแต่ปรากฏว่าในงบฐานะการเงินเปรียบเทียบเนี่ยปี 25x2 เนี่ยอยู่ที่259นะคะตัวเลขข้างบนนี้จะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะคะต้องเป็นไม่ใช่260นะคะ259นะซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นจากปี x1 เนี่ยอยู่ที่108นะคะ108แต่ประเด็นคือว่าเราคำนวณการที่ต้นงวดบวกกำไรแล้วก็ควรจะเป็นเนี่ยอยู่ที่276นะ276แต่ว่าในงบเนี่ย259เพราะฉะนั้นหายไปไหนก็มาค้นหาข้อมูลปรากฏว่าเป็นการจ่ายเงินสดปันผลไป17ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจัดหาเงินในขาจ่ายแล้วมีขาได้มาอะไรบ้างในตรงนี้เมื่อกี้เราได้มาก็คือการออกหุ้นทุนขาย140ล้านนะคะแล้วก็ยังมีขาจ่ายในเรื่องของจ่ายเจ้าหนี้เข้าอุปกรณ์5ล้านจ่ายเงินกู้ระยะสั้น60ล้านอันนี้ไม่ได้อธิบายในสไลด์นี้นะคะให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกระแสเงินสดสุทธิก็คือเป็นบวกนะเป็นบวกก็คือได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้ถือว่าดีเพราะอะไรก็เราเห็นแล้วว่าเขามีการนำเงินเนี่ยไปซื้อตัวอุปกรณ์แล้วก็ขยายโรงงานนะคะมันก็สอดคล้องกับเมื่อกี้ที่มีกิจกรรมลงทุนเพื่อหวังกระแสเงินสดที่จะได้มาในอนาคตนะความเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำข้อมูลทั้งหมดที่เราทำได้เนี่ยมาอยู่ในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะนี้เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างวิธีทางตรงกับวิธีทางออกนะคะตามที่อธิบายมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขที่จะต้องเหมือนกันก็คือมี2ตัวเลขนะคะ91คือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานนะ91ล้านบาทนะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายสุดเลยบรรทัดสุดท้าย60ล้านบาทคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานนะคะเรียกว่ากิจกรรมดำเนินงานซึ่งเราจะเอาไปวิเคราะห์ในอัตราส่วนทางการเงินของกระแสเงินสดเนี่ยต่อไปนะคะค่ะส่วนกิจกรรมลงทุนไม่ต้องแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะคะอันนี้ก็นำมาเรียงต่อจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็กิจกรรมตามด้วยกิจกรรมจัดหาเงินนะคะเสร็จแล้วก็เอา3ยอดเมื่อกี้อ่ะ60บวกได้58นะคะแล้วก็หักได้123เมื่อกี้นะก็จะได้เงินสดหรือและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยลดลงสุทธินะ5ล้านบาทเสร็จแล้วเราก็กระทบกับยอดต้นงวด15ก็กลายเป็นยอดปลายงวด10ซึ่งก็ตรงกับงบฐานะการเงินนะคะเป็นการพิสูจน์ว่ารายการที่ได้มาและใช้ไปเนี่ยน่าจะมีความถูกต้องแล้วเรากระทบยอดต้นงวดปลายงวดได้ตามงบฐานะการเงินนะคะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาตอนที่1ข้อมูลและการจัดประเภทของข้อมูลข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะคะชุดข้อมูลประกอบไปด้วย3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เราเรียกว่าชุดข้อมูลแบบแปรเดี่ยวหรือว่า univariate data เป็นชุดข้อมูลที่มีตัวแปรเดี่ยวสำหรับการพิจารณาชุดข้อมูลตัวแปรคู่หรือbivariate data คือชุดข้อมูลที่มี2ตัวแปรสำหรับการพิจารณาและสุดท้ายคือข้อมูลตัวแปรพหุ multivariate data คือชุดข้อมูลที่มีมากกว่า2ตัวแปรสำหรับการพิจารณานอกจากนี้การจำแนกของประเภทข้อมูลเราสามารถจำแนกได้หลายอย่างอย่างที่1เราจะจำแนกตามลักษณะของข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualityquantitative data เช่นในเรื่องของสิ่งที่เราไม่มีในส่วนของตัวเลขเช่นเพศนะคะหรืออาจจะเป็นการศึกษาเป็นต้นเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลอย่างที่2เราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณหรือว่า quantitative data เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เราสามารถที่จะใช้คีย์สำหรับการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวข้อมูลนี้นะคะก็คือสิ่งที่เป็นตัวเลขเช่นอาจจะเป็นรายได้ที่เป็นจำนวนที่เราสามารถระบุไปได้แน่ชัดนะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเราอาจจะต้องมีการแปลงในส่วนของสิ่งที่เป็นข้อความเหล่านั้นให้เป็นตัวเลขแล้วถึงจะการวิเคราะห์นะคะนี่คือการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนะคะซึ่งในส่วนของตัวข้อมูลเชิงปริมาณก็จะจำแนกออกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ต่อเนื่องนะคะกับข้อมูลอย่างที่2ก็คือข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ต่อเนื่องการต่อเนื่องบางทีลักษณะของตัวทศนิยมก็จะเป็น 1.000054 นะคะเพราะว่าตัวข้อมูลเนี่ยเกิดจากผลของการหารของตัวเลขเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลเชิงปริมาณที่ต่อเนื่องนะคะสำหรับการจำแนกข้อมูลตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกได้2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ข้อมูลปฐมภูมิหรือ primary data เป็นข้อมูลที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองส่วนข้อมูลประเภทที่2ก็คือข้อมูลทุติยภูมิหรือว่า secondary data เป็นข้อมูลที่เราใช้จากหน่วยงานภายนอกที่ได้ทำการบันทึกแล้วเพื่อที่จะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์โดยที่เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวเองนะคะและการจำแนกการข้อมูลเราก็ยังสามารถจำแนกได้ตามเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเช่นณ1หน่วยเวลาเช่นวันนี้เราไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเซอร์เวย์ของคนทำการทดสอบแบบสำรวจนะคะเราเรียกในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้ว่าข้อมูลภาคตัดขวางหรือว่า cross sectional data ข้อมูลประเภทที่2คือข้อมูลอนุกรมเวลานะคะหรือว่า time series data เป็นการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะและข้อมูลประเภทที่3เราเรียกว่าข้อมูลแบบรวมทั้งอนุกรมเวลาและข้อมูลภาคตัดขวาง panel data ซึ่งเป็นการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเดิมซ้ำแต่ต่างช่วงระยะเวลานะคะซึ่งก็จะทำให้เราเห็นในเรื่องของความแตกต่างนะคะของผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเดิมแต่ต่างช่วงระยะเวลาและสำหรับการกำหนดมาตรวัดของข้อมูลนะคะเราจะจำแนกได้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือมาตรวัดระดับนามบัญญัติnominal measurement นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดระดับที่หยาบที่สุดซึ่งเป็นการที่เราแปลงค่านะคะของตัวแปรเชิงคุณภาพให้เป็นตัวเลขเช่นเพศเราอาจจะมีการกำหนดเป็นเพศหญิง1เพศชาย0เป็นนะคะมาตรวัดอย่างที่2เราเรียกว่ามาตรวัดระดับเรียงลำดับ ordinal measurement นักศึกษาอาจจะมีการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นสเกลความพึงพอใจมากที่สุด5พึงพอใจน้อยที่สุด1เพราะฉะนั้นความแตกต่างของตัวเลขที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราสามารถที่จะเรียงลำดับความพึงพอใจได้อันนี้ก็คือมาตรวัดระดับเรียงลำดับนะคะและระดับที่3ก็คือมาตรวัดระดับช่วงหรืออันตรภาพซึ่งในการวัดระดับในช่วงนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ข้อมูลที่เป็น0จะไม่ได้นับว่าเป็น0จริงยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิเท่ากับ0เราก็ไม่ได้นับว่านั่นหมายความว่าไม่มีอุณหภูมินะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เรากำลังจะบ่งบอกว่า
มีอากาศเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าเพียงแค่ตัวเลขที่ระบุมาก็คือ0องศาเพราะฉะนั้น0ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีขึ้นจริงนะคะแต่ถ้า0นั้นมีขึ้นจริงก็คือจะเป็นข้อมูลระดับที่ละเอียดที่สุดเราเรียกว่าเป็นมาตรวัดอัตราส่วนหรือว่า ratio measurement เพราะฉะนั้นในการที่เราทำการเรียงลำดับมาตรวัดข้อมูลเราก็จะมีมาตรวัดที่หยาบที่สุดก็คือมาตรวัดนามบัญญัติและละเอียดที่สุดก็คือมาตรวัดระดับอัตราส่วนนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนที่2การอธิบายข้อมูลโดยใช้แผนภาพนิสิตสามารถที่จะนำเอาข้อมูลมาทำเป็นรูปภาพที่เราเรียกว่าเป็นแผนภูมิได้หลายประเภทนะคะลักษณะของรูปภาพประเภทที่1เราเรียกว่าแผนภูมิเส้นแผนภูมิประเภทที่2คือแผนภูมิแท่งสำหรับรูปภาพประเภทนี้นิสิตจะเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการใช้ลักษณะข้อมูลที่เป็น cross sectional data นิสิตนำเอามาดูการพลอตข้อมูลนะคะนิสิตก็จะเห็นว่าเวลาที่เราดูจำแนกตามเขตภาคแล้วเนี่ยจำนวนประชากรที่มากที่สุดก็จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นนะคะในรูปภาพนี้และลักษณะของแผนภูมิแท่งเราสามารถที่จะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะดูเปรียบเทียบได้อย่างเช่นในจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีในส่วนของตัวเพศเข้ามาดูการเปรียบเทียบเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้แผนภูมิแท่งก็จะเหมาะในการที่เราแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะแผนภูมิประเภทที่3เป็นแผนภูมิวงกลมหรือที่เรียกว่าPie chart ลักษณะของ Pie chart จะเห็นได้ว่าเราจะเห็นถึงสัดส่วนนะคะว่าเมื่อเราเปรียบเทียบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะจำนวนประชากรที่มากที่สุดนะคะก็จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 33% เหมือนกับใน1พายนะคะพาย1แผ่นชิ้นส่วนที่มากที่สุดก็จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นนะคะและสำหรับแผนภาพที่เราดูความสัมพันธ์เราจะนิยมใช้ในส่วนของการพลอตจุดเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันตามกันหรือไม่นะคะเพื่อที่นิสิตจะได้เห็นถึงข้อสมมุติฐานเวลาที่นิสิตจะนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกหรือว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามนะคะเราจะใช้แผนภูมิที่เรียกว่าเป็น scatter plotเพราะฉะนั้นจากตัวข้อมูลนิสิตจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายสำหรับทางด้านสุขภาพค่ะซึ่งเป็นแกน y ตรงนี้กับตัวแปร x ในที่นี้ก็คือในส่วนของตัวรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรามีไฮโพเทซิสหรือมีข้อสมมติฐานสำหรับการที่จะนำเอาไปวิเคราะห์นะคะว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันและสุดท้ายก็คือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิบล็อกพลอตนะคะสำหรับแผนภูมิบล็อกพลอตตรงนี้จะมีความพิเศษตรงที่สามารถที่จะเห็นถึงค่าสถิติได้นะคะซึ่งเราจะเห็นค่าที่มากที่สุดนะคะอยู่ที่ตรงจุดที่1ตรงนี้และค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คือจะอยู่ที่ตรงจุดที่ต่ำที่สุดตรงนี้ที่หมายเลข6นะคะซึ่งในชุดของข้อมูลเราจะเห็นในเรื่องของการกระจายตัวของข้อมูลด้วยนะคะซึ่งในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะเห็นในส่วนของตัวค่าของข้อมูลที่เป็นค่าควอไทล์ที่3นะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่75อยู่ที่ตรงหมายเลขที่3ตรงนี้และค่าควอไทล์ที่1หรือว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่25ก็จะอยู่ที่หมายเลขที่5ตรงนี้นะคะและในส่วนของตัวเส้นที่ขีดกลางตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวค่ามัธยฐานของตัวข้อมูลนะคะซึ่งเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า average ซึ่งก็จะเป็นตัวเครื่องหมายบวกที่เป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะคะว่ามันจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นได้ว่าตัวแผนภูมิของบล็อกพลอตจะทำให้เราเห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูลซึ่งเมื่อเราดูในส่วนของตัว
ตัวรายได้กับในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวเลขของการกระจายตัวของรายได้ก็จะมากกว่าในส่วนของการกระจายตัวของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นการใช้แผนภูมิบล็อกพอตก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเห็นถึงค่าสถิติต่างๆที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพนะคะซึ่งนิสิตสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมการเทลสำหรับการวิเคราะห์ได้นะคะซึ่งในโปรแกรม Gartel นะคะเมื่อนิสิตเข้ามานิสิตจะเห็นในส่วนของตัวลักษณะของโปรแกรม Gartel นะคะตรงนี้ก็คือเราจะมีตัวแปรด้วยกัน2ตัวแปรนั่นก็คือสุขภาพแล้วก็ในส่วนของตัวรายได้เพราะฉะนั้นถ้านิสิตต้องการอยากที่จะใช้โปรแกรม Gartel สำหรับการดูข้อมูลบล็อกพลอตนะคะนิสิตก็สามารถสร้างได้โดยการที่ไปที่ในส่วนของตัววิวนะคะแล้วก็มาที่กราฟ specify var แล้วก็มาที่บล็อกพลอตนิสิตก็ทำการเลือกชุดข้อมูลนะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวกราฟข้อมูลที่เป็นบล็อกพลอตนะคะจากการใช้โปรแกรม Gartel หรือถ้านิสิตอยากที่จะดูความสัมพันธ์ในส่วนของตัว scatter plotนะคะนิสิตก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของตัวกราฟ scatter plot ได้โดยที่เราทำการเลือกแกนนอนนะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะดูในส่วนของตัวรายได้นะคะว่าเพิ่มขึ้นแล้วทำให้รายจ่ายทางด้านสุขภาพปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่เพิ่มขึ้นว่าทำให้ในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้ในส่วนของตัวสมการ regression ตรงนี้นะคะนี่ก็คือเป็นการใช้ Gartel เพื่อทำการพล็อตจุดในส่วนของตัว scatter plot นอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของการใช้ Gartel นิสิตยังสามารถที่จะใช้ Gartel เพื่อที่จะทำการหาในส่วนของตัวข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาได้นะคะโดยที่นิสิตวิวแล้วก็ไปที่ Summary Statistics นะคะแล้วก็ทำการเลือกชุดข้อมูลตรงนี้ถ้านิสิตต้องการรู้ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาทั้งหมดก็ให้เลือก Full Statistics นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวชุดข้อมูลที่เป็นค่าสถิติเชิงพรรณนาซึ่งเราก็จะไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันในตอนที่3นะคะสวัสดีค่ะสำหรับตอนที่3จะเป็นการอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานะคะซึ่งจริงๆแล้วสถิติของข้อมูลเราสามารถที่จะจำแนกได้2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เรียกว่าสถิติเชิงอนุมานนะคะซึ่งเป็นการที่เรา

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะมาใช้ในการคาดการณ์หรือว่าอนุมานนะคะลักษณะของสถิติประเภทที่2เราเรียกว่าสถิติเชิงพรรณนานะคะซึ่งเป็นการที่เราอธิบายลักษณะพื้นฐานของสิ่งที่เรากำลังที่จะศึกษานะคะโดยการที่เราอาจจะใช้ตัวแผนภาพเพื่อดูเข้าใจในลักษณะของข้อมูลอย่างในตอนที่2ก็ได้นะคะหรือเราอาจจะใช้การคำนวณค่าสถิติมาช่วยในการอธิบายข้อมูลก็ได้ซึ่งสำหรับตอนที่3เราจะใช้ในการที่จะคำนวณค่าสถิติต่างๆนะคะค่าสถิติอย่างแรกเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหรือว่าค่ามีนั่นเองเป็นค่ากลางของข้อมูลที่เราจะนำเอาข้อมูลทุกๆข้อมูลมารวมกันแล้วก็นำมาหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็จะเป็นค่ากลางของชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งลักษณะของ x bar นะคะเรานิยมที่จะใช้สำหรับการแสดงถึงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ถ้าเป็นลักษณะของตัวมิวเรานิยมในการที่จะเป็นการแสดงถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการศึกษาระดับค่าจ้างของนักศึกษาทั้งประเทศนะคะเราคงไม่สามารถที่จะไปทำการสอบถามนักศึกษาทุกๆคนได้ว่าค่าจ้างเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไปทำการสอบถามได้เพียงแค่กลุ่มตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวชุดข้อมูลที่เราได้ในการหาค่าเฉลี่ยก็จะเป็นการแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว x bar นะคะแต่ถ้านิสิตสามารถที่จะทำการสอบถามคนทุกๆคนในส่วนของตัวนักศึกษาในประเทศไทยได้นิสิตก็จะสามารถใช้ในส่วนของตัวมิวนะคะแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะมากนะคะอย่างที่สองเราจะเรียกค่ามัธยฐานหรือว่ามีเดียมนะคะคือการที่เราจะต้องนำเอาข้อมูลที่เราไปเก็บมาทำการเรียงข้อมูลแล้วก็ดูว่าค่ากลางของสิ่งที่เราได้มามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปทำการเก็บรวบรวมค่าจ้างของนักศึกษาในประเทศไทยนิสิตก็ต้องนำเอาค่าจ้างที่เก็บรวบรวมได้นะคะจากน้อยที่สุดเรียงไปจนถึงมากที่สุดแล้วดูว่าตัวค่ากลางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือค่ามัธยฐานนะคะและอย่างที่3ก็คือฐานนิยมเป็นการดูค่ากลางอีกอย่างนึงก็คือการดูว่าชุดข้อมูลที่เราไปทำการสอบถามมีค่ากลางเท่ากับเท่าไหร่คนให้ข้อมูลตรงนี้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือค่ามัธยฐานหรือว่าโหมดนั่นเองนะคะและค่าสถิติอย่างที่4ก็คือค่าเปอร์เซนต์ไทล์เป็นการที่เรานำเอาข้อมูลมาดูการแบ่งนะคะเป็นการเทียบเป็น100นะคะว่ามีเปอร์เซนต์ไทล์เท่าไหร่โดยที่สุดในการวิเคราะห์ก็จะเป็นการคำนวณตรงนี้นะคะและในส่วนของค่าควอนไทล์นะคะก็จะเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น4กลุ่มด้วยกันซึ่งสูตรของค่าควอนไทล์จะคล้ายๆกับค่าเปอร์เซนต์ไทล์แต่มีความต่างกันในเรื่องของการแบ่งข้อมูลนะคะที่แบ่งข้อมูลเป็น100หรือว่าแบ่งข้อมูลเป็น4เพราะฉะนั้นควอนไทล์ที่1ก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ที่25และควอนไทล์ที่3ก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ที่75นะคะและค่าสถิติอย่างที่6ก็คือค่าพิสัยเป็นการที่เราดูในส่วนของตัวความแตกต่างระหว่างค่ามากที่สุดกับค่าต่ำที่สุดเราก็จะได้ช่วงนะคะหรือที่เรียกว่า range ในส่วนของตัวค่าพิสัยค่าสถิติอย่างที่7ก็คือค่าความแปรปรวนหรือว่า variance นะคะซึ่งก็คือการที่เราดูในส่วนของการกระจายตัวของข้อมูลโดยที่เราสามารถที่จะหาค่าความแปรปรวนได้จากการที่หาค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับค่าเฉลี่ยนะคะแล้วเอามารวมกันทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดลบด้วย1นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวค่าความแปรปรวนตรงนี้หรือว่าค่า variance ซึ่งเมื่อเรานำเอาค่านี้มาทำการถอด square root นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งแสดงถึงในเรื่องของการกระจายตัวนะคะของข้อมูลและค่าสถิติอย่างที่8ก็คือค่าความเบ้นะคะ skewness ซึ่งแสดงถึงลักษณะของการกระจายข้อมูลว่ามีลักษณะแบบสมมาตรหรือเปล่านะคะซึ่งเราสามารถที่จะ

คำนวณได้จากสูตรของความเบ้นะคะซึ่งในส่วนของค่าความเบ้ก็จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของข้อมูลว่ามีลักษณะแบบสมมาตรหรือเปล่าจะสังเกตได้ว่าจากกราฟข้อมูลที่มีลักษณะสมมาตรก็จะมีลักษณะของค่าเฉลี่ยที่เท่ากับค่ากลางอีก2ตัวนั่นก็คือค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระจุกตัวก็จะอยู่ที่ตรงค่ากลางทำให้ปลายทั้ง2ด้านมีค่าสโลปค่อนข้างที่จะเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าฐานนิยมนะคะมีค่าที่มากที่สุดมากกว่าค่ากลางค่าอื่นไม่ว่าจะเป็นค่ามัธยฐานหรือว่าค่าเฉลี่ยก็จะทำให้ลักษณะของความเบ้นะคะก็จะมีความเบ้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็มีการกระจุกตัวที่โดดขึ้นมาทางด้านขวาเราเรียกว่าเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีความเบ้สายนะคะแต่ถ้าค่าฐานนิยมมีค่าที่น้อยที่สุดน้อยกว่าค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของความเบ้ของข้อมูลที่มีความเบ้ไปทางด้านขวาเราจะเรียกว่าลักษณะของข้อมูลมีความเบ้ขวานะคะเพราะฉะนั้นการหาค่าสกูนิตหรือว่าค่าความเบ้ก็จะทำให้เรารู้ว่าลักษณะของการกระจายตัวของข้อมูลมีลักษณะที่สมมาตรหรือว่าไม่สมมาตรนะคะและในส่วนของตัวค่าความโด่งนะคะ kurtosis ก็จะเป็นการที่เราจะเห็นการกระจายตัวของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของข้อมูลโด่งมากๆนะคะค่าสถิติที่เราได้ก็จะมีค่าที่มากกว่า 0.263 แต่ถ้ามีความโด่งที่ปกตินะคะก็จะอยู่ที่ค่าสถิติเท่ากับ 0.263 และถ้าค่าค่อนข้างที่จะไม่โด่งหรือว่ามีข้อมูลแบบแบนราบนะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าที่น้อยกว่า 0.263 นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการคำนวณค่าความโด่งนะคะซึ่งเราสามารถที่จะให้โปรแกรมเทลช่วยในการคำนวณได้ไม่ว่าจะเป็นค่าความโด่งหรือว่าค่าความเบ้นะคะและลักษณะของการกระจุกตัวจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มีความโด่งเนี่ยการกระจุกตัวของข้อมูลจะสูงที่สุดนะคะในขณะที่ข้อมูลที่มีลักษณะแบบแบนราบจะมีการกระจายตัวของข้อมูลค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวค่าความโด่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นถึงการกระจุกตัวของข้อมูลที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะคะและในสิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหมดในตอนที่3ก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูลักษณะของข้อมูลได้นะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับการสรุปข้อมูลเบื้องต้นซึ่งสำหรับค่าเฉลี่ยค่าฐานนิยมค่ามัธยฐานค่าเปอร์เซนต์ไทล์แล้วก็ค่าควอไทล์จะเป็นการสรุปข้อมูลที่ทำให้เห็นแนวโน้มถึงค่ากลางนะคะว่าค่ากลางจะมีค่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และการสรุปข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของตัวค่าพิสัยและค่าความแปรปรวนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะทำให้เราเห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูลนะคะและถ้าเราอยากรู้ลักษณะของรูปร่างว่ามีการกระจุกตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะดูรูปร่างของการแจกแจงข้อมูลได้จากค่าความเบ้และค่าความโด่งซึ่งในส่วนของความแปรปรวนกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราไม่สามารถที่จะเห็นลักษณะของรูปร่างได้นะคะและนี่ก็คือในการที่เราจะใช้ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาสำหรับการสรุปข้อมูลเบื้องต้นค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนที่4จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจงแบบปกตินะคะความน่าจะเป็นหรือ probability ก็คือโอกาสหรือว่าเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งนิสิตสามารถที่จะคำนวณได้จากการที่นำเอาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นหารด้วยโอกาสของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณสมบัติของความน่าจะเป็นก็คือจะไม่สามารถเกิน1ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะน้อยกว่า0หรือเป็นค่าลบนั่นเองนะแล้วผลรวมทั้งหมดจะต้องมีค่าเท่ากับ1รูปแบบความน่าจะเป็นอย่างที่1เราจะเรียกว่า marginal productivity ก็คือความน่าจะเป็นแบบธรรมดาคือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุการณ์อื่นๆเลยนะคะและรูปแบบความน่าจะเป็นอย่างที่2เราเรียกว่าความน่าจะเป็นแบบรวมหรือว่า joint probability ก็คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ขึ้นไปนะคะเช่นเกิดทั้งเหตุการณ์ A แล้วก็เหตุการณ์

0: ีเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ในการที่เราเกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ก็คือ A แล้วก็ intersect B นะคะซึ่งก็จะเป็นโอกาสความน่าจะเป็นร่วมที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะหาความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ได้โดยการที่นำเอา probability A บวกด้วย probability B แล้วก็ลบด้วยในส่วนของprobability A intersect B นะคะนิสิตก็จะสามารถหาในส่วนของตัวเหตุการณ์ที่เป็น เหตุการณ์รวมที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรูปแบบความน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายก็คือเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขก็คือมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นแล้วอีกเหตุการณ์นึงมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นได้อย่างไรจากเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งนิสิตก็สามารถที่จะคำนวณได้จากในส่วนของตัวสูตรการคำนวณนี้นะคะและในส่วนของการแจกแจงแบบปกตินะคะ normal distribution ก็คือเป็นการดูลักษณะของข้อมูลว่าจะมีการแจกแจงแบบความถี่นะคะที่เป็นการแจกแจงแบบปกติหรือเปล่าซึ่งอย่างแรกก็คือจะเป็นการที่เรานำเอาข้อมูลนะคะมาทำการพลอตแล้วก็จะเห็นข้อมูลว่ามีลักษณะคล้ายๆกับระฆังคว่ำหรือว่าเป็นเบลเชฟอย่างที่สองก็คือลักษณะของความสมมาตรของข้อมูลต้องมีความสมมาตรกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการลักษณะอย่างที่3ก็คือพื้นที่ใต้โค้งจะต้องมีความน่าจะเป็นของข้อมูลนะคะที่มีค่าเท่ากับ1นะคะซึ่งในการคำนวณพื้นที่ใต้โค้งนะคะเราสามารถที่จะคำนวณได้จากการที่เราคำนวณหาในส่วนของตัวค่า z นะคะซึ่งในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับการนำเอาข้อมูลแล้วก็ลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วก็หารด้วยตัวค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของการข้อมูลที่เราได้เราก็จะนำเอาไปใช้ในการเปิดแล้วก็ดูตัวพื้นที่ใต้โค้งนะคะซึ่งการแจกแจงแบบปกติเนี่ยก็จะมีข้อสมมติว่าสัญลักษณ์ที่เขียนก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเรานิยมในการที่มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ค่าความแปรปรวนนะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นในลักษณะของการวาดรูปการแจกแจงแบบปกติเราก็จะมีในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยนะคะที่เท่ากับ0นะคะซึ่งจะมีในส่วนของตัวพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้ทั้งหมดรวมแล้วมีค่าเท่ากับ1นะคะซึ่งนิสิตสามารถที่จะทำการหาพื้นที่ใต้โค้งได้จากการเปิดในส่วนของตัวค่า z เช่นสมมุติว่าเราคำนวณสูตรมาแล้วเราได้ค่า z ว่ามีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ในส่วนของตัว area ค่า z ที่มีค่าที่น้อยนะคะน้อยกว่า1มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่า z ในที่นี้ก็คือมีค่าเท่ากับ 0.3413 นะคะรวมกับพื้นที่เชฟด้านนี้ก็คือ 0.5 นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวแอเรียพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้นะคะและในการที่เราจะทดสอบการแจกแจงแบบปกตินะคะเราสามารถที่จะดูการพลอตนะคะของบอทพลอตได้ว่ามีในส่วนของตัวค่ามัธยฐานนะคะหรือว่ากล่องเนี่ยมีความสมมาตรกันหรือเปล่าหรือเราอาจจะดูได้จากค่าเบ้นะคะว่ามีค่าเท่ากับ0หรือเราอาจจะดูได้จากค่าความโด่งนะคะว่ามีค่าเท่ากับ3หรือเปล่าถ้ามีค่าเท่ากับ3ก็แสดงถึงความสมมาตรของข้อมูลหรือเราอาจจะใช้จากการดูการแจกแจงข้อมูลนะคะค่าจาควาเบราหรือว่าในส่วนของการคำนวณโดยการที่เราดูในส่วนของตัวค่าชาฟิโรนะคะวิงว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่นิสิตใช้โปรแกรมแล้วก็คำนวณหาในส่วนของตัว normality นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวค่า p-value ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้นิสิตรู้ได้ว่าข้อมูลเนี่ยมีการแจกแจงข้อมูลที่เป็นปกติค่ะ
1: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504

0: 8196-8 โทรศัพท์02503-3571อีเมล ecoffice@stou.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982-9700
1: สวัสดีครับนักศึกษาโมดูลที่2เป็นเรื่องของการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานในโมดูลนี้นะครับจะแบ่งเป็น2เรื่องสำคัญคือการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานนะครับการประมาณค่านะครับก็จะมีการประมาณค่าแบบจุดนะครับแล้วก็การประมาณค่าแบบช่วงนะครับหลักๆในการทดสอบสมมติฐานนั้นนะครับเนื้อหาสำคัญคือมีเรื่องแนวคิดนะครับและขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานนะครับโมดูลที่2เนี่ยเราจะเน้นมากนะครับในเรื่องขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานนะครับแล้วก็จะมีเรานำไปใช้นะครับในการทดสอบค่าเฉลี่ยสัดส่วนของประชากรนะครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับการทดสอบไคสแควร์นะครับเรามาเรื่องแรกในเรื่องของการประมาณค่าก่อนนะครับการประมาณค่านะครับในทางเศรษฐมิตินั้นนะครับก็คือการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับหมายถึงการนำข้อมูลนะครับจากกลุ่มตัวอย่างมาประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยตัวสถิติเป็นการประมาณค่าตัวประมาณค่านี้เราเรียกว่า estimator นะครับตัวสถิติที่สำคัญนะครับเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมีนนั่นเองนะครับความแปรปรวนนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับความแปรปรวนร่วมอันนี้ 3-4 ค่านี้จำเป็นมากเลยนะครับซึ่งจะต้องใช้และก็นำไปในการประมาณค่านะครับในวิชานี้ตลอดเลยนะครับตัวประมาณค่านะครับจริงๆแล้วบางทีอาจจะสับสนแต่ตัวประมาณค่านะครับในทางเศรษฐศาสตร์เราหมายถึงตัวสถิตินะครับตัวสถิติที่นำไปใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับเรามาดูภาพดีกว่านะครับภาพที่จะเห็นชัดเจนนะครับเวลาในเชิงเศรษฐมิติเราจะมีกลุ่มประชากรซึ่งประชากรนี่มีเยอะแยะนะครับอาจจะเป็นล้านคนนะครับเป็นถ้าเป็นคนเป็นล้านคนหรือสัตว์สิ่งของอะไรก็ได้นะครับเราไม่สามารถไปเก็บข้อมูลจากประชากรได้ทั้งหมดนะครับเราอยากรู้คนไทยทั้งประเทศนะครับตอนนี้ก็ประมาณ69ล้านเราไปเก็บข้อมูลจากคนทั้ง69ล้านเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็เลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมานะครับนะครับกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเราใช้ตัวสถิติเนี่ยครับตัวสถิติที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเราแทนด้วย x bar x แล้วก็มีขีดข้างบนนะครับเราเรียกอ่านว่า x bar แล้วก็ s จุดแล้วก็ e นะครับนี่คือ standard error นะครับ standard error นะครับคือตัวคาดเคลื่อนนะครับแล้วมีตัวเบต้าแล้วก็มีเราเรียกเบต้าแฮทนะครับมีหมวกอยู่ข้างบนนะครับเบต้าเราอ่านว่าเบต้าแฮทนะครับตัวสถิตินี้นะครับเราใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ถ้า x bar ก็ประมาณค่ามิวมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรเองนะครับ se นี่ standard error นะครับก็ประมาณค่าตัวซิกมาซิกมาก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบต้าแล้วก็แฮทนะครับก็ประมาณค่าเบต้านะครับอันนี้คือตัวสถิติที่เห็นนะครับการประมาณค่าแบบจุดนะครับถ้าการประมาณค่าแบบจุดเราก็จะเห็นมีเพียงค่าเดียวชัดเจนง่ายๆคือถ้าแบบจุดจุดใดจุดหนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเช่นราคากาแฟเฉลี่ยต่อแก้วนะครับของตามร้านขายกาแฟในอำเภอเมืองสระบุรีนะครับหรือซึ่งมีราคาเท่ากับ35บาทต่อคนณจุดใดจุดหนึ่งหรือรายได้ของคนในจังหวัดนนทบุรีในปี2564นะครับเท่ากับ 30,000 บาทโดยเฉลี่ยเท่ากับ 30,000 บาทประมาณนี้นะครับนี่คือแบบจุดแต่ที่เราจะใช้เยอะมากนะครับคือการประมาณ ค่าแบบช่วงนะครับซึ่งวิธีการประมาณค่าแบบช่วงเนี่ยจะมีค่าพารามิเตอร์นะครับเช่นรายได้ของแรงงานในจังหวัดปทุมธานีในปี2560มีค่าตั้งแต่240บาทต่อคนต่อชั่วโมงถึง310บาทต่อคนต่อชั่วโมงจะเห็นว่าแบบช่วงก็คืออยู่ระหว่างค่า2ค่านะครับนะครับพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือมีอยู่ระหว่าง2ค่านะครับซึ่งตัวประมาณค่าที่ดีนะครับนะครับอย่าลืมว่าเราประมาณค่าอาจจะไม่เป็นตัวที่แท้จริงก็ได้นะครับเราเขียนตัวประมาณค่าที่แท้ที่ดีนั้นนะครับคือเรามีตัว e เราเรียกว่า expected นะครับนะครับของเบต้าแฮทนะครับ expected beta hat เท่ากับเบต้าถ้าเมื่อไหร่ค่าประมาณของเราเนี่ยครับตัวประมาณค่าแล้วเท่ากับค่าที่แท้จริงนะครับก็เป็นตัวที่ประมาณค่าที่ดีซึ่งนะครับมีคุณสมบัติที่สำคัญคือมีค่าไม่เอ็นเอียง unbiased estimator นะครับหรือมีความแปรปรวนน้อยที่สุดแปรปรวนเนี่ยก็คือเป็นการวัดความเบี่ยงเบนออกไปจากค่าที่แท้จริงนั่นเองนะครับนะครับเรามาดูการคำนวณของการประมาณค่านะครับค่าเฉลี่ยนะครับ x bar นะครับก็คือเอาทุกค่ามารวมกันและหารจำนวน n ก็คือจำนวนนะครับ xi นะครับการหาความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนก็ s ซิกมาหรือ s ยกกำลัง2นะครับนะครับก็เท่ากับ xแต่ละค่าลบด้วย x bar นะครับหารด้วย n ลบ1นะครับหรือค่าความคลาดเคลื่อนก็ s นะครับเราเอาตัวความแปรปรวนนะครับมาหารากที่2นะครับซึ่งเราเอาค่าที่แท้จริงแต่ละค่าลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วยกกำลัง2แล้วหารด้วยนะครับ n ลบ1แล้วก็หารากที่2ของค่านี้นะครับการประมาณค่านะครับแบบช่วงนะครับเราก็กำหนดค่าพารามิเตอร์เช่น x bar ลบ e นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับมิวนะครับ x bar ลบ e นี้เราเรียกว่าขอบเขตล่างแต่ถ้า x แล้วก็ x bar บวก e เราเรียกขอบเขตบนนะครับซึ่งพอเรารู้ว่าช่วงแบบนี้แล้วเราก็กำหนดระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งก็คือเท่ากับ1ลบอัลฟานะครับแล้วก็หาดูว่ามีการแจกแจงสถิติแบบใดนะครับเราดูตัวอย่างนะครับการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับสมมุติกำหนดให้ n เท่ากับ16นะครับแล้วก็ผลรวมของตัวเราประมาณค่าด้วยความเชื่อมั่นของการอายุการใช้งานยางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับความเชื่อมั่นร้อยละ90นะครับผู้ผลิตเนี่ยได้สำรวจนะครับตัวอย่างยางรถยนต์เนี่ยครับมาเปลี่ยนยางจำนวน16เส้นนะครับพบว่าระยะทางที่วิ่งได้แต่ละเส้นรวมทั้งหมด 1,039.8 กิโลเมตรนะครับนั่นคือผลรวมนะครับของ XI นั่นเองนะครับแล้วเราหาค่าเฉลี่ยนะครับอัลฟาก็คือ 0.1 นะครับแล้วก็มีค่า degree of freedom นะครับD จุดแล้วก็ F นะก็คือn ลบด้วย1นะครับ n ก็คือ16 16ลบ1ก็คือ15แล้วก็มีค่าความคลาดเคลื่อน s เท่ากับ 17.869 นะครับแล้วก็ค่า t นะครับ 1.7 นะครับระดับนัยยะสำคัญ 0.5 นะครับ degree of freedom 15 1.753 นะครับเราก็แทนค่าในสูตรนะครับพอแทนค่าในสูตรค่าสูตรคือมิวนะครับx bar บวกลบ t อัลฟานะครับอัลฟาหาร2นะครับแล้วก็ degree of freedom n ลบ1แล้วก็ค่า standard error หารด้วยรากที่2ของ n ก็ได้ค่าช่วงระหว่างอายุการใช้งานนะครับค่ามิวก็คือ 57.15 นะครับแล้วก็ 72.812 ก็คือค่าเฉลี่ยจะอยู่ระหว่างนี้นั่นหมายความว่านะครับอายุการใช้งานของยางรถยนต์บริษัทแห่งนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 57.15 พันกิโลเมตรและ 72.812 พันกิโลเมตรณระดับความเชื่อมั่นร้อยละ90นะครับการทดสอบสมมติฐานนะครับเป็นมีขั้นตอนในการทดสอบนะครับสมมติฐานนะครับสมมติฐานเราแบ่งออกเป็นสมมติฐานสถิติและสมมติฐานวิจัยนะครับสมมติฐานทาง สถิติเราก็แบ่งออกเป็นสมมติฐานว่างแล้วก็สมมติฐานทางเลือก

นะครับในการทดสอบสมมติฐานนะครับเราต้องรู้ว่ามีความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐานมีความผิดพลาดอยู่2ประเภทคือความผิดพลาดประเภทที่1กับความผิดพลาดประเภทที่2นะครับลักษณะการทดสอบสมมติฐานนั้นจะมีการทดสอบแบบ2ข้างและแบบข้างเดียวนะครับซึ่งในการทดสอบสมมติฐานสิ่งสำคัญมากนะครับนักศึกษาก็คือเราจะต้องรู้ระดับความเชื่อมั่นระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบนี้ก็คือ1ลบด้วยอัลฟาส่วนอำนาจแห่งการทดสอบนะครับเท่ากับ1ลบเบต้านะครับในการทดสอบสมมติฐานถ้าเป็น2ข้างเราเห็นว่าที่กราฟเป็นเคิร์ฟนะครับโค้งนะครับเหมือนคล้ายรูประฆังคว่ำนะครับก็จะมี2ข้างที่เป็นแรงเงาไว้นั่นคือพื้นนะครับพื้นที่บริเวณวิกฤตนะครับที่แรงเงาไว้นะครับถ้า2ข้างจะเห็นว่าจะเป็นแรงเงาไว้2ข้างของรูปนะครับส่วนข้างเดียวก็ขึ้นอยู่ว่าเราทดสอบด้านใดด้านหนึ่งด้านบวกหรือด้านลบนะครับแล้วก็เราสามารถหาค่า C นะครับซึ่งเป็นค่าบวกเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับโดยที่ดูจากตารางนะครับตารางก็จะมีค่านะครับเช่น1จุดถ้าแนวตั้งนะครับก็จะเป็นค่า C ตั้งแต่จุด00จนถึงจุด09นะครับค่าแนวนั่นคือแนวนอนนะครับแนวนอนนะครับแล้วก็เป็นแถวลงมานะครับเป็นแถวลงมาแต่จุด0นะครับจนถึง 2.1 นะครับได้ถ้ามีค่าระหว่างมีค่า 1.64 นะครับก็ได้จุด9495นะครับจุด9495นะครับสิ่งสำคัญคือในการทดสอบสมมติฐานนะครับสิ่งนี่คือเป็นหัวใจของการทดสอบสมมติฐานเลยนะครับเรามี5ขั้นตอนนะครับ1คือการทดสอบสมมติฐานเราต้องกำหนดก่อนว่าสมมติฐานที่ทดสอบคืออะไรไฮโพเทซิสของเราคืออะไร2กำหนดระดับนัยยะสำคัญ3คือคำนวณค่าสถิติทดสอบและ4กำหนดบริเวณวิกฤต critical region นะครับแล้วข้อ5คือสรุปผลนะครับ conclusion นะครับการสรุปผลจะปฏิเสธสมมติฐานหลักหรือยอมรับสมมติฐานหลักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับซึ่งในการทดสอบค่าเฉลี่ยนะแล้วก็สัดส่วนของประชากรนั้นเราดูตัวอย่างนะครับในการทดสอบค่าเฉลี่ยนะครับหน่วยราชการแห่งหนึ่งนะครับมีความเชื่อว่าเครื่องยนต์ที่บริษัทนาโนนะครับผลิตขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่สามารถลดมลพิษได้ตามมาตรฐานที่หน่วยราชการกำหนดนะครับค่าเฉลี่ยปริมาณมลพิษมาตรตามมาตรฐานนี่มีค่าเท่ากับ20ส่วนต่อล้านนะครับความแปรปรวนเท่ากับ9ส่วนต่อล้านนะครับดังนั้นหน่วยราชการเนี่ยจึงสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์เนี่ยมาจำนวน16เครื่องแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับของปริมาณมลพิษได้เท่ากับ 18.8 ส่วนต่อล้านเราจะทดสอบค่านี้นะครับว่าเราจะทดสอบว่าปริมาณมลพิษเนี่ยครับมีค่าเท่ากับมาตรฐานหรือไม่นะครับกำหนดระดับนัยยะสำคัญจุด01นะครับและเราสมมุติว่าปริมาณมลพิษเนี่ยของที่เกิดจากเครื่องยนต์นี้มีการแจกแจงแบบปกติเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเป็นตัวอย่างนี้แล้วเราก็ทำตาม5ขั้นตอนเลยครับขั้นตอนที่1เราก็กำหนดสมมติฐานเลยครับสมมติฐานที่เรากำหนดนะครับก็มีสมมติฐานหลักและสมมติฐานทางเลือกนะครับสมมติฐานหลักนะครับ h 0นะครับมิวเท่ากับ20นะครับส่วนสมมติฐานทางเลือกนะครับมิวเท่ากับไม่เท่ากับ20นะครับแล้วก็โจทย์กำหนดให้แล้วนะครับว่าระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับอัลฟาเท่ากับจุด01นะครับค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบนี้นะครับเราทราบความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนคือซิกมานะครับยกกำลัง2นะครับซึ่งเท่ากับ9เพราะฉะนั้นเราใช้ค่าสถิติ4นะครับทำไมเราใช้เพราะว่าจำนวนตัวอย่างที่มาเนี่ยน้อยกว่า30นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากโจทย์นะครับก็ค่าเฉลี่ย x bar นะครับเท่ากับ 18.8 มิวคือ20นะครับแล้วก็ซิกมายกกำลัง2เท่ากับ9ส่วนต่อล้านนะครับ n คือเครื่องยนต์คือจำนวน36เครื่องเราก็มาแทนค่าในสูตรเพื่อหาค่า c นะครับค่า c ก็ได้เท่ากับ 18.8 ลบ20หารด้วยรากที่2ของ9หารด้วย36

ค่า c ก็ได้ลบ 1.2 นะครับหารด้วย 0.5 ซึ่งได้เท่ากับลบนะครับ 2.40 นะครับนี่คือคำนวณได้แล้วนะครับแต่ปกติถ้าเรามีโปรแกรมเราโปรแกรมคำนวณให้เราเลยนะครับก็ได้กำหนดบริเวณวิกฤตนะครับจาก

สอบทั้งสองข้างนะครับเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับนะครับหรือเครื่อง H1 เนี่ยมีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับถ้าเกิดมีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าจะเป็นการทดสอบข้างเดียวแต่นี้มีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับการทดสอบ2ข้างค่าวิกฤตนะครับค่าหนึ่งนะคือลบ -4 นะครับระดับนัยสำคัญอัลฟาหาร2นะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งค่า4อัลฟาหาร2ค่าบวกค่าลบนั่นเองนะครับ4ที่คำนวณได้นะครับบริเวณวิกฤตจึงได้กำหนดว่าอยู่นะครับน้อยกว่านะครับลบ2.58 นะครับและ C ที่คำนวณนะครับก็จะมากกว่านะครับ 2.58 นะครับเมื่ออัลฟาเท่ากับ 0.1 นะครับนะเพราะฉะนั้นเราสรุปผลได้นะครับว่าที่ C เนี่ยนะครับซึ่งคำนวณได้เนี่ยครับลบนะครับ 2.40 ไม่ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตนะครับเพราะลบ 2.4 เนี่ยมากกว่าลบ 2.8 เราจึงยอมรับสมมติฐานหลักข้อสรุปนะครับของการทดสอบนี้ก็จะได้ว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าค่าเฉลี่ยของมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่บริษัทนาโนผลิตใหม่เนี่ยมีค่าเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดไว้คือระดับนัยสำคัญ 0.1 เพราะเราตั้งว่านะครับสมมติฐานหลักคือค่าเฉลี่ยมิลเนี่ยเท่ากับ20นะครับเพราะงั้นคือเท่ากับค่าเฉลี่ยของมลพิษจากเครื่องยนต์นะครับนะครับนี่คือผลการทดสอบนะครับ5ขั้นตอนนะครับสิ่งสำคัญมากนะครับทีนี้เรายังมีการทดสอบนะครับถ้าเป็นประชากร2ชุดนะครับประชากร2ชุดเช่นบริษัทประกันแห่งหนึ่งนะครับเราใช้ทดสอบเหมือนกันนะครับ5ขั้นตอนได้สุ่มตัวอย่างของบริษัทมา25รายนะครับพบว่าจำนวนเงินนะครับเพราะว่าจำนวนเงินเฉลี่ยที่ลูกค้าเรียกร้องค่าประกันนะครับเท่ากับ 2,850.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนเงินที่ลูกค้าเรียกร้องเท่ากับ 920 นะครับ 0.06 บาทจงทดสอบว่าจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าเรียกร้องเนี่ยมากกว่า 2,500 บาทหรือไม่นะครับณระดับนัยสำคัญ 0.05 โจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็สามารถทำตาม5ขั้นตอนนี้ได้แต่จะเห็นว่าเป็นการทดสอบประชากร2ชุดนะครับเป็นการทดสอบประชากร2ชุดนะครับหรือนะครับซึ่ง5ขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็ต้องกำหนดสมมติฐานนะครับกำหนดระยะในระดับนัยสำคัญนะครับคำนวณค่าสถิตินะครับกำหนดบริเวณวิกฤตแล้วก็สรุปผลนะครับการทดสอบประชากรนะครับสัดส่วนของประชากรนะครับชุดเดียวนะครับเช่นบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างหนึ่งนะครับกล่าวว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยยี่ห้อ A เนี่ยที่บริษัทผลิตนั้นนะครับมีคนในกรุงเทพมหานครใช้มากกว่า150นะครับของประชากรทั้งหมดเราก็ไปสุ่มคนกรุงเทพมหานครคือเป็นล้านคนเราสุ่มไม่หมดครับเอามา10คน50คนก็พอหรือจะสุ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี่ตัวอย่างกำหนดไว้ว่า50คนและพบว่า32คนเนี่ยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ A นะครับเราจะสรุปผลได้หรือไม่ว่าคนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ A เนี่ยครับมากกว่า160เราจะสรุปได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องทดสอบซึ่งเขากำหนดระดับนัยสำคัญไว้นะครับ0.5 นะครับ 0.5 โดยให้ผู้ข้อมูลการผู้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ A เนี่ยครับมีการแจกแจงแบบปกตินะครับการทดสอบสมมติฐานก่อนหน้านี้เป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรอาจจะ1กลุ่มนะครับหรือ2กลุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประชากรมากกว่า2กลุ่มนะครับ2กลุ่มเราจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยได้อย่างไรนะครับเราใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนนี้นะครับเป็นการวิธีใช้ทดสอบความแตกต่างนะครับระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า2กลุ่มนะครับขึ้นไปนะครับโดยการแยกความแปรปรวนหรือความแตกต่างของข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับออกตามสาเหตุต่างๆนะครับเราแยกกันเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับแบบจำแนกทางเดียวกับความ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนก2ทางนะครับ one way analysis

of variance กับ two way analysis of variance นะครับเราลองดูตัวอย่างในการวิเคราะห์แปรปรวนเราอันนี้เราลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวนะครับจะเราจะแบ่งออกเป็นแหล่งของความแปรปรวนนะครับตรงคอลัมน์นะครับเป็นแหล่งของความแปรปรวนแล้วก็ df ก็คือองศาอิสระนะครับ degree of freedom แล้วก็ ss แล้วก็ ms นะครับแล้วก็ในแหล่งความแปรปรวนมี2แหล่งนะครับคือระหว่างกลุ่มนะครับ between group แล้วก็ภายในกลุ่ม within group นะครับแล้วก็รวมความแปรปรวน degree of freedom นะครับก็เป็น degree of freedom ระหว่างกลุ่มนะครับ k ลบ1แล้วก็ degree of freedom ภายในกลุ่มนะครับ n ลบ k แล้วก็ degree of freedom ของรวมนะครับ dft เท่ากับ n ลบ1นะครับแล้วก็มีค่า ssb นะครับ ss w แล้วก็ sst นะครับ msb นะครับแล้ว msw นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้กว่านะครับซึ่งในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยนะครับในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้จัดการร้านเบเกอรี่4คนนะครับ4คนนะครับมีชื่อสมชายสมปองสมคิดและสมหวังนะครับโดยวัดจากยอดขายของร้านทั้ง4นะครับในรอบ4สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้ผลการวิเคราะห์นะครับตามตารางนะครับแต่ถ้าโจทย์มีอย่างนี้นะครับให้โจทย์เนี่ยให้ตัวเลขขึ้นมาในตารางนะครับประกอบด้วยเลข1ถึงเลข7นะครับแล้วให้หาค่านะครับหาค่าตัวเลขในวงกลมทั้ง7ค่าของตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนให้ครบถ้วนนะครับแล้วตรวจสอบว่านะครับผลการทำงานของผู้จัดการทั้ง4คนต่างกันหรือไม่นะครับที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นะครับตารางก็จะเห็นว่าหมายเลข1ก็คือ degree of freedom นะครับระหว่างผู้จัดการร้านเราสาเหตุของความแปรปรวนเราก็แบ่งออกเป็นเหมือนอย่างก่อนหน้านี้คือระหว่างกลุ่มกับภายในกลุ่มระหว่างกลุ่มนี่ก็คือระหว่างผู้จัดการร้านนั่นเองผู้จัดการร้านมี4คนนะครับแล้วก็ภายในผู้จัดการร้านเดียวกันนะครับแล้วก็ได้ค่า degree of freedom นะครับมี1นะครับมี1แล้วก็มี2หมายเลข2ก็คือภายในร้านเดียวกันแล้วก็หมายเลข3นะครับแล้วก็มีค่า ss นะครับหมายเลข4นะครับ ss ภายในกลุ่มหมายเลข5แล้วก็โจทย์ให้ ss รวมมาคือเท่ากับ50แล้วก็โจทย์ให้ค่า ms ระหว่างร้านเนี่ยครับ 10.4 เรามีรู้แค่2ค่าที่เหลือเราต้องหาเองทำว่าเราจะทำยังไงนะครับในการคำนวณนั้นนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องทดสอบสมมติฐานเนี่ยกำหนด5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกหรือเราต้องกำหนดสมมติฐานก่อนนะครับซึ่งประสิทธิภาพของผู้จัดการเราอยากรู้ประสิทธิภาพของผู้จัดการร้านเบเกอรี่มีทั้งหมด4คนนะครับเพราะงั้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือมิว1เท่ากับมิว2มิว3มิว4นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเท่ากันเนี่ยครับก็คือไม่แตกต่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็โจทย์ให้กำหนดระดับนัยยะสำคัญมาแล้วนะครับแล้วก็คำนวณค่าสถิติประเด็นสำคัญคือค่าสถิติ f นะครับเราจะคำนวณยังไงนะครับจะเห็นว่าในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยครับโจทย์ให้มาแค่2ค่านะครับโจทย์ให้มาแค่2ค่าซึ่งเริ่มจากช่องแรกก่อนนะครับเราก็มีค่า degree of freedom k ก็คือจำนวนร้านนะครับจำนวนร้านนะครับก็คือ4 4ลบ1ก็ได้ degree of freedom ระหว่างผู้จัดการร้านนี่3นะครับและภายในผู้จัดการร้านเนี่ยคือ n ลบ kนะครับ n ก็คือ16 k ก็คือ4ก็ได้12เพราะงั้น degree of freedom รวมก็คือ n ลบ1นะครับ n ก็คือ16 16ลบ1ก็เหลือ15เอาละเราได้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราหา ssb นะครับเราจะพบว่านะครับ ssb เนี่ยเท่ากับ msb เนี่ยคูณด้วย dfb นะครับซึ่งโจทย์ให้มาคือ 10.4 เราก็ไปคูณกับ3เลยครับก็ได้ 31.20นะครับ MSB โจทย์ให้มาคือ 10.40 นะครับได้วงเล็บ4นะครับเท่ากับ 31.42 ตอบถัดไปขั้นตอนที่3 SSW ซึ่งในนี้ครับว่าจะได้18ได้ยังไงก็คือเราโจทย์ให้มา SST คือ SST นี่คือเท่ากับ50เราก็เอา50เนี่ยมา

0: ลบด้วย 31.20 ก็ได้ 18.80 นะครับได้ตัวเลขวงกลม5ละถัดไปเราหา MSW นะครับเรานะครับก็คือเราเอา SSW เนี่ยครับหารด้วย Degree of Freedom เท่ากับ 18.8 นะครับหารด้วย12นั่นเองนะครับ18.80 หารด้วย12ก็ได้ 1.50 1.57 นะครับส่วน MS นะครับนะครับ MS ของใช้ของระหว่างผู้จัดการร้านโจทย์ให้มาแล้วนะครับคือ 10.40 เพราะงั้นเราหาค่า F ได้ค่า F ก็คือ M นะครับ MSB หารด้วย MSW ก็คือ 10.40 หารด้วย 1.57 เราก็ได้ 6.62 นะครับเพราะงั้นค่า F เนี่ยครับนี่แหละครับที่จะขั้นตอนจะยุ่งยากถ้าเราคำนวณเองนะครับซึ่งหากกว่าจะได้ค่า F 6.62 มีหลายขั้นตอนมากนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราถึงจะกำหนดค่าวิกฤตนะครับค่าวิกฤตค่า F ซึ่งนะครับแล้วก็มาเทียบระหว่างค่า F ที่คำนวณได้ 6.62 นี้กับค่า F ที่เราเปิดจากตารางค่า F ที่เราเปิดจากตารางได้เท่ากับ 3.49 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามากค่า F ที่เราคำนวณได้เนี่ยนะครับมากกว่านะครับค่า F จากเปิดตารางเราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบผลก็คือผลการทำงานสรุปคือผลการทำงานของผู้จัดการร้านทั้ง4คนเนี่ยมีความแตกต่างนะครับหรืออย่างแตกต่างกันหรืออย่างน้อยมีผู้จัดการร้าน1คนที่มีความสามารถในการบริหารแตกต่างจากผู้จัดการร้านอื่นๆที่เหลือนะครับนอกจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วยังมีการทดสอบค่าไคสแควร์นะครับค่าไคสแควร์หรือการทดสอบภาวะนะครับนะครับสารูปสนิทดีนะครับเราใช้ค่าไคสแควร์นะครับแล้วก็การทดสอบความเป็นอิสระนะครับนะฮะและการทดสอบอัตราส่วนนะครับการทดสอบอัตราส่วนนะครับเราในรายละเอียดนะครับจะมีในเอกสารการสอนนะครับซึ่งนักศึกษาลองดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: จะเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับตอนที่หนึ่งนี้เราจะมี2เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและในเรื่องที่2จะเป็นลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะสำหรับแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนี้ในแบบจำลองนี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม1ตัวร่วมกับตัวแปรอิสระอีก1ตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเนื่องจากในแบบจำลองนี้เรามีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวเราจึงเรียกแบบจำลองนี้ว่าเป็นแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะในทางปฏิบัติเราจะไม่สามารถศึกษาแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นจากข้อมูลประชากรได้ทั้งนี้ก็เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยากที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชากรในหลายๆการศึกษาทำให้เราไม่ทราบค่าของสัมประสิทธิ์การถดถอยของประชากรดังนั้นในทางปฏิบัติส่วนใหญ่เราจึงใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเหล่านั้นในแบบจำลองกันนะคะจากที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าแบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ1ตัวร่วมกับตัวแปรตามอีก1ตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในการนำข้อมูลมาพล็อตบนกราฟ

ราจะให้ค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปร x อยู่บนแกนนอนของกราฟและค่าของตัวแปรตามหรือตัวแปร y อยู่บนแกนตั้งของกราฟกันเส้นการถดถอยจะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลที่เป็นคู่ลำดับของตัวแปร x และตัวแปร y เหล่านั้นข้อดีของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายก็คือทำให้เราได้ทราบว่าตัวแปรอิสระนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในแบบจำลองมากน้อยเพียงใดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะในภาพจะเป็นตัวอย่างของข้อมูลรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่ระดับรายได้ต่างๆกันของครัวเรือนทั้งนี้ตัวแปรอิสระคือระดับรายได้ของครัวเรือนจะอยู่บนแกนนอนและข้อมูลของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนซึ่งเป็นตัวแปรตามจะอยู่บนแกนตั้งจุดสีน้ำเงินในภาพนี้จะแสดงคู่ลำดับของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่ระดับรายได้ต่างๆกันของครัวเรือนเส้นตรงสีแดงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลนี้คือเส้นการถดถอยของเรากันนะคะแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นของประชากรเราสามารถเขียนได้ตามสมการที่1ในภาพจะเห็นว่าตัวแปรตามคือ y จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของสมการตัวแปรอิสระคือตัวแปร x จะอยู่ทางด้านขวามือของสมการค่าเบต้า0และเบต้า1ก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการโดยที่ค่าเบต้า0จะเป็นค่าคงที่และค่า1จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ x ในสมการเทอมสุดท้ายที่ปรากฏในสมการนี้ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของสมการหรือเราเรียกตัวอักษรนี้ว่าเอปซิลอน i เมื่อเราใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างศึกษาแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นเราก็จะสามารถเขียนสมการการถดถอยได้ตามสมการที่2เราจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยนี้เราจะใส่เครื่องหมายแฮชบนค่าสัมประสิทธิ์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเทอมสุดท้ายหรือเทอม EI นี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนที่เหลือของสมการส่วนที่เหลือของสมการนี้จะเป็นค่าที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่แตกต่างไปจากค่าที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรตามในข้อมูลนะคะกล่าวโดยสรุปค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากประชากรจะเป็นค่าที่ไม่ทราบดังนั้นเราจะศึกษาเพื่อที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากกลุ่มตัวอย่างโดยที่ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้ประมาณจากกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นค่าเบต้าแฮทที่ปรากฏในสมการที่2ในภาพจะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เหลือของสมการการถดถอยหรือค่า EI ที่ปรากฏในสมการที่2เมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าค่าส่วนที่เหลือของสมการการถดถอยเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบหมายความว่าถ้าค่าที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ y 1ในขณะที่ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามบนสมการถดถอยมีค่าน้อยกว่าค่าส่วนที่เหลือจะมีค่าเป็นบวกในทางตรงกันข้ามถ้าค่าที่เป็นจริงของตัวแปรตามที่เกิดขึ้นอยู่ที่ค่า y 2ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่ได้จากสมการถดถอย
ก็จะทำให้ส่วนที่เหลือของสมการถดถอยมีค่าเป็นลบหรือ e2 น้อยกว่า0นั่นเองสำหรับค่าเบต้า1ที่ปรากฏในสมการถดถอยจะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความชันของเส้นการถดถอยดังปรากฏในภาพนี้ซึ่งแสดงได้จากส่วนเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับส่วนเปลี่ยนแปลงของ x และค่าสัมประสิทธิ์เบต้า0ในสมการนี้จะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงระยะตัดแกนตั้งของเส้นการถดถอยหากค่าเบต้า0มีค่าเป็นบวกระยะตัดแกนตั้งนี้ก็จะอยู่เหนือแกนนอนในทางตรงกันข้ามถ้าระยะตัดแกนตั้งนี้ติดลบก็จะทำให้เส้นการถดถอยนี้ตัดกับแกนตั้งที่ใต้แกน x นะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างของลักษณะแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายสำหรับตัวอย่างของลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเราสามารถเข้าไปศึกษาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรม Gretl กันได้นะคะเราเปิดโปรแกรม Gretl จากนั้นเราเข้าไปคลิกที่ไฟล์และเลือกที่ Open Data จาก Open Data นี้ให้เลือกที่ Sample File เมื่อเรากดเลือก Sample File ก็จะปรากฏข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม Gretl ให้เราสามารถศึกษากันได้ค่ะในวันนี้ก็จะขอเลือกตัวอย่างจากไฟล์ที่ชื่อว่า clean7_8 นะคะในไฟล์ตัวอย่างนี้ก็จะปรากฏข้อมูลของตัวแปรต่างๆทั้งหมดจำนวน10ตัวด้วยกันและรวมค่าคงที่อีก1นะคะในไฟล์ตัวอย่างนี้เราก็จะมาเลือกดูตัวแปร2ตัวกันนะคะตัวแปรแรกตัวแปรที่1ในโปรแกรมตั้งชื่อย่อว่า G ซึ่งแทนการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกตัวแปรหนึ่งที่เราจะเลือกศึกษาคือตัวแปรที่3ในโปรแกรมมีชื่อย่อว่าตัวแปร y ตัวแปร y นี้แทนรายได้เฉลี่ยถ้าเราต้องการที่จะดูลักษณะข้อมูลของตัวแปรคู่นี้เราสามารถให้โปรแกรม Gretl Plot Graph ให้เราดูได้โดยให้กดเลือกที่ View จากนั้นเลือก Graph Specify Vars จากนั้นให้เลือก XY scatter เมื่อกดเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างบนภาพในหน้าต่างนี้เราจะต้องเลือกตัวปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม Gretl ตัวอย่างนี้แสดงได้ด้วยจุดต่างๆที่ปรากฏในภาพและเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ก็คือเส้นการถดถอยค่ะสำหรับตอนที่2เราจะมาพูดคุยกัน3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเรื่องที่2จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและเรื่องที่3จะเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดข้อกำหนดที่สำคัญของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้อแรกสมการการถดถอยต้องมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นกับสัมประสิทธิ์การถดถอยนั่นหมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจะเป็นค่าคงที่
และมีเลขชี้กำลังที่เท่ากับ1

เรามาชมตัวอย่างกรณีที่สมการการถดถอยมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยกันนะคะสมการที่ปรากฏอยู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0เบต้า1เป็นเลขที่มีเลขชี้เป็นค่าที่มีเลขชี้กำลังเท่ากับ1สำหรับกรณีตัวอย่างที่สมการการถดถอยมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นสมการการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าในสมการนี้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระ x 1ซึ่งสมการนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเช่นเดียวกันและสมการสุดท้ายจะเห็นได้ว่าทั้งเบต้า1แล้วก็ x 1นี้เป็นค่าเลขชี้กำลังของฐาน exponential ฐาน e กันนะคะก็ไม่จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะเป็นเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยข้อกำหนดที่2ตัวแปรอิสระต้องเป็นค่าคงที่และไม่มีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการข้อกำหนดที่3ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนต้องมีค่าเท่ากับ0ข้อกำหนดข้อที่4ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนต้องมีค่าคงที่หรือซิกมาสแควร์จะต้องมีค่าคงที่ในภาพจะเห็นได้ว่าที่ค่าใดค่าหนึ่งของตัวแปร x เราจะเห็นความแปรปรวนหรือการกระจายของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนมีขนาดที่ใกล้เคียงกันหรือความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่แต่ในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปร x มีค่าเพิ่มขึ้นค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจะมีค่าที่ลดลงเรื่อยๆในกรณีนี้ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจะไม่คงที่ข้อกำหนดถัดมาค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองภาพแรกทางด้านซ้ายมือจะชี้เห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนตัวที่ i และ j จะไม่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นภาพอีก2ภาพถัดมาทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนตัวที่ i และ jภาพกลางจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและภาพทางด้านขวามือสุดค่าความคลาดเคลื่อน i และ j จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันดังนั้นใน2กรณีนี้จะเป็นการละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญที่กล่าวว่าค่าความคลาดเคลื่อนต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองข้อถัดมาค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะต้องมีการแจกแจงที่เป็นปกติหมายความว่าค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่ากับ0และค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะมีความแปรปรวนที่คงที่เท่ากับซิกมาสแควร์ท้ายสุดขนาดข้อมูลของตัวอย่างจะต้องมีจำนวนที่มากกว่าจำนวนตัวแปรอิสระในสมการนั้นเราจึงจะสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้คุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวคุณสมบัติที่เรียกว่า BLU หรือ Best Linear Unbiased Estimator หรือกล่าวได้ว่าตัวประมาณค่าที่เราต้องการนี้จะต้องเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอ็นเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดหมายความว่าตัวประมาณค่านี้จะต้องมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก
ับตัวแปรตามมีความคงเส้นคงวา

และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์โดยวิธีอื่นในวันนี้เราจะมากล่าวถึงวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ให้ได้มีคุณสมบัติที่เป็น Blue หรือ Best Linear Unbiased Estimator กันวิธีการประมาณค่านี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดหรือเราเรียกย่อๆว่าเป็นวิธี OLS ซึ่งย่อมาจาก Ordinary Least Square Method กันนะคะในวิธีการนี้เป็นการหาค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพื่อให้ค่ายกกำลังสองของส่วนที่เหลือในสมการมีค่าที่น้อยที่สุดวิธีการประมาณค่าด้วยวิธีการ OLS นี้จะทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีคุณสมบัติที่เป็น Blue ดังที่ได้กล่าวมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อเราใช้วิธีการ OOS ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเราก็จะได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0และเบต้า1จากสูตรที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเราสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยคำนวณตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0และเบต้า1นี้ได้กันเดี๋ยวเราจะมาชมตัวอย่างจากการใช้โปรแกรม Gretl กันนะคะในโปรแกรม Gretl เราจะใช้ข้อมูลชุดเดิมจากที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้าก็คือข้อมูลของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยในตอนนี้เราก็จะมาดูที่เมนูบาร์ตรงโมเดลกันนะคะเราจะเลือกใช้วิธี OS ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยให้เลือกที่ Ordinary Least Square จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกว่าตัวแปรใดจะเป็นตัวแปรตามในแบบจำลองให้เราเลือกตัวแปร G เข้ามาในกล่องของ dependent variable จากนั้นตรงช่องของ regressors ก็คือตัวแปรอิสระให้เราเลือกตัวแปร Y ซึ่งแทนรายได้เฉลี่ยเข้ามาในกล่องของ regressors นะคะจากนั้นกดโอเคโปรแกรม Gretl จะทำการประมวลผลข้อมูลชุดนี้และให้ค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบจำลองนี้กันนะคะซึ่งมีตัวแปรอิสระ1ตัวในภาพแสดงผลของตัวประมาณค่าเบต้า0ซึ่งในโปรแกรม Gretl จะเรียกว่าค่าคงที่ใช้ตัวย่อว่า CONST ซึ่งได้ค่าเท่ากับ -28.9463 สำหรับค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1ให้เราดูที่คอลัมน์ของ Coefficient และตรงแถวของ Y ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระของเราตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1ที่ได้จะเท่ากับ 0.0276232 กันนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในตอนนี้เราจะมาพูดถึงสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดและการนำค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดไปใช้งานกันนะคะสำหรับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือเรามีตัวย่อว่าค่า R square เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถของตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการการถดถอยว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใดโดยมีหน่วยของการอธิบายเป็นร้อยละสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าเข้าใกล้1
แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามสามารถอธิบายได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยจากตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการนั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการนั้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้น้อยหรือค่อนข้างน้อยในภาพจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นภาพทางด้านซ้ายมือแต่ละคู่ลำดับของข้อมูลจะอยู่บนเส้นการถดถอยที่ประมาณได้และเมื่อคำนวณค่า R square หรือค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดจะมีค่าเท่ากับ1กล่าวอีกในหนึ่งก็คือสมการการถดถอยนี้สามารถอธิบายข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่หากมองภาพทางด้านขวามือจะเห็นว่าเส้นการถดถอยลากผ่านการกระจายของข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือ R square ที่คำนวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1และสมการการถดถอยนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่สมบูรณ์การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้เป็นการต้องการหาว่าความแปรปรวนของตัวแปรตามจะถูกอธิบายโดยตัวแปรอิสระโดยคิดเป็นร้อยละได้เท่าใดโดยที่มีสูตรในการคำนวณตามที่ปรากฏอยู่นี้ข้อควรทราบเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดคือ 1. จะมีค่าที่เป็นบวก 2. จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1และ 3. หากค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าน้อยและเข้าใกล้0สมการการถดถอยนี้อาจจะอธิบายการกระจายของข้อมูลได้ไม่ดีนักหากค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่ามากและเข้าใกล้1ชี้เห็นว่าสมการการถดถอยนั้นสามารถอธิบายการกระจายตัวของข้อมูลจริงได้ค่อนข้างดีทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดจะมีลักษณะที่แปรผกผันกับค่าผลรวมของค่ายกกำลัง2ของส่วนที่เหลือในสมการการถดถอยในตอนนี้มาชมตัวอย่างการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดโดยใช้โปรแกรม Gretl กันนะคะเมื่อเราเปิดเข้ามาในโปรแกรม Gretl โดยใช้ข้อมูลชุดเดิมโดยที่ตัวแปรตามคือการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและตัวแปรอิสระคือค่าเฉลี่ยของรายได้ผลการคำนวณโดยวิธีการ OLS ดังภาพที่ปรากฏอยู่จะเห็นได้ว่าจะมีการคำนวณค่า R square จากโปรแกรม Gretl ให้เราด้วยโดยที่ค่า R square ในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ 0.951336 หรืออธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในที่นี้ก็คือการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถอธิบายได้จากรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ95โดยประมาณนอกจากนี้การนำค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดไปใช้เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองว่าในแต่ละแบบจำลองซึ่งมีตัวแปรอิสระที่แตกต่างกันแบบจำลองใดจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ดีกว่ากันในตัวอย่างนี้โมเดลที่1ตัวแปรอิสระคือค่าเฉลี่ยของรายได้แต่ในโมเดลที่2หรือแบบจำลองที่2เราเปลี่ยนตัวแปรอิสระให้เป็นค่า PNC ดังที่ปรากฏในภาพค่า PNC นี้ก็คือราคาของรถยนต์ใหม่ที่ขายอยู่ในตลาดเพื่อที่จะดูว่าราคารถยนต์ใหม่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของน้ำมันมากน้อยเพียงใดในแบบจำลองที่2นี้ค่า R square ที่คำนวณได้เท่ากับ 0.7 หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอธิบายได้จากราคาของรถยนต์ใหม่ได้อยู่ที่ร้อยละ 70% โดยประมาณ

0: ื่อเปรียบเทียบ2แบบจำลองจะเห็นได้ว่าในแบบจำลองที่1มีค่า r square ที่สูงกว่าและชี้ให้เห็นว่าตัวแปรอิสระก็คือรายได้เฉลี่ยน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่ะ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนเราจะมาพูดถึงลักษณะของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบไม่เป็นเส้นตรงจากนั้นเราจะมาดูวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและในตอนท้ายเราจะมากล่าวถึงตัวแปรหุ่นและการนำตัวแปรหุ่นไปใช้ในแบบจำลองการถดถอยกันนะคะสำหรับลักษณะของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณจะมีตัวแปรอิสระในแบบจำลอง2ตัวหรือมากกว่าซึ่งแบบจำลองนี้จะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือ1เป็นแบบจำลองที่มีลักษณะเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยนั่นหมายความว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเราจะมีเลขชี้กำลังที่เป็น1กับอีกลักษณะหนึ่งคือแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยในกรณีนี้สัมประสิทธิ์การถดถอยจะเป็นค่าคงที่ที่มีเลขชี้กำลังไม่เท่ากับ1หรือสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นค่าคงที่แล้วก็เป็นเลขยกกำลังของตัวแปรอิสระในสมการตามตัวอย่างที่1จะเป็นกรณีที่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยที่เลขชี้กำลังของสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่เท่ากับ1ในสมการนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์เบต้า1มีเลขชี้กำลังเป็น3ในตัวอย่างที่2จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแบบจำลองการถดถอยที่ไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยนะคะซึ่งเป็นกรณีที่สัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระ x 1และ x 2ตามลำดับค่ะสำหรับแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบไม่เป็นเส้นตรงในบางกรณีหากเราสามารถเขียนเพื่อจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปของสมการการถดถอยที่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยได้เราก็จะสามารถใช้วิธีการของ OOSหรือวิธีการกำลังสองน้อยสุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้นะคะในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าสมการการถดถอยอยู่ในรูปแบบของ exponential ที่เป็นแบบ Cobb-Douglas ดังภาพตามสมการนี้นะคะเราสามารถเขียนสมการนี้ใหม่ให้อยู่ในรูปของ log linear ได้ดังปรากฏตามสมการที่2โดยวิธีการtake log ทั้งสองข้างของสมการค่ะเมื่อจัดรูปใหม่จะเห็นได้ว่าสมการที่จัดรูปใหม่นี้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1แล้วก็เบต้า2ก็จะเป็นค่าคงที่ที่มีเลขชี้กำลังเป็น1และเราสามารถใช้วิธีการกำลัง2น้อยที่สุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ได้ค่ะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดมีหลักการที่สำคัญคือเราจะให้ค่ายกกำลัง2ของส่วนที่เหลือในสมการการถดถอยมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้ได้ค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีลักษณะที่ไม่เอ็นเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดหรือมีคุณสมบัติที่เรียกว่าบลูนะคะในลำดับต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวแปรหุ่นกันนะคะสำหรับตัวแปรหุ่นเราจะมีการกำหนดค่าของตัวแปรเป็น0หรือ1 ในกรณีการใช้ตัวแปรหุ่นนี้เราจะใช้ตัวแปรหุ่นแทนตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพโดยมีมาตรวัดเป็นนามบัญญัติหรือมีมาตรวัดแบบเรียงลำดับตัวอย่างของตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีมาตรวัดแบบนามบัญญัติเช่นเพศเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือเพศชายหรือเพศหญิงภูมิภาคเราอาจแบ่งออกได้เป็น4ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ในอีกกรณีหนึ่งที่เราจะใช้ตัวแปรหุ่นก็คือเป็นกรณีที่ตัวแปรมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพและมีมาตรวัดแบบเรียงลำดับตัวอย่างเช่นระดับการศึกษาที่เราสามารถแบ่งระดับชั้นของการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาและขึ้นไประดับชั้นปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทหรือสูงกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือระดับรายได้ต่อเดือนนะคะเช่นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มรายได้น้อยกลุ่มรายได้ปานกลางและลำดับถัดมาคือกลุ่มรายได้สูงค่ะการใช้ตัวแปรหุ่นจะต้องมีการกำหนดค่าให้กับกลุ่มต่างๆของตัวแปรและจะต้องมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงเสมอทั้งนี้ในแบบจำลองของเราจะมีค่าคงที่อยู่ดังนั้นเราจะพบว่าจำนวนของตัวแปรหุ่นที่เราจะใช้จะมีค่าน้อยกว่ากลุ่มของตัวอย่างเท่ากับ1เสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูตัวแปรที่เป็นเพศของกลุ่มตัวอย่างเราซึ่งแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มชายและกลุ่มหญิงเราจะมีการใช้ตัวแปรหุ่น1ตัวโดยที่เราจะต้องตั้งกลุ่มย่อย1กลุ่มเป็นกลุ่มอ้างอิงในกรณีนี้ถ้าเราให้กลุ่มหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิงแล้วก็เรียกตัวแปรหุ่น1ตัวนี้ว่า d underscore male เราจะมีการกำหนดค่าให้กับหน่วยตัวอย่างดังนี้ค่ะถ้าตัวอย่างของเราเป็นเพศหญิงเราจะมีการกำหนดค่า d underscore male เป็น0แต่หากหน่วยตัวอย่างของเราเป็นชายเราก็จะกำหนดค่าหน่วยตัวอย่างของเรา d underscore male เท่ากับ1ค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะในกรณีของตัวแปรที่แสดงระดับการศึกษาหากเราแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น3กลุ่มโดยที่มีกลุ่มอ้างอิงก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าก็จะมีการใช้ตัวแปรหุ่น2ตัวในแบบจำลองด้วยกันตัวแปรหุ่นตัวแรกเราตั้งชื่อว่า D underscore bachelor และตัวแปรหุ่นตัวที่2เราตั้งชื่อว่า D underscore master ซึ่งD underscore master นี้จะแทนกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าค่ะดังนั้นในกลุ่มย่อยของเรา3กลุ่มก็จะมีการกำหนดค่าของตัวแปรหุ่นตามนี้นะคะถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่าของ D bachelor และค่าของ D master จะเป็น0ค่ะแต่ถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาตรีเราก็จะกำหนดค่าตัวแปรหุ่นของเราเป็น D Bachelor เท่ากับ1แล้วก็ D Master เป็น0ค่ะในกลุ่มสุดท้ายถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าเราก็จะกำหนดค่าตัวแปรหุ่น D Bachelor เป็น0และ D Master เป็น1ค่ะลองมาดูการบันทึกข้อมูลของหน่วยตัวอย่างของเราการบันทึกข้อมูลของหน่วยตัวอย่างของเราตรงนี้ในการบันทึกเงินเดือนหรือประสบการณ์ซึ่งเป็นตัวแปรที่เราสามารถระบุค่าได้ก็จะมีการบันทึกค่าที่เป็นตัวเลขลงไปตามที่เก็บข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือจำนวนปีที่ทำงานก็คือประสบการณ์ในการทำงานนะคะแต่สำหรับตัวแปรที่มีลักษณะเป็นเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพซึ่งได้แก่เพศและระดับการศึกษาสูงสุดเราจะมีการบันทึกตามนี้ค่ะในกรณีของเพศพนักงานถ้าพนักงานเป็นหญิงเราจะบันทึกตัวเลขเป็น0 และถ้าพนักงานคนนั้นมีระดับการศึกษาเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เราจะบันทึกค่าของ B Bachelor แล้วก็ D Master เป็น0ค่ะลองมาชมอีกหน่วยตัวอย่างนึงนะคะหน่วยตัวอย่างที่2ถ้าเราจะบันทึกหน่วยตัวอย่างนี้ว่าเป็นเพศชายและมีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาโทเราก็จะบันทึก D Male เท่ากับ1 D Bachelor เท่ากับ0แล้วก็บันทึก D Masterเท่ากับ1ค่ะการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณก็จะแบ่งออกได้เป็น2กรณีกรณีแรกคือกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่นเพียงอย่างเดียวจะสังเกตเห็นได้ว่าในสมการที่ปรากฏอยู่นี้ในสมการแรกตัวแปรอิสระทางด้านขวามือเป็นตัวแปรหุ่นทั้งหมดในกรณีที่2คือกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่นและเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบอัตราส่วนด้วยในกรณีนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระตัวแรกเป็นตัวแปรหุ่นตั้งชื่อว่าดัมมี่ในขณะที่ตัวแปรที่2ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดอัตราส่วนเราจะตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่าเป็นตัวแปร XI ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในเรื่องแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่นในวันนี้เราจะมาชมตัวอย่างการทำโจทย์แบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อแรกเรามีสมการ4สมการมาให้พิจารณาค่ะตั้งแต่สมการ A B C และ D คำถามก็คือในแบบจำลองนี้ข้อใดเป็นแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงตรงนี้ขอทบทวนหลักการที่สำคัญกันนิดนึงนะคะเราต้องสังเกตที่ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่เท่ากับ1ค่ะจากหลักการนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสมการ A และสมการ C จะมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยคือเบต้า1และเบต้า2ที่เป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1ค่ะในขณะที่สมการ B และสมการ Dสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นค่าคงที่แต่เบต้า2ในกรณีของสมการ B นี้มีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1ส่วนสมการ D ปรากฏว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระจึงไม่ใช่นะคะดังนั้นคำตอบของคำถามข้อนี้เราจึงตอบว่าสมการ A และสมการ C เป็นแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงค่ะในโจทย์ข้อที่2มีสมการมาให้พิจารณาอีก4สมการค่ะคือสมการ L M N และ P คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงดังนั้นเราก็จะต้องไปดูสมการที่สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือเบต้าของเราเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1หรือค่าสัมประสิทธิ์เบต้าอาจจะไปเป็นเลขยกกำลังของตัวแปรอิสระนะคะจากการพิจารณา4สมการนี้เราก็จะเห็นว่าสมการ L และสมการ P ค่ะที่สัมประสิทธิ์การถดถอยของเรามีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราจึงตอบว่าสมการ L และสมการ P ไม่ใช่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงค่ะในคำถามข้อที่3ข้อใดจัดเป็นข้อกำหนดของการศึกษาแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงข้อแรกตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการอันนี้ก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดของ การศึกษา

สมการการถดถอยแบบเส้นตรงค่ะข้อขอความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความคาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ข้อขอนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหาออโต้คอร์เรเลชันข้อคอค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนสำหรับแต่ละค่าของตัวแปรอิสระต้องเท่ากับ0สำหรับข้อคอนี้ตรงกับข้อกำหนดในการศึกษาแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงเลยนะคะมาดูข้องอตัวแปรอิสระต้องมีมาตรวัดแบบอัตราส่วนอันนี้ไม่จำเป็นนะคะตัวแปรอิสระของเราสามารถเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเชิงคุณภาพและมีมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือมาตรวัดแบบเรียงลำดับได้ค่ะและข้อจอตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อกันข้อจอนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหา multi collinearity ในสมการของเราค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราจึงตอบว่าข้อคอค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสำหรับแต่ละค่าของตัวแปรอิสระต้องเท่ากับ0ค่ะในคำถามข้อที่4นะคะกำหนดสมการการผลิตในรูปแบบฟังก์ชันคอบดักลาสมาให้ตามสมการที่ปรากฏอยู่นี้คำถามก็คือสมการการผลิตนี้มีผลได้ต่อขนาดเป็นแบบใดสำหรับข้อที่4นี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าสมการที่กำหนดมาให้นี้ไม่ได้จัดได้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยเนื่องจากสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระแต่อย่างไรก็ดีเราสามารถจัดรูปแบบสมการนี้เสียใหม่ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียและเมื่อจัดรูปใหม่นี้แล้วเราจะพบว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเราทั้งเบต้า1แล้วก็เบต้า2ในตอนนี้ก็จะเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังเป็น1ค่ะในสมการที่เราจัดรูปแบบใหม่นี้ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียหากเรานำผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1และเบต้า2มารวมกันแล้วเปรียบเทียบกับ1จะทำให้เราทราบถึงลักษณะของผลได้ต่อขนาดของการผลิตนะคะหากผลรวมของเบต้า1และเบต้า2น้อยกว่า1การผลิตนั้นก็จะมีผลได้ต่อขนาดที่ลดลงในทางตรงกันข้ามถ้าผลรวมของเบต้า1และเบต้า2มากกว่า1การผลิตนั้นก็จะมีผลได้ต่อขนาดที่เพิ่มขึ้นค่ะจากข้อมูลของเบต้า1และเบต้า2ที่เราทราบในโจทย์เมื่อเรานำมารวมค่ากันเราจะได้5ส่วน65ส่วน6มีค่าที่น้อยกว่า1จึงสรุปได้ว่าสมการการผลิตที่ให้มามีลักษณะผลได้ต่อขนาดที่ลดลงค่ะจากการทดเลขในกระดาษเมื่อสักครู่เราก็สามารถตอบคำถามข้อ4นี้ได้นะคะเราก็จะตอบว่าข้อคอผลได้ต่อขนาดของการผลิตนี้เป็นลักษณะผลได้ต่อขนาดที่ลดลงค่ะในคำถามข้อที่5ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดข้อกสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบ exponential เท่านั้นอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะคะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงและแบบ exponential ในบางกรณีที่สามารถจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะข้อขอสามารถนำมาใช้ในแบบจำลอง

ข้องอทำให้ได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแปรปรวนมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการอื่นข้องอก็ไม่ถูกต้องค่ะเพราะเราต้องการให้ได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแปรปรวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการอื่นค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะเราจึงตอบข้อขอไข่สามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหูคูณที่มีรูปแบบฟังก์ชันCobb-Douglasได้ค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในเรื่องแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่นสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาชมโจทย์ตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการศึกษาเรื่องนี้กันในข้อนี้คำถามถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดตัวเลือกข้อกสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าระหว่างลบ1ถึง1อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าระหว่าง0ถึง1ค่ะข้อขอผู้วิจัยควรให้ความสำคัญต่อค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดเพียงอย่างเดียวในการศึกษาแบบจำลองข้อขอก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะผู้วิจัยควรที่จะให้ความสำคัญต่อทฤษฎีกฎหรือหลักที่นำมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจำลองมากกว่านะคะตัวเลือกข้อคอผู้วิจัยควรลดจำนวนตัวแปรอิสระในแบบจำลองให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลอันนี้ก็ไม่ควรนะคะข้องอการเพิ่มตัวแปรอิสระในแบบจำลองจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสูงขึ้นได้ข้องอกล่าวถูกต้องนะคะการเพิ่มตัวแปรอิสระเข้ามาในแบบจำลองจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสูงขึ้นได้ค่ะคำถามข้อต่อมาข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานตัวเลือกข้อกอการทำให้ตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานคือการนำค่าของตัวแปรนั้นลบด้วยค่าความแปรปรวนของตัวแปรอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะทั้งนี้ก็เพราะการทำให้ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานคือการนำค่าของตัวแปรนั้นลบด้วยค่าเฉลี่ยของตัวแปรแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรนั้นซึ่งจากคำนิยามของการทำให้ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานตรงกับตัวเลือกข้อขอไข่ดังนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้จึงเป็นข้อขอไข่ค่ะสำหรับคำถามในข้อนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในกรณีที่ทำให้ค่าของตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานค่ะคำถามในข้อนี้ถามว่าแบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณที่ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานจะมีลักษณะตามข้อใดตัวเลือกข้อกกล่าวว่าไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นค่าคงที่ในสมการที่ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานอันนี้กล่าวถูกต้องนะคะในแบบจำลองนี้จะไม่มีค่า constant term ค่ะข้อขอตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานและจะมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากับ0และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1เสมอตัวเลือกข้อขอไข่ก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานตัวเลือกข้อขอสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานมีความหมายว่าถ้าตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป1หน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไปเท่ากับเบต้าคูณกับส่วนหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคอก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะตัวเลือกข้องอการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตามเราสามารถพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าของเบต้าสตาร์ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการแปลงตัวแปรให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วโดยเปรียบเทียบเบต้าสตาร์นี้จากตัวแปรอิสระได้โดยตรงตัวเลือกข้องงูก็กล่าวถูกต้อง

อีกเช่นกันนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเป็นข้อจอถาข้อความจากข้อกอถึงงอถูกทุกข้อค่ะในข้อนี้จดคำถามของเราคือการศึกษาผลคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ค่ะตามสมการที่ปรากฏอยู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสมการนี้มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวก็คือ d underscore private ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นตัวแปรหุ่นนี้จะมีการกำหนดค่าเป็น0และ1หมายความว่าถ้านักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนจะกำหนดค่าให้เป็น1แต่หากนักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐจะกำหนดค่าให้เท่ากับ0จากตัวเลือก5ตัวข้อใดกล่าวถูกต้องจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ข้อกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนเท่ากับ425คะแนนสำหรับโจทย์ข้อนี้เรามาทดคำตอบกันในกระดาษกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะเรามาทดเลขกันในกระดาษกันนะคะก่อนอื่นจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาถ้าเราต้องการทราบคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐค่าของตัวแปรหุ่นดีprivate จะมีค่าเป็น0และเมื่อเราแทนค่า d private เท่ากับ0ลงในสมการถดถอยเราจะได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐเท่ากับ 8,900 แต่สำหรับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนค่าตัวแปรหุ่น d private จะแทนค่าเท่ากับ1และเมื่อแทนค่าลงไปในสมการถดถอยที่เราทราบเราก็จะได้ว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนจะมีค่าเท่ากับ 9,325 คะแนนฉะนั้นถ้าเรานำคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนลบด้วยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐเราจะได้ส่วนต่างของคะแนนเท่ากับ425คะแนนค่ะจากการทดเลขตรงนี้นะคะเรากลับไปดูตัวเลือกในโจทย์กันต่อค่ะจากการทดเลขเมื่อสักครู่นะคะเรากลับมาที่โจทย์จากตัวเลือกที่กำหนดให้ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนเท่ากับ425คะแนนตัวเลือกข้อกกล่าวถูกต้องค่ะตัวเลือกข้อขอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 9,325 คะแนนข้อขอก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะข้อคอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐมีโอกาสที่จะสอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนสำหรับข้อความในข้อคอนี้เรายังบอกไม่ได้นะทั้งนี้ก็เพราะข้อมูลไม่ได้แจ้งมาว่าเกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่คะแนนเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นข้อความตามตัวเลือกข้อคอจึงยังไม่ถูกต้องค่ะดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าข้อความในตัวเลือกข้อกอและข้อขอกล่าวถูกต้องคำตอบของข้อนี้เราจึงเลือกตัวเลือกงองูค่ะข้อกอและข้อขอกล่าวถูกต้องค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
4: ัน ไกลๆๆ
5: อะไร
4: ออกเหมือนเดิม
5: จานนึง
6: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
8: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนคือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

0: สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรงกระจายฝ่าเท้าและวิเคราะห์สมดุลร่างกายนะครับซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเช่นครับ
1: ครับอุปกรณ์นี้เป็นเซ็นเซอร์วัดแรงกระจายฝ่าเท้าครับที่สามารถตรวจจับการลงน้ำหนักของเท้าได้ในท่าทางต่างๆเราสามารถนำไปใช้ในการดูการลงน้ำหนักของผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ครับครับที่มาคือเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเรามีอัตราของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เมื่ออายุมากขึ้นมวลกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุก็จะลดลงการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเขาก็จะเป็นไปได้ช้าลงครับจึงทำให้อัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเช่นการหกล้มสูงขึ้นครับวัตถุประสงค์ก็คือเราพัฒนาเซ็นเซอร์ให้มีต้นทุนที่ไม่สูงมากสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ทุกคนทั่วไปเงี้ยครับแล้วก็อย่างอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือสามารถเห็นแรงการลงน้ำหนักของผู้ป่วยได้อย่างเช่นผู้ป่วยท่าครึ่งซีกหรือผู้ป่วยที่เขาสูญเสียการรู้สึกเนี่ยครับถ้ามีเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาจะสามารถมองเห็นแรงของการลงน้ำหนักเขาได้อย่างชัดเจนครับพัฒนาเซ็นเซอร์อย่างแรกคือมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็แต่ว่ามีราคาที่ไม่สูงมากสามารถเข้าถึงได้ตัวเซ็นเซอร์นี่คือเราออกแบบเซ็นเซอร์อันนี้จะใช้หลักการเซ็นเซอร์วัดแรงซึ่งมีประมาณ200กว่าจุดใต้แพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็เราออกแบบและพัฒนาแล้วก็ผลิตเซ็นเซอร์ขึ้นเองจึงมีราคาที่ต่ำรวมถึงเรามีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคู่กันแล้วก็ทำให้มีการประเมินผลหรือว่าวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับก่อนที่จะมาเป็นเซ็นเซอร์วัดเท้าครับมันสืบเนื่องมาจากโปรเจกต์จบของผมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์วัดแรงกระจายในการนั่งเนี่ยครับพอดีเรามีองค์ความรู้ในการทำเซ็นเซอร์ทำซอฟต์แวร์รวมถึงวงจรวัดที่แม่นยำแล้วเราก็เลยนำมาพัฒนาต่อมาเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวัดเท้าครับเพื่อที่จะใช้ควบคู่กับเครื่องอุปกรณ์กายภาพบำบัดเช่นตัวนี้เป็นเครื่อง Sit to Stand นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการประยุกต์การใช้งานของเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์กายภาพบำบัดนะครับอย่างการใช้งานตัวนี้ก็คือถ้าอุปกรณ์ Sit to Stand เนี่ยจะเอาไว้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนขาของผู้ป่วยนะครับแต่ว่าเวลานักกายภาพบำบัดเนี่ยมาเทรนหรือว่ามาควบคุมผู้ป่วยตอนออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถรู้ว่าผู้ป่วยลงน้ำหนักถูกต้องไหมนะครับระหว่างเท้าสองข้างหรือว่าการทรงตัวบาลานซ์ไหมเครื่องมือที่จะทำให้เขาเห็นภาพแรงขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอย่างตัวกราฟนี้เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นมาประกอบเพื่อที่จะนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาโชว์ให้เห็นเป็นภาพที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ก็คือเป็นภาพแบบpressure map หรือว่าเป็นสีบ่งบอกปริมาณแรงโดยสีอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเราสามารถวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เรียกว่า center of pressure หรือว่าจุดศูนย์กลางแรงไอ้ค่าตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกตำแหน่งของร่างกายว่าเขาสามารถรักษาบาลานซ์ได้ดีไหมเขาเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าหลังแล้วเราสามารถบันทึกเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับอย่างในโปรแกรมนี้คือเราจะดูเป็นกราฟ center of pressureเป็นเส้นทางของเขาได้ว่าระหว่างนั่งไปยืนเนี่ยเขาพุ่งไปทางซ้ายพุ่งไปทางขวาหรือว่ากล้ามเนื้อซ้ายขวาเขามีความแข็งแรงไม่เท่ากันยังไงครับครับอย่างก่อนที่เราจะเอาเซ็นเซอร์มาใช้งานจริงเนี่ยครับเราได้ผ่านการทดสอบความแม่นยำโดยเครื่องมือมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือว่า Universal

testing machine ครับก็คือเราจะวัดแรงได้อย่างแม่นยำอันนี้คือเราการันตีได้ว่าแรงค่าที่ออกมามีความแม่นยำสูงครับแล้วก็เบื้องต้นนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้คือเราผลิตมา10ตัวเพื่อนำไปใช้จริงกับเครื่องซิทูสแตนครับ10ตัวนี้ก็คือจะกระจายไปตามศูนย์กายภาพบำบัดที่มีเครื่องซิทูสแตนตัวนี้ใช้งานอยู่ครับจากผลตอบรับที่ได้มาก็คือนักกายภาพบำบัดหรือว่าผู้ที่ฝึกผู้ป่วยออกกำลังกายนี่ก็คือสามารถใช้ในการวิเคราะห์ผลหรือว่าเขาเรียกว่าติดตามผลผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำขึ้นชัดเจนขึ้นว่าผู้ป่วยมีประสิทธิภาพในการทรงตัวเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับครับพอเราได้ทดลองกับต้นแบบประมาณที่10ตัวที่เราได้พัฒนาขึ้นครับก็คือจากฟีดแบ็กมาเราก็มั่นใจว่าเราจะต้องพัฒนาต่อเพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้มากขึ้นกว่านี้ครับซึ่งอาจจะพัฒนาไปถึงการทำสตาร์ทอัพเพื่อผลิตอุปกรณ์ตัวนี้ให้มีต้นทุนที่ต่ำลงไปอีกเงี้ยครับแล้วก็ความแม่นยำเราก็ใกล้เคียงเพราะว่าเรามีการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ตรวจสอบประสิทธิภาพตามจากการทดลองที่ถูกต้องครับครับต่อไปผมจะแนะนำการใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์นี้ร่วมกับซิทูสแตนนะครับการใช้งานเวลาผู้ป่วยจะออกทำการวัดค่าก็คือนั่งอุปกรณ์นี้จะวัดแรงของฝ่าเท้าระหว่างที่ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าจากนั่งไปยืนนะครับเมื่อเราเริ่มกดวัดที่ตัวโปรแกรมแล้วเมื่อเราเริ่มยืนตัวโปรแกรมจะเริ่มเก็บค่าน้ำหนักของเรานะครับโดยอัตโนมัติเห็นได้ว่ากราฟของแรงก็จะโชว์น้ำหนักของ2ฝ่าเท้าชัดเจนรวมถึงเรามีการแสดง Center of Pressure Trajectory หรือว่าเส้นทางของจุดศูนย์กลางแรงของเราอย่างถ้าเกิดผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการบาลานซ์แรงที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะขึ้นมาตรงเป็นเส้นตรงเลยอย่างเงี้ยครับนี่จะยกตัวอย่างสมมุติถ้าผู้ป่วยที่มีปัญหาอ่อนแรงด้านขวาอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่ากราฟมันจะผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะเอียงไปด้านขวาระหว่างลุกขึ้นยืนครับ

ครับอย่างกราฟตัวนี้ก็จะบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเริ่มจากการลงน้ำหนักด้านขวาก่อนที่จะบาลานซ์ตัวเองกลับมาที่จุดศูนย์กลางไงครับกราฟ4กราฟก็จะเป็นช่วยให้นักกายภาพบำบัดเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ต่อได้หรือว่าวางแผนการรักษาการฟื้นฟูกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายต่อไปครับส่วนนี้จะเป็นการนำเซ็นเซอร์แล้วก็คู่กับการพัฒนาเกมขึ้นมาให้ผู้ป่วยไปใช้ในการฝึกฝนการทรงตัวได้ที่บ้านนะครับอย่างตัวนี้เมื่อเรากดเริ่มเกมตัวเกมจะสร้างทาร์เก็ตวงสีแดงให้ผู้ป่วยพยายามพาตัวเองเข้าไปหาวงกลมสีแดงตัวนี้นะครับผู้ป่วยก็จะต้องทรงตัว

0: ครับในผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีความสามารถในการทรงตัวในแต่ละที่แต่ละจุดต่างกันนะครับบางคนไม่สามารถทรงตัวทางด้านหลังได้ดีหรือทางด้านขวาได้ดีเนื่องจากกล้ามเนื้อแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันครับตัวเกมก็ซึ่งสามารถโปรแกรมล่วงหน้าโดยการวางแผนโดยนักกายภาพบำบัดได้ว่าผู้ป่วยคนไหนต้องการฝึกเน้นไปทางด้านไหนอย่างนี้นะครับเขาก็จะสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้ตรงจุดแล้วก็สามารถทำได้ต่อเนื่องทุกวันครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรมเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรงกระจายฝ่าเท้าแล้วก็วิเคราะห์สมดุลร่างกายนะครับที่กลายมาเป็นสตาร์ทอัพซึ่งสามารถใช้กับผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริงนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปพูดคุยกับนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรนะครับที่สามารถผลิตแล้วก็แปรรูปนะครับข้าวเม่าสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์จะเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นวัตกรรมที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับก็คือระยะข้าวเม่าที่แปรรูปเป็นข้าวสารครับซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและก็มีประโยชน์ต่อเกษตรกรด้วยนะครับเป็นวิน

0: win situation ก็คือเป็นผลดีทั้งสำหรับผู้บริโภคนะครับและก็เกษตรกรด้วยครับวันนี้อยากจะนำเสนอนวัตกรรมนี้ซึ่งเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพานุรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมกับคุณทรายและคุณนีนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่วันนี้นะครับจะมาพูดถึงข้อดีของการที่เราได้แปรรูประยะข้าวเม่าเป็นข้าวสารนั่นเองใช้สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะ
0: สวัสดีดร.วัฒนานะครับแล้วก็คุณทรายแล้วก็คุณนีนะครับก่อนอื่นเลยขอให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวเริ่มที่ดร.ก่อนเลยครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพานุรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะ
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับผมสุวัฒนชัยจำปามูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนนลังบุรพาครับ
0: ครับนี่ก็คือคุณทรายนะครับและคุณนีครับ
3: สวัสดีค่ะดวงจันทร์จำปามูลนะคะมาจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนนลังบุรพาอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับเราจะได้เกษตรกรทั้ง2ท่านเลยครับที่มาอธิบายถึงผลดีนะครับและกําไรที่เขาได้นะครับในการที่เราได้นํานวัตกรรมนี้มาแปรรูปนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นขอคุยกับดร.นะครับว่านวัตกรรมที่เราอยากนําเสนอในวันนี้คืออะไรครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของข้าวระยะเม่านะคะที่เรานํามาแปรรูปเป็นข้าวสารเนี่ยก็คือเรานําภูมิปัญญาเดิมที่เขาทําข้าวเม่าของคนอีสานเรานะคะในสมัยก่อนที่ทําข้าวเหนียวนะคะเอามาเป็นข้าวเม่านี้เราก็เลยว่าข้าวหอมมะลิในช่วงที่เราทําโครงการกับสวก.เนี่ย คือเป็นช่วงที่ข้าวราคาตกต่ําที่เราจะหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวนาไทยได้ยังไงที่จะเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็จะสร้างรายได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาที่เราดําเนินการตรงนี้นะคะซึ่งเราได้เลือกข้าวหอมมะลิกับข้าวทับทิมชุมแพแต่ในการทำงานวิจัยเฟสแรกที่เราทำทั้ง2สายพันธุ์นะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าเมื่อเราเอามาทำเป็นข้าวสารนะคะซึ่งเราจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะแป้งอ่อนนะคะหลังแป้งอ่อนประมาณ2สัปดาห์เนี่ยซึ่งมันแป้งมันก็ยังไม่ได้จับเรียงตัวดีในตัวเมล็ดข้าวเราต้องมาผ่านกระบวนการนึ่งนะคะให้ความร้อนที่แป้งจะต้องมาจับตัวซึ่งตรงเนี้ยก็จะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในกระบวนการทำข้าวหางของเกษตรกรชาวบ้านประสานกับตัวใช้เครื่องมือนะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องมาช่วยในการผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วก็มาผลิตเป็นข้าวสารระยะเม่าที่สามารถเอาไปหุงทานปกตินะคะเหมือนกับข้าวสารข้าวกล้องทั่วไปแต่ว่าผลการวิเคราะห์ในระยะแรกที่เราได้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีสารโฟเลตสูงมากในตัวข้าวหอมมะลินะคะที่สูงกว่าข้าวทับทิมชุมแพนะคะก็เลยเป็นที่มาว่านอกจากตัวโฟเลตสูงนะคะสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ตัวสารชีวภาพต่างๆที่มันมีคุณค่ากับทางร่างกายเราเนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่สวก.เนี่ยให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อนะคะโดยการเลือกข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิไทยที่เราสามารถไปแข่งขันได้ในตลาดโลกนะคะในตลาดทั่วไปนะคะที่เราจะต้องให้ทำให้มันแตกต่างจากข้าวหอมมะลิทั่วไปนะคะซึ่งเอามาเป็นข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้โฟเลตมันจะสูงมากซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการนะคะโดยจะมีสหกรณ์การเกษตรนะคะซึ่งเป็นสถาบันเพื่อเกษตรกรเนี่ยเข้ามาช่วยในการเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนนะคะตัวการใช้นวัตกรรมนะคะการเรื่องการตลาดที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเกษตรกรนะคะผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกันในการขับเคลื่อนตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาต่อ
0: ครับงั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าสำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบเนี่ยข้าวเม่ามันต่างจากข้าวสารอย่างไรและการที่เราได้แปรรูปข้าวเม่ามันเป็นข้าวสารเนี่ยมีประโยชน์คือโอเคต่อผู้บริโภคมีประโยชน์แน่นอนแต่สามารถช่วยผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรครับ
1: ก็ในตัวนี้นะคะก็ถือว่าคือมันจะเป็นเหมือนซุปเปอร์ข้าวอ่ะนะคะซุปเปอร์ฟู้ดของข้าวไทยที่มันสามารถที่จะ
0: โภชนาการครบถ้วน
1: ใช่โภชนาการครบถ้วนแล้วมันสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะในเรื่องของเชิงการค้าที่เราถ้าเกิดว่ามีแผนการตลาดรองรับที่แน่นอนคือตอนเนี้ยในการทำงานกับสวก.เองเนี่ยเราได้ทดลองในห้องแลบนะคะมีการทดลองแล้วก็กับผู้บริโภคนะคะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเห็นถึงประโยชน์ที่มันได้นะคะจากตรงนี้นะคะซึ่งสามารถ ไปสู่การแข่งขันได้นะคะว่ามันแตกต่างจากข้าวหอมทั่วไปนะคะที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ความหอมความนุ่มนะคะที่มันมีอยู่มากกว่าข้าวกล้องทั่วไปอันนี้คือตัวเด่นตัวนึงที่เราพอมาผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำในเชิงการค้าได้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวข้าวหักที่เกิดจากกระบวนการตรงนี้เราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จะเชื่อมต่อให้กับกลุ่มเด็กนะคะทารกคุณแม่ตั้งครรภ์หรือผู้สูงอายุที่ต้องการโฟเลตสูงตัวนี้ค่ะซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงค่ะ
0: ครับงั้นขออนุญาตมาที่ผู้ประกอบการนะครับคุณทรายและคุณนีนะครับการที่เราได้พัฒนาระยะข้าวเม่ามาเป็นข้าวสารเนี่ยครับเราได้เหมือนกับแบบว่าเราได้กำไรอย่างไรบ้างครับจากสิ่งนี้หรือว่าค้าขายดีขึ้นอย่างไรครับ
2: ตอนนี้นะครับก็คือหลังที่เราทำนาปีปกติมาก็มันจะมีการเปรียบเทียบราคาระหว่างต้นทุนและมีกำไรปลายปีตอนนี้พอมาทำข้าวและยะเม่าเนี่ยมันจะมีเวลาลดลงที่นาปีก่อนนาปีประมาณครึ่งเดือนหรือ1เดือนตรงนี้จะได้ว่าเวลาที่เราจะไปหยุดตรงที่การเจ็บเกี่ยวยาวไปแต่มันย้อนกลับมาแล้วก็เป็นฤดูการที่ถัดไปหลังเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ไปทำเพาะปลูกอะไรเพิ่มขึ้นอย่างข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวแล้วฝักทองตัวฝักยาวแล้วพืชผักทั่วไปและสองพื้นที่เดียวเนี่ยหนึ่งไร่ให้เป็นปลาณีตแล้วปลาณีตหนึ่งไร่ก็คือ มันจะส่งผลในเรื่องของที่บอกว่า1ทำนาได้ใน1ไร่2ไปทำไร่ได้หลังเก็บเกี่ยวมันอยู่1ไร่แต่บริบทอยู่อันเดียวกันตรงนี้จะมีกำไรในเรื่องการบริหารจัดการการลดต้นทุนเพราะว่าเราทำเราปรุงแต่งตรงนี้เราปรุงแต่งด้วยอินทรีย
0: ์
2: ปุ๋ยอินทรีย์เป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรามีความรู้ตรงที่ทำปุ๋ยได้เองด้วยแล้วก็พรวนดินยังไงไถกบยังไงบำรุงพืชยังไงเริ่มต้นออกดอกจะไปออกดอกผลตรงนี
0: ้
2: มันจะเป็นขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนในเรื่องของที่บอกว่าใส่อะไรเท่าไหร่อะไรที่จะไปบำรุงต้นบำรุงใบและบำรุงผลบำรุงดอกและออกมาได้รับผลดีทีนี้เราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็สามารถเผยต่อให้ผู้สนใจเกษตรที่สนใจในเรื่องการทำเกษตรปลาณีตไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดีพืชผักก็ดีนี่เป็นต้นครับ
0: คุณนีครับการที่เราได้นำระยะข้าวเม่ามาแปรรูปเป็นข้าวสารเนี่ยครับขั้นตอนมันยากไหมครับหรือว่าใช้ระยะเวลานานไหมครับ
3: อ๋อช่วงการแปรรูปนะคะก็คือหลังจากที่ ที่เราได้ข้าวเนาะคือเริ่มต้นมาก็คือเราทำแบบปลาณีตแล้วล่ะในหนึ่งไร่เนี่ยค่ะเราก็จะได้ข้าวเยอะขึ้นทีนี้พอมาแปรรูปนะคะเราเริ่มจากตรงมันจะเสียเวลานิดนึงต้องคนต้องใส่ใจทำจริงๆในเรื่องของพอเราเก็บเกี่ยวมาปุ๊บนะคะเราก็จะมีการนึ่งเนาะการนึ่งการตากแล้วก็เอามาเก็บไว้ทีนี้มาสีนะคะสีแล้วเขาจะทำเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นนะคะจากราคาปกติข้าวสารข้าวธรรมดาเนี่ยกิโลละ30บาทนะคะเรามาขายเป็นข้าวระยะเม่าเนี่ยโลละ60บาท
1: 160
3: โอ้ย160บาทขอโทษที160บาทนะคะมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้ระยะเวลาที่เราทำน้อยเราทำเวลาที่ทำประหยัดเวลาแต่รายจ่ายลดรายได้เพิ่ม อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดแล้วก็ทำให้คนที่ได้รับประทานอาหารข้าวแบบเนี้ยมีสุขภาพดีขึ้นค
0: ่
3: ะ
0: ครับผมงั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงแปลว่าทุกอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยใช่ไหมครับ
1: พรีเมียมเลย
0: พรีเมียมคือเราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณการที่เราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยได้ผลดีอย่างไรบ้างคือทางด้านผู้บริโภคแน่นอนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่พอเรามาเน้นทางด้านนี้เราสามารถแข่งกับผู้ผลิตข้าวรายอื่นได้อย่างไรและทำให้ข้าวของเราเนี่ยไปอยู่ในตลาดโลกได้อย่างไรครับ
1: ก็ส่วนนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันถือว่าเป็นข้าวพรีเมียมของข้าวหอมมะลิไทยก
0: ็
1: คือถ้าเราจะเจาะตลาดก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องเป็นนิชมาร์เก็ตนะคะก็คือเป็นกลุ่มเฉพาะที่เขาต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิระยะเมาเลยนะคะคนที่ต้องการโฟเลตสูงเนี่ยนะคะเขาต้องการไปบำรุงสมองเพราะตอนนี้ก็คือพอดีเราจะจัดงานเปิดตัวข้าวภายใต้โครงการข้าวอุ้มรักเนี่ยนะคะของเราเนี่ยก็คือวันที่18พฤศจิกาที่เซ็นทรัลนครราชสีมานะคะอันนี้ก็คือเราจะเปิดตัวว่าข้าวหอมมะลิระยะเมามันดียังไงแล้วเราจะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจได้เข้าไปชมในงานตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะนะคะที่เราจะโฟกัสตรง
0: คือนอกจากผู้บริโภคแล้วเราก็ให้ผู้ประกอบการเข้ามาดูขั้นตอนในการทำเพื่อที่จะสร้างเกษตรกรที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปแข่งในตลาดโลกได้
1: ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ทางเกษตรกรสองท่านบอกก็คือว่าถ้าทำข้าวระยะเมาเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: เขาสามารถที่จะลดเวลาในการทำนาลงประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็คือถ้าเขาไปเก็บเกี่ยวข้าวปกติเนี่ยก็ต้องต่อไปอีกเดือนหนึ่งเขาถึงจะเก็บแต่ถ้าเป็นระยะเมาเขาจะเก็บก่อนเดือนหนึ่ง30วันแล้วใน30วันเขาสามารถที่จะไปเพาะปลูกพืชอย่างอื่นหรือทำอย่างอื่นที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้แล้วดินที่จากที่นาที่หลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันยังมีความชื้นนะคะมีสารอาหารอะไรที่ยังอยู่เยอะในพอหลังเราเกี่ยวข้าวได้มาออกปุ๊บเราสามารถที่จะลงพืชหลังนาต่อได้เลยนะคะมันก็จะได้ผลให้กับเกษตรกรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: งั้นกลับมาที่ผู้บริโภคนะครับอาจารย์ครับผู้บริโภคเขาจะได้ประโยชน์จากการที่เราแปรรูปมาเป็นข้าวสารอย่างไรครับ
1: เอาไปรับประทานเป็นข้าวสารปกตินะคะก็คือณตอนนี้คือว่าเราก็คือทุกคนข้าวทานข้าวอย่างคนไทยเราต้องทานข้าวกันทุกคนใช่ไหมคะเราจะบริโภคข้าวกันยังไงก็คือข้าวหอมมะลิระยะเมาเนี่ยคือแทนที่เราจะเหมือนทานข้าวสารธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ตัวเนี้ยถ้าเราหันมาบริโภคตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ว่าทานข้าวเป็นยาก็คือเหมือนเรากินยาที่บำรุงสุขภาพนะคะทุกวันนะคะก็คือตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็คือทานปกติได้เลยนะคะหงทานปกติได้เลยตอนนี
0: ้ค่ะแล้วผมถามนิดนึงครับมันจะมีราคาที่สูงกว่าข้าวสารที่เรากินทั่วไปไหมครับอาจารย์
1: ก็ณตอนนี้ก็คือราคาสูงกว่าค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะเพราะว่าก็คือทำเหมือนเป็นเกษตรประณีตที่เกษตรกรเนี่ยตั้งใจทำให้ได้ข้าวคุณภาพนะคะข้าวที่ดีเนี่ยสำหรับคือหนึ่งก็คือดีสำหรับตัวเกษตรกรเองในเรื่องสุขภาพที่เขาทำนะคะแล้วก็ส่งต่อความดีให้กับคนผู้บริโภค
0: ใช่พอเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคไม่ได้อยากกินอะไรก็ได้นะครับเขาเลือกกินนะครับแล้วเขาเลือกสิ่งที่ดีสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณสายและคุณนีนะครับฝากอะไรสักเล็กน้อยนะครับว่าการที่เราได้ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้บริโภคแน่นอนนะครับได้ประโยชน์มากเลยตั้งแต่เด็กจนถึงคนอายุเยอะส่วนผู้ประกอบการนะครับได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
2: ครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นอานิสงส์สำหรับผู้มีส่วนร่วมนะครับอยากเชิญชวนไม่ว่าเกษตรกรก็ดีนักธุรกิจก็ดีนะครับน่าจะสนใจตรงนี้เพราะว่าข้าวนี้มันเป็นหนึ่งครับเป็นข้าวกล้องโดยตรง
0: ครับ
2: ข้าวกล้องแต่ไม่ข้าวกล้องแก
0: ่
2: แต่เป็นข้าวกล้องที่เป็นน้ำนมแป้งยังไม่แก่ตรงนี้จะส่งผลในเรื่องสุขภาพแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆตรงนี้จะแบบไปบำรุงระหว่างอันที่แก่ไปบำรุงแก
0: ่
2: ยิ่งแก่แต่ถ้าส่วนที่ฮอร์โมนนอนไปบำรุงผิวพรรณก็จะเนียนขึ้นตรงนี้ส่งผลดีแล้วก็ข้าวระยะเมามันเป็นข้าวประเพณีแล้วก็ส่งผลในเรื่องความอร่อยกลิ่นหอมคำว่าพอรับประทานไปเคี้ยวไปมีกลิ่นหอมรสนุ่มนวลมีกลิ่นหอมออกมาด้วยนั่นแหละคุณภาพจะตามมาน ี่ผมอยากเชิญชวนว่านักธุรกิจทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายที่มองเห็นในเรื่องสุขภาพเนี่ยให้สนับสนุนเกษตรกรตรงนี้นะครับมีอะไรก็ให้ช่วยเกษตรกรยกตัวอย่างคนละ1ไร่นี้ก็จะเป็นบุญแล้วเพราะว่าเขาจะมีการหมุนเวียนแล้วก็อนุรักษ์ในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญานะครับตรงนี้นะครับเกษตรกรไทยก็จะไม่หงอยเหงานะครับฝากด้วยครับ
0: ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือนะครับนวัตกรรมที่เราได้นำเสนอนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเอาล่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
4: ข้าวเม่าไทยในวันนี้นะครับได้ก้าวมาเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนข้าวไทยด้วยนะครับแต่แม่เสียดายนะครับที่วันนี้ไม่มีมาให้พวกเราชิมด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของพวกเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหัวข้อของหน่วยที่11ที่มีชื่อว่าประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยโดยผู้บรรยายคือผมอาจารย์เอกวีมีสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในฐานะที่เป็นผู้เขียนหน่วยในหน่วยชุดนี้นะครับหัวข้อในการบรรยายเราจะแบ่งออกไปเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือเสรีภาพในการแสดงออกหรือ freedom of expression หรือ freedom of speech นะครับอันที่2คือความเท่าเทียมทางเพศนะครับและหัวข้อที่3คือเรื่องประเด็นการลงโทษประหารชีวิตนะครับทั้ง3ประเด็นเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยทั้งในทางวิชาการและในทางความเป็นจริงในทางสังคมนะครับที่มีการพูดถึง3ประเด็นนี้ในสาธารณชนมาโดยตลอดนะครับเราเลยจึงจัดสินใจเลือกที่ว่าทั้ง3ประเด็นนี้ควรจะเป็นประเด็นที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะทั้งในสถานการณ์ในสังคมไทยเองและสถานการณ์ในต่างประเทศเองที่ทั้ง3เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยนะครับประเด็นเนี่ยครับก็ยังเกี่ยวพันกับการมีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่รองรับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและความเท่าเทียมทางเพศไว้นะครับส่วนในกรณีของการลงโทษประหารชีวิตแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับแต่ว่าประเด็นการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยครับก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับข้อโต้แย้งทางกฎหมายและความรู้สึกของสาธารณชนอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นหัวข้อแรกกันก่อนนะครับคือเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความหมายมันคืออะไรกันแน่นะครับหากเราพิจารณาความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะมีคำภาษาอังกฤษอยู่2คำนะครับคำที่1คือคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า freedom of expression นะครับกับอีกคำหนึ่งมีคำหนึ่งที่มีชื่อว่าเสรีภาพในการพูดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า free speech นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า freedom of speech ก็ได้นะครับความหมายของมันคืออะไรครับหมายถึงเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการพูดเนี่ยจะหมายถึงการแสดงออกที่ครอบคลุมทั้งคำพูดและการกระทำโดยปราศจากข้อจำกัดหรือภัยคุกคามนะครับการพูดและการแสดงออกโดยเสรีภาพสามารถทำความเข้าใจผ่านการแสดงออกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเสนอต่อใครและคาดหวังจะก่อให้เกิดผลประการใดนะครับจากนิยามนี้เนี่ยเราสามารถกล่าวได้ง่ายๆเลยว่าการแสดงออกหรือเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งคำพูดที่เราเปล่งออกมาเป็นภาษานะครับและมีการเรียบเรียงเป็นประโยคนะครับรวมถึงการกระทำหรือการแสดงท่าทางต่างๆนะครับเช่นการเดินประท้วงก็ดีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ดีนะครับการที่คุณจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นกันบ่อยนะครับเวลาเรามีการชุมนุมประท้วงกันนะครับเราลองนึกภาพถึงการชุมนุมประท้วงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับคำพูดก็มีการพูดถึงในการปราศัยคำประท้วงและในหลายๆครั้งก็จะมีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับทั้งสัญลักษณ์ที่อยู่ในร่างกายของตัวเองและทั้งสัญลักษณ์ที่ทำโดยวัตถุต่างๆนะครับเช่นป้ายประท้วงเป็นต้นนะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่ไม่ได้ทำเกี่ยวข้องไม่ได้ทำเฉพาะส่วนตัวไม่ได้ทำเฉพาะโดยลำพังเท่านั้นนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับการแสดงออกที่เกิดขึ้นของมนุษย์ที่มีต่อสังคมหรือมีต่อชุมชนนะครับที่มีต่อสังคมหรือต่อชุมชนเนี่ยงั้นดังนั้นหมายความว่ายังไงครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยพูดคนเดียวหน้ากระจกนะครับพูดคนเดียวหน้ากระจกหรือคุณร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะคุณทำอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคุณร้องเพลงในห้องน้ำคุณร้องเพลงคนเดียวคุณพูดหน้ากระจกคุณพูดคนเดียวนะครับแต่การแสดงออกที่สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะต้องกระทำในที่ชุมชนที่มีคนมากกว่า1คน

ครับเสรีภาพในการแสดงออกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเช่นกันก็คือว่าการแสดงออกต่างๆเนี่ยไม่ควรถูกห้ามหรือมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและทางมาตรฐานทางสังคมนะครับอย่างเข้มงวดนะครับมันหมายความว่ายังไงครับการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยถ้าเกิดมันมีข้อกีดกันทั้งในเชิงกฎหมายว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องอะไรได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กระทบกับเสรีภาพของส่วนมนุษย์เองนะครับหรือในบรรทัดฐานทางสังคมที่แม้จะไม่ได้มีกฎหมายห้ามแต่มีบรรทัดฐานว่าเราควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องนี้ก็ย่อมกระทบต่อตัวเสรีภาพด้วยเช่นกันนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับทางกฎหมายนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิในการแสดงออกเนี่ยจะกระทำได้นะครับจะมีเสรีภาพได้เนี่ยเราต้องทำได้โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคามนะครับโดยเฉพาะการถูกคุกคามในเชิงกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับเราพูดเราคิดอะไรก็ได้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนอาจจะอ้างว่าคุณพูดคุณคิดอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณทำได้แต่ไม่การันตีว่าคุณจะโดนลงโทษหรือโดนลงโทษทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้ถือว่าเป็นการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะว่าเสรีภาพในการแสดงออกเราจะต้องไม่ปิดกั้นโดยใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆนะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อมานะครับกฎหมายที่ว่าด้วยการกำกับสิทธิและประกันสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงออกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกฎหมายนะครับถ้าในระดับนานาชาติเนี่ยกฎหมายสำคัญเนี่ยผมยกตัวอย่างมา2อันละกันนะครับอันที่1คือรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามันมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่1นะครับหรือเรียกว่าสั้นๆว่า First Amendment นะครับ First Amendment เนี่ยจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอเมริกันนะครับตามความหมายนี้เลยครับรัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาศาสนาหรือห้ามการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรีหรือตัดทอนเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพ์โฆษณาหรือสิทธิของประชาชนที่จะรวมชุมนุมกันโดยสงบและที่จะยื่นเรื่องร้องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาลไม่ได้นะครับมาตราในตัวบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่1หรือ First Amendment เนี่ยถือเป็นหัวใจสักสำคัญมากในการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนอเมริกันนะครับคดีฟ้องร้องต่อศาลก็ดีเอ่ยต่างๆอะไรต่างๆก็ดีจะมีการอ้าง First Amendment อยู่เสมอว่าในการสิทธิ์ในการชุมนุมต่างๆอะไรเนี่ยคนอเมริกันจะถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของตามรัฐธรรมนูญหรือเขาก็จะเรียกว่าเป็น First Amendment ของเขานะครับอันที่2นะครับคือปฏิญญาว่าด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า The Universal Declaration of Human Rights นะครับในข้อ19ก็มีประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับมิติการความหลากหลายในการกำหนดถึงเสรีภาพในการแสดงออกนะครับมันการแสดงออกมันมีมิติอยู่ทั้งหมด4มิตินะครับมิติภายนอกหมายถึงอะไรครับมิติภายนอกเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิภายนอกในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเสรีภาพในการแสดงออกในที่นี้เนี่ยควรเป็นการแสดงออกที่เราไม่ควรที่จะถูกจำกัดหรือถูกคุกคามในทางร่างกายนะครับคือนึกออกใช่ไหมครับเวลาร่างกายเนี่ยถ้าใครทำอะไรกับตัวร่างกายของเราเนี่ยมันคือการกระทำภายนอกที่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมครับถ้าเกิดมีใครเอาไม้มาตีคุณสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพในมิติภายนอกของเรานะครับมิติดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามิติภายนอกก็คือเสรีภาพในการแสดงออกของเราและเราเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราที่ไม่ให้ถูกคุกคามต่อตัวร่างกายของเราก็คือการทำลายร่างกายของเราก็ดีหรือการขโมยทรัพย์สินของเราก็ดีนะครับอันที่2คือมิติเสรีภาพในเชิงมิติภายในชีวิตนะครับการประกันสิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่แค่การรับรองสิทธิที่จะไม่มีใครทำร้ายร่างกายเราเหมือนมิติภายนอกนะครับแต่ยังรวมถึงการประกันสิทธิเสรีภาพที่อยู่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราเองด้วยนะครับเราลองนึกภาพนะครับถ้ามีใครมาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะครับมีใครมาด่าทอคุณนะครับต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เนี่ยคุณลองนึกภาพแล้วกันนะครับว่าแม้เขาจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณโดยตรงนะครับแต่มันย่อมกระทบต่อเทือนต่อจิตใจของเรานะครับหรือถ้าใครมีการพูดเท็จปล่อยข่าวลือข่าวลวงของคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กระทบต่อตัวร่างกายคุณนะครับคำพูดเนี่ยมันไม่ได้บาดร่างกายคุณนะครับแต่คำพูดมันบาดและทำร้ายจิตใจคุณนะครับดังนั้นแล้วเสรีภาพเนี่ยเรามนุษย์จึงเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับประกันสิทธิเสรีภาพในมิติภายในชีวิตด้วยนะครับมิติชุมชนก็เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการแสดงออกถึงเสรีภาพมันต้องกระทำในที่ประชุมชนนะครับกระทำในสังคมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณา

มิติของเสรีภาพในด้านของมิติชุมชนถึงสำคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางการเมืองนะครับหรือการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางสังคมนะครับในฐานะที่ประชาชนหรือคนเราเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกของพลเมืองในประเทศนั้นนะครับอันสุดท้ายคือมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับมนุษย์มีเสรีภาพอันนึงที่เราอาจจะลืมหลงลืมไปก็คือเสรีภาพที่เราจะสามารถแสดงออกและความพยายามที่เราจะมีเสรีภาพในการแสวงหาความจริงในเรื่องต่างๆด้วยนะครับมนุษย์เรายังมีเสรีภาพในการแสดงหาความจริงทั้งความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราในเชิงปรัชญาก็ดีในเชิงหลักธรรมทางศาสนาก็ดีรวมถึงการแสดงหาความจริงในเหตุการณ์ต่างๆนะครับเสรีภาพมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณในที่นี้ก็ครอบคลุมรวมถึงเสรีภาพที่เราจะสามารถแสวงหาความจริงจากการกระทำของรัฐต่างๆที่มีการปิดบังซ่อนเร้นด้วยนะครับต่อมานะครับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีต่อการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับในระดับนานาชาติเนี่ยในณปัจจุบันนี้สถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับการประกันสิทธิเสรีภาพเนี่ยค่อนข้างอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองและพัฒนาการประชาธิปไตยเนี่ยในโลกของเราเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House นะครับในปี2020เนี่ยพบว่าระดับเสรีภาพในระดับโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2006มาจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยครับมีแนวโน้มลดต่ำลงนะครับประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยหลายประเทศเกิดภัยคุกคามด้านสิทธิเสรีภาพขึ้นมานะครับทำให้ประเทศเหล่านั้นถูกปกครองระบอบอำนาจนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House ตั้งแต่2004ถึง2021นะครับประเทศไทยสถานการณ์เนี่ยโดยรวมในแต่ละปีเนี่ยจัดได้ว่าระดับเสรีภาพในการแสดงออกของเราอยู่ในระดับไม่เสรีหรือกึ่งเสรีเท่านั้นนะครับผลที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับมี2สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของเรามากที่สุดคือเหตุการณ์รัฐประหารนะครับที่ทำให้ประเทศเนี่ยที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบไม่เป็นประชาธิปไตยหรือ non democratic regime นะครับการรัฐประหาร2ครั้งก็คือการรัฐประหารในปี2549นะครับกับการรัฐประหารในปี2557นะครับผมว่าทุกคนก็คงทราบกันดีถึงผลพวงในประเด็นนี้นะครับส่งผลกระทบต่อตัวปัญหาเสรีภาพในประเทศไทยในหลายเรื่องนะครับเช่นเสรีภาพการสื่อสารมวลชนนะครับสื่อถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการนะครับเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงด้วยนะครับรวมถึงประเด็นด้านเสรีภาพต่างๆที่เริ่มมีการถกเถียงมากขึ้นในสังคมไทยนะครับทั้งในประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่างๆนะครับทั้งในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะครับรวมถึงประเด็นทางกฎหมายในข้ออื่นๆที่เราทุกคนจะทราบกันดีนะครับต่อมานะครับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับประเด็นเท่าเทียมทางเพศนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาในคำ3คำนี้นะครับมันจะมีคำนิยามที่พูดถึงและถกเถียงถึงประเด็นทางเพศอยู่เสมอนะครับคำว่าเพศสรีระอีกคำหนึ่งคือคำว่าเพศภาวะอีกคำหนึ่งคำว่าเพศวิถีนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาคำ3คำนี้ให้ดีนะครับคำว่าเพศสรีระหรือเพศกำเนิดหมายถึงอะไรครับเซ็กเพศสรีระคือเซ็กเพศกำเนิดคือ sex assigned at birth หมายถึงอะไรครับเป็นประเด็นการพิจารณาเรื่องเพศที่เกี่ยวพันกับคุณลักษณะทางชีววิทยาในตัวร่างกายของมนุษย์นะครับเราจำแนกเพศในประเด็นนี้ผ่านการพิจารณาในทางชีววิทยานะครับว่าใครคือเพศชายใครคือเพศหญิงนะครับโครโมโซม XX คือเพศหญิงโครโมโซม XY คือเพศชายอย่างนี้ครับก็จะเป็นการพิจารณาในเชิงชีววิทยานะครับซึ่งจะแบ่งคุณลักษณะทางเพศออกเป็น2คุณลักษณะนะครับคุณลักษณะทางเพศลำดับแรกที่ใช้ในการพิจารณาว่าใครเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยจะพิจารณาผ่านอวัยวะสืบพันธุ์นะครับการมีช่องคลอดก็ดีหรือการมีองคชาตก็ดีนะครับการมีช่องคลอดก็อาจจะสะท้อนถึงการเป็นเพศหญิงนะครับการมีองคชาตก็สะท้อนถึงการมีเพศกำเนิดชายนะครับกับอันที่2คือคุณลักษณะทางเพศลำดับรองนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณลักษณะทางร่างกายอื่นที่สะท้อนเพศของเพศนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีมวลกล้ามเนื้อหรือมัดกล้ามเนื้อที่มากกว่าเนี่ยก็สะท้อนถึงลักษณะเพศของเพศชายนะครับหรือผู้หญิงอาจจะมีฟิสิกอลบางอย่างที่สะท้อนถึงความเพศหญิงนะครับตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดที่สุดคือการมีหน้าอกหรือเต้านมนะครับก็จะสะท้อนถึงลักษณะเพศของเพศหญิงนะครับแต่ทั้งเรื่องกล้ามเนื้อก็ดีหรือเรื่องหน้าอกหรือเต้านมก็ดีเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นเพศลำดับรองนะครับเพราะอย่าลืมนะครับการใครการที่มีกล้ามเนื้อหรือการมีหน้า

อกเนี่ยมันไม่ได้สามารถระบุได้ทันทีว่าคนนั้นเป็นเพศชายหรือคนนั้นเป็นเพศหญิงนะครับผมยกตัวอย่างนี้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ความทุกข์ด้านสุขภาพเรื่อง

นึกออกใช่ไหมครับถึงแม้คุณจะโดนตัดเต้านมไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงอีกนะครับหรือผู้ชายบางคนเนี่ยคือไม่ได้มีมัดกล้ามที่แน่นหรือสวยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ชอบไปฟิตเนสกันเยอะนะครับก็จะโชว์กันเต็มที่นะครับแน่นหรือสวยนะครับแต่ผู้ชายบางคนก็ร่างบางนะครับการที่มีผู้ชายร่างบางก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีสรีระที่ไม่ได้เป็นผู้ชายนะครับเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นเพศชายนะครับอันต่อมานะครับเพศภาวะหรือเพศสภาพหมายถึงอะไรครับเพศภาวะเนี่ยหรือเพศสภาพเนี้ยประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับมันหมายถึงบทบาทความเป็นเพศที่ถูกกำหนดหรือถูกประกอบสร้างโดยสังคมนะครับถูกหล่อหลอมโดยธรรมเนียมประเพณีโครงสร้างอำนาจและกลไกทางสังคมต่างๆที่บอกว่าเพศชายควรเป็นอะไรและเพศหญิงตัวเป็นอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศนะครับแนวคิดเรื่องเพศสภาพหรือเพศมิติเนี่ยเชื่อว่าสังคมเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเพศเนี่ยเพศชายมันควรเป็นยังไงและเพศหญิงมันควรเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดที่ดีสุดผู้ชายต้องใส่กางเกงผู้หญิงต้องใส่กระโปรงถูกใช่ไหมครับสิ่งนี้ที่พอสังคมบอกว่าผู้ชายต้องใส่กางเกงและผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมยอมสังคมกำหนดขึ้นมานะครับว่าผู้ชายต้องใส่ทำไมผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้อะนึกออกใช่ไหมครับอย่างในหลายกรณีเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยในหลายสถานที่เนี่ยเขาห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงนะครับหรือในกรณีก็จะมีข้อวิจารณ์กันในสังคมบางคนที่อาจจะโหดโบราณว่าผู้หญิงใส่กางเกงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สังคมหล่อหลอมทั้งนั้นนะครับทำไมเราถึงผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงที่ชัดเจนคือเรื่องอาชีพนะครับผู้ชายต้องเป็นทหารผู้หญิงจะต้องเป็นพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างในการหล่อหลอมเรื่องอาชีพด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องเพศวิถีเพศวิถีเน้นอะไรครับเพศวิถีจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหรือการเสพสมทางเพศนะครับว่าคุณมีรสนิยมแบบไหนนะครับรักเพศตรงข้ามชายรักหญิงหญิงรักชายรักสองเพศผู้ชายรักทั้งผู้ชายและรักผู้หญิงนะครับหรือการรักเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงนะครับความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรครับในสังคมมันควรจะเน้นย้ำว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเราควรจะสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เท่าเทียมกันนะครับว่าชายและหญิงควรมีสถานะที่เท่าเทียมกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองนะครับต่อมานะครับการลดและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นเราต้องมีการลดหรือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทางตรงและสิ่งที่เกิดขึ้นทางอ้อมนะครับทางตรงในที่นี้คืออะไรคือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศว่าในทางตรงเนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่ถูกกีดกันโดยตรงจะไม่ต้องมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างที่จะกีดกันเพศใดเพศหนึ่งนะครับเช่นการบอกว่าผู้หญิงไม่ควรเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการเลือกปฏิบัติทางอ้อมคืออะไรคือมันจะมีการเลือกปฏิบัติบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมสิ่งเหล่านี้ก็ควรที่จะถูกขจัดไปด้วยนะครับต่อมานะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานะในการรับรองประกันสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นๆก็จริงนะครับแต่สถานะทางกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบ่งบอกว่าผู้หญิงไทยในหลายๆยุคเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอิสระนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ครอบครองอำนาจอิสระของผู้หญิงนะครับสถานะทางสังคมและในทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงมีสถานะดีก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับและผู้หญิงยังใช้เผชิญประเด็นภัยคุกคามทางด้านร่างกายนะครับการทำลายร่างกายผู้หญิงในครัวเรือนก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับต่อมานะครับกลุ่มคนเพศเดียวกันก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับในการยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับทั้งในระดับนานาชาตินะครับแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในประเทศไทยก็มีปัญหาแบบเดียวกันนะครับแต่สถานะของประเทศไทยนั้นก็ยังดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยสถานะ LGBT ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์หนึ่งที่ว่าสังคมไทยสามารถอดกั้นต่อการมีอยู่ของ LGBT นะครับแต่ปฏิเสธในการที่ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเราอาจจะยินยอมที่จะมี LGBTในสังคมได้แต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ยินยอมที่จะมีลูกหรือญาติที่จะเป็น LGBT แบบนี้นะครับสถานการณ์ลงโทษประหารชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีโทษลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับซึ่งความหมายของการลงโทษประหารชีวิตก็คือหมายถึงว่าเป็นการลงโทษที่ให้ประหารชีวิตผ่านคำพิพากษาว่าผู้กระทำนั้นมีความผิดจริงทางอาญาและต้องได้รับโทษประหารชีวิตนะครับการลงโทษประหารชีวิต

จึงแตกต่างกันกับการฆ่าหรือการลงโทษที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะการประหารชีวิตหมายถึงการฆ่าหรือการลงโทษที่ถูกกฎหมายและผ่านกระบวนการอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการลงโทษประหารชีวิตก็เป็นประเด็นอยู่ว่ามันมีการลงโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ขัดกับมนุษยธรรมหรือเปล่าเพราะเป็นการที่รัฐเนี่ยทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับในหลายๆประเทศและในสถานการณ์ระดับโลกจึงพยายามที่จะบั่นหรือพยายามลดการลงโทษประหารชีวิตลงนะครับหรือบางประเทศก็มีการยกเลิกไปเลยนะครับการลงโทษประหารชีวิตถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ที่ใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะรัฐถือว่ามีความชอบธรรมสูงในการใช้ความรุนแรงที่มีต่อประชาชนนะครับสถานการณ์การลงโทษประหารชีวิตในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับประเทศส่วนใหญ่ลดโทษยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตไปแล้วนะครับแต่มีบางประเทศเนี่ยที่ยังคงโทษอยู่นะครับมีประเทศที่คงบทลงโทษอยู่ทั้งหมด56ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ประเทศส่วนใหญ่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาไปแล้วอยู่106ประเทศนะครับการลงโทษประหารชีวิตในประเทศที่ยังมีอยู่เนี่ยยังพบว่ามีการลงโทษที่ขัดมนุษยธรรมนะครับเช่นการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะนะครับรวมถึงการดำเนินการลงโทษประหารชีวิตโดยขัดกับหลักสุพนิติกระบวนหรือกระบวนการที่อันควรตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเป็นการตัดสินคดีที่ไม่ยุติธรรมก็ดีมีกระบวนการทางกฎหมายที่มันไม่โปร่งใสก็ดีนะครับสถานการณ์ลงโทษการประหารชีวิตในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับเรายังเป็นประเทศที่มีการลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับและสาธารณชนเนี่ยยังมีความเห็นที่เห็นด้วยกับการคงโทษประหารชีวิตไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ในการลงโทษประหารชีวิตในบ้านเราเนี่ยจึงยังเป็นข้อถกเถียงทั้งในทางวิชาการและสาธารณะหรือว่าประเทศเราควรจะยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตหรือเปล่าแม้จะมีการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนว่าเราควรที่จะพยายามทบทวนในการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตนะครับแต่ทัศนคติของสาธารณชนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังเห็นด้วยต่อการมีลงโทษประหารชีวิตอยู่ทั้ง3ประเด็นนะครับทั้งเรื่องการเสรีภาพในการแสดงออกความหลากหลายทางเพศและการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงและในการพิจารณาด้านประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยของประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับ เรามาเริ่มกันที่คำถามกันดีกว่าไหมครับเราอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายถึงแนวคำถามคำตอบเรื่องประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับว่าเวลาเราอ่านหน่วยนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอโจทย์อะไรบ้างในการตอบข้อสอบนะครับมีหลายประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะครับแต่ว่าข้อสอบของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะออกเนื้อหาจากหน่วยนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ในแต่ละหน่วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเวลาอ่านขอให้อ่านหน่วยอย่างละเอียดนะครับแล้วเวลาอ่านอย่าอ่านเฉยๆนะครับขอให้นักศึกษาทำสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยด้วยลายมือและด้วยความเข้าใจของตัวเองนะครับเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจตัวเนื้อหาสาระและสามารถตอบข้อสอบได้นะครับผมขอยกตัวอย่างแนวคำถามสัก3คำถามนะครับจาก3ประเด็นที่อธิบายไปข้างต้นนะครับคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับเสรีภาพในการแสดงออกชีวิตมิติชุมชนและมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับคำถามคือนายชยพรเนี่ยขัดกับมิติข้อใดถ้าเฉลยก็คือข้อขอไข่มิติภายในชีวิตเพราะไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ว่ากล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมซึ่งมิติภายในชีวิตเนี่ยมันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายของเรานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเป็นมิติภายนอกมันคือการคุ้มครองเสรีภาพที่เกิดขึ้นกระทบต่อตัวร่างกายของเราแต่มิติภายในมันจะในเรื่องจิตใจของเรานะครับฉลายข้อขอไข่นะครับข้อ2นายสหภาพมีผมยาวและใบหน้าสวยจนทำให้ใครหลายคนกล่าวว่าเขามีหน้าตาคล้ายผู้หญิงทำให้บางครั้งผู้หญิงหลายคนไม่สนใจที่จะคบหากับนายสหภาพเพราะคิดว่ารูปร่างและทรงผมบ่งบอกถึงความสนใจทางเพศของเขาแม้ว่านายสหภาพจะมีรสนิยมทางเพศชอบเพศตรงข้ามก็ตามข้อความดังกล่าวสะท้อนปัญหาในมิติทางเพศด้านไหนมากที่สุดอาจารย์สอนเรื่องมิติทางเพศไป3ด้านเนาะทั้งเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับเพศกำเนิดนะครับเรื่องเพศหรือเพศกำเนิดนะครับที่เป็นเพศที่เกิดขึ้นในทางชีววิทยานะครับเรื่องเพศสภาพที่กำหนดบทบาทนะที่สังคมมีส่วนในการกำหนดบทบาทหน้าที่ว่าใครควรเป็นชายและใครควรเป็นหญิงนะครับและเรื่อง

เพศวิถีคือรสนิยมทางเพศนะครับจากประโยคเนี้ยผมพูดถึงสถานการณ์เนาะว่าร่างกายของนายสหภาพเนี่ยคล้ายผู้หญิงนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงหลายคนไม่สนไม่คบหากับนายสหภาพเพราะว่ารูปร่างเขาเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกการกระทำส่งความสนใจทางเพศนะครับประเด็นเหล่านี้การที่หลายคนเนี่ยไม่สนใจคบหานายสหภาพเนี่ยมันเป็นประเด็นในทางสังคมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเฉลยว่าขอขวายว่าเพศสภาพส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาในด้านมิติทางเพศนะครับเพราะว่าผู้หญิงคิดว่านายสหภาพเนี่ยรูปร่างเหมือนผู้หญิงก็คงคิดว่านายสหภาพชอบผู้ชายนะครับแต่ความจริงแล้วสหภาพเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนะครับแต่สังคมดันไปคิดอย่างนั้นดันคิดเป็นตรงกันข้ามนะครับข้อสุดท้ายนายสมบัติถูกจับกุมในคดียาเสพติดในคดีฆาตกรรมภรรยาของตนต่อมาศาลจึงได้ตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยกระไตรตรองไว้ก่อนและได้ตัดสินให้นายสมบัติรับโทษประหารชีวิตแต่ต่อมามีหลักฐานใหม่ชี้ว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมจากข้อความดังกล่าวแสดงว่าการลงโทษประหารชีวิตนายสมบัติมีปัญหาในองค์ประกอบข้อใดนะครับเฉลยคือข้อนี้ครับผู้กระทำความผิดมีความผิดทางอาญานะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราดูจากข้อความในสมบัติเนี่ยคือโดนจับกุมข้อหาฆาตกรรมศาลตัดสินประหารชีวิตแต่หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวเขาไม่ได้ความผิดไงพอตัวเขาไม่มีความผิดแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาดังนั้นประเด็นปัญหาในข้อนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้อกอไก่นะครับทำไมขอไข่กับคอควายมันไม่เกี่ยวข้องขอไข่เนี่ยผู้รับผิดต้องรับตัดสินว่ามีความผิดทางอาญานะครับโอเคมันอาจจะมีการบอกก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญหลักข้อนี้ประเด็นปัญหาสาระสำคัญหลักก็คือบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่กรรมเหตุแต่ถูกตัดโทษตัดสินประหารชีวิตแสดงว่ามันไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าผู้กระทำความผิดกระทำความผิดทางอาญาดังนั้นข้อกไก่จึงเข้าองค์ประกอบข้อนี้มากที่สุดนะครับ3ข้อนี้เป็นตัวอย่างของโจทย์ในการออกข้อสอบในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล นะครับในหน่วยที่11ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยสามารถอ่านโจทย์สามารถอ่านเนื้อหาให้เข้าใจและขอให้ทุกท่านเนี่ยลองฝึกทำโจทย์ต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นที่ต้องใช้ในการสอบนะครับและอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีในการสอบและในการเข้าใจประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยตามเนื้อหาในโจทย์นี้ด้วยนะครับอาจารย์ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับโอกาสที่ดีโดยที่มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสำหรับเด็กพิเศษค่ะคืออาจารย์อนัญญาอนุพรวัฒนากิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจากสถาบันราชานุกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ

0: พิเศษเนี่ยเป็นเด็กยังไงคะ
1: ค่ะความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ตรงตัวนะคะก็คือเด็กที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะนอกเหนือจากวิธีการที่เป็นปกตินะคะทั้งในด้านของการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนรู้ทั่วๆไปหรือว่าการเข้าสังคมนะคะซึ่งโดยครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าวิชาชีพบุคลากรจากวิชาชีพอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการมาออกแบบดูแลออกแบบรูปแบบในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเด็กๆพิเศษเหล่านี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะรายนะคะเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเด็กสามารถที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวของเขาเองไปได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะแล้วก็ เป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็คือเด็กพิเศษคือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นที่พิเศษนะคะก็คือเฉพาะในแต่ละลักษณะที่เขาเป็นอยู่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตัวได้อย่างปกตินะคะค่ะทีนี้อยากทราบว่าเด็กพิเศษอะค่ะมีกี่ประเภทคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึง
1: ที่ล่าสุดตอนนี้ที่ออกมาที่เขาจำแนกออกมาก็จะเป็น9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของความบกพร่องทางด้านการเห็นนะคะอันที่2ก็คือความบกพร่องทางด้านการได้ยินนะคะส่วนประเภทที่3ก็จะเป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของสติปัญญานะคะแล้วก็ประเภทที่4เป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของร่างกายและสุขภาพนะคะส่วนประเภทที่5เป็นความในเรื่องของการเรียนรู้นะคะประเภทที่6เป็นความบกพร่องในการพูดหรือภาษา
0: ค่ะ
1: ส่วนประเภทที่7เป็นปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์นะคะประเภทที่8ก็คือเรื่องของออทิสติกนะคะประเภทที่9ก็คือความพิการซ้ำซ้อนค่ะ
0: ค่ะแต่ละประเภทก็มีทั้งหมด9ประเภทนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดแต่ละประเภทนิดนึงนะคะประเภทแรกอย่างประเภทที่บกพร่องทางการได้ยินนี่คือยังไงคะ
1: ประเภทแรกเป็นเรื่องของบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะทางการได้ยินก็อาจจะเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาในเรื่องการได้ยินที่เด็กได้ยินไม่ปกติอาจจะได้ยินน้อยหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของการได้ยินเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือว่าได้ยินเป็นแค่บางส่วนในลักษณะของการได้ยินที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเด็กจำเป็นจะต้องได้รับ อุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการฟังให้เขาสามารถฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนความบกพร่องในเรื่องของการเห็นก็คือเรื่องกรณีของเด็กที่อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องการเรื่องสายตานะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดมีบอดบางส่วนหรือว่าบอด 100% นะคะอันนี้ก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือต่อไปนะคะหรือกรณีความบกพร่องอย่างอื่นเช่นเรื่องของการความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้นะคะซึ่งเราจะพบเห็นว่าในเรื่องของความบกพร่องในเรื่องการเรียนรู้เนี่ยเด็กจะมี IQ ที่ปกติแต่ว่าเด็กจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเรียนรู้บางอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการอ่านหรือการคิดคำนวณนะคะอันนี้เด็กจะต้องใช้วิธีการพิเศษเพื่อที่จะช่วยให้เขาสามารถอ่านหนังสือได้หรือว่าคิดคำนวณได้เหมือนเด็กทั่วๆไปนะคะทั้งที่เขาไม่ได้มีเรื่องของ IQ ต่ำหรือว่ามีความผิดปกติในเรื่องของสติปัญญานะคะ
0: ใช่ก็คือถ้าเด็กที่มีปัญหาทางด้านบกพร่องทางการเรียนรู้นี่ก็คือไม่ได้บกพร่องทางด้านสติปัญญาแต่ว่าสติปัญญาปกติแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามปกติถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ อยากให้อาจารย์ลองอธิบายเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในกลุ่มของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญาเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะคะซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยก็คือค่า IQ อยู่ที่90ถึง109นะคะแล้วจะต้องรวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของทักษะการปรับตัวนะคะอย่างน้อย2ใน10ด้านนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการสื่อความหมายการดูแลตนเองนะคะการดำรงชีวิตภายในบ้านหรือว่าทักษะทางสังคม

0: หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชนนะคะแล้วก็การรู้จักดูแลควบคุมตนเองการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานหรือว่าการใช้เวลาว่างการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยนะคะถ้าเข้าเกณฑ์2ใน10แล้วก็มีความบกพร่องในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเราไม่ได้ดูแค่ IQ เฉยๆแต่เราดูเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็เข้าเกณฑ์ก็คือต้อง2ใน10นะคะค่ะทีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเด็กพิเศษประเภทถัดไปนะคะเด็กประเภทที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
0: ทางด้านของการเรียนรู้นะคะจะเป็นเด็กที่เขามีความยากลำบากในวิธีการที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เด็กทั่วๆไปทำได้ถึงแม้เขาจะมีระดับสติปัญญาปกตินะคะอย่างเช่นเขาไม่สามารถอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือได้ในรูปแบบของเด็กทั่วๆไปที่สามารถทำได้ okay. แต่ว่าเขาจะต้องมีวิธีการนะคะในการสอนหรือว่าอาจจะมีเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถที่จะเรียนได้เท่าเทียมกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะ
1: ค่ะคือถ้าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นี่ระดับสติปัญญาเป็นยังไงคะ
0: สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยระดับสองสติปัญญาจะปกตินะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือระดับสติปัญญาปกติแต่ว่ามีความพร่องที่ในการรับรู้สิ่งต่างๆนะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญากับเด็กที่มีความปัญหาทางด้านการบกพร่องทางด้านการเรียนรู
0: ้ใช่
1: คือถ้าเด็กมีปัญหาทางด้านสติปัญญาเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางเรื่อง IQ นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ย IQ ปกติเพียงแต่ว่ามีความบกพร่องในการเข้าถึงหรือว่าในการอ่านหรือในการทำสิ่งต่างๆถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือจะได้ทำให้คนเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าลักษณะที่แสดงออกเนี่ยหลายคนจะมองว่าเด็กที่เป็น LD เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยก็ต้องทำความรู้จักเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะอย่างในบางกรณีที่เด็กไปโรงเรียนแล้วไม่สามารถที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้เป็นปกติหรือว่าในแนวของเด็กทั่วๆไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้นี่แหละค่ะ
1: โอเคน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าเราจะมีพวกสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆที่จะช่วยเหลือเด็กนะคะทีนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่อไปกันด้านของทางด้านร่างกายล่ะคะเป็นยังไงคะ
0: เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายก็คือเด็กอาจจะมีเรื่องของความพิการทางกายนะคะเช่นเด็กอาจจะ เกิดมาที่ไม่ครบนะคะอาจจะไม่มีแขนหรือว่า อวัยวะบางส่วนที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้เป็นปกตินะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความพิการทางด้านร่างกายนะคะ
1: ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดนะคะว่าเป็นยังไงคะ
0: ค่ะในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดนะคะเด็กอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของการเปล่งเสียงนะคะหรือว่าอาจจะมีเสียงที่ผิดปกตินะคะหรือเราอาจจะเห็นว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของอัตราความเร็วของการพูดของเด็กไม่เป็นไปปกติแล้วทำให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะ
1: แล้วเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะอันเนี้ยเรามักจะเจอในกลุ่มของโรคทางจิตเวชนะคะซึ่งเรามักจะเจอว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกตินะคะโดยมีพื้นฐานเรื่องของปัญหาทางพฤติกรรมเนี่ยหรือว่าเรื่องของอารมณ์นะคะเรามักจะเจออยู่ในสังคมเช่นคนที่เป็นโรคจิตเภทนะคะหรือว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคสมองเสื่อมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มนึงที่อยู่ในความบกพร่องนะคะในเรื่องของพฤติกรรมและอารมณ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วเด็กออทิสติกล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเด็กออทิสติกเองเนี่ยก็จะมีความบกพร่องในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของภาษาที่เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าสังคมอันนี้ซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นไฮไลท์สำหรับของเด็กออทิสติกเองนะคะในเรื่องของภาษาก็จะรวมถึงเรื่องของความเข้าใจภาษาแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษานะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึง

0: การปรับตัวกับสิ่งต่างๆนะคะเด็กอาจจะมีพฤติกรรมซ้ำหรือว่ามีความสนใจในบางเรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องของความหมกมุ่นจงมากเกินไปนะคะ
1: ก็เคยเจอค่ะมีเด็กออทิสติกที่รู้จักจะชอบรถยนต์มากนะคะก็จะเข้าใจแบบรู้จักรถยนต์ทุกรุ่นแล้วก็สามารถบอกอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เจอหน้าก็ชวนคุยแต่เรื่องรถยนต์ค่ะแล้วก็บางคนก็ชอบดูพวกพัดลมดูอะไรหมุนๆแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็เขาจะมีความสนใจในบางอย่างพิเศษนะคะมากๆเลย
0: ค่ะ
1: แล้วประเภทสุดท้ายล่ะคะประเภทของเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อนนี่เป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของความพิการซ้ำซ้อนเนี่ยก็หมายถึงว่าเด็กที่มีความบกพร่องนะคะใน8เรื่องด้านบนที่เราได้พูดถึงกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีความบกพร่องเนี่ยมากกว่า1ด้านขึ้นไปนะคะเช่นเด็กอาจจะมีเรื่องของความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพนะคะร่วมกับมีเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของการพูดหรือภาษานะคะถ้ามีอยู่มากกว่า1อย่างขึ้นไปก็เป็นความพิการซ้ำซ้อนค่ะ
1: นะคะก็คือชื่อก็บอกว่าซ้ำซ้อนก็คือมีประเภทใดประเภทหนึ่งจาก8ประเภทข้างบนคือมากกว่า1อย่างก็ถือว่าอันนี้เป็นประเภทซ้ำซ
0: ้
1: อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องให้ความช่วยเหลือการดูแลหรือว่าการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้จากที่เราได้พูดคุยกันเราก็จะทราบว่าเด็กปฐมวัยแต่ละด้านที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะช่วยทำให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติสามารถใช้ชีวิตได้สามารถเรียนรู้ได้ตามปกติอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างอะค่ะอาจจะใช้ยกตัวอย่างเป็นประเภทหรือว่ายกตัวอย่างสื่อที่เอามาใช้ว่าได้เอาไปใช้กับเด็กพิเศษอะไรยังไงบ้างนะคะ
0: อ๋อค่ะซึ่งในหน่วยงานของเราอะนะคะที่เราเจ เด็กเยอะมากๆเลยช่วงนี้ก็จะเป็นเด็กออทิสติกนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าเด็กมักจะมีความบกพร่องในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็เรื่องของทักษะทางสังคมแล้วก็เด็กมีการเรียนรู้ที่ไม่เป็นปกติเหมือนเด็กทั่วๆไปนะคะบางครั้งในการที่เราสื่อสารกับเด็กด้วยวาจาเนี่ยเด็กไม่เข้าใจนะคะดังนั้นสื่อที่ค่อนข้างที่จะทำให้เด็กออทิสติกเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องของภาพนะคะหรือว่าการสื่อสารนอกจากการใช้ภาษาแล้วยังใช้ภาษาท่าทางนะคะในการสื่อให้เด็กทราบว่าในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารออกไปเนี่ยเราหมายถึงอะไรนะคะการใช้ภาพจะทำให้เด็กช่วยมีรูปธรรมในการที่จะเข้าใจในเนื้อหาที่เราพยายามจะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะอย่างถ้าเป็นภาพเนี่ยก็พอนึกภาพออกว่าก็เป็นบัตรภาพเพื่อให้เด็กเข้าใจทีนี้ท่าทางล่ะคะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงว่าใช้ท่าทางประกอบยังไงบ้างที่บอกว่าทำให้เด็กเข้าใจการสื่อสารได้มากขึ้น
0: ค่ะอย่างที่เจอเคสนะคะก็คือว่าอย่างบางครั้งอ่ะเด็กอ่ะไม่เข้าใจว่าเราสั่งให้หยิบของเราบอกให้หยิบของให้น้องก็จะนั่งเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งที่เวลาเราบอกน้องเราก็จะต้องพยายามชี้ให้เขาเห็นว่าวัตถุตรงนี้นะหรือว่าแก้วใบนี้นะที่ครูขอให้น้องหยิบให้หยิบให้หน่อยหรือว่าการชี้บอกว่าให้ไปทางไหนเช่นเราจะใช้มือผายไปว่าไปทางนู้นนะคะแทนที่จะบอกว่าไปทางโน้นแต่ว่าเราไม่มีท่าทางในการนำทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกคับข้องใจมากขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะ
1: ค่ะค่ะก็ต้องใช้ทั้งสื่อแล้วก็ท่าทางประกอบเพื่อว่าให้เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารหรือการรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยสามารถเข้าใจได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะ
0: ในบางครั้งเราก็สามารถใช้ภาพที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นภาพเด็กไปเข้าห้องน้ำในกรณีที่เราต้องการให้เด็กไปเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายนะคะเราก็อาจจะโชว์ภาพให้เด็กเห็นว่าเนี่ยไปเข้าห้องน้ำเด็กก็จะจินตนาการภาพมองภาพแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์เขาจะต้องไปเข้าห้องน้ำนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสื่อที่ใช้กับเด็กพิเศษจะไม่ใช่แค่บัตรภาพทั่วไปนะคะเพื่อไม่ได้ให้เรียนรู้เป็นรูปธรรมแบบที่เราสอนในห้องเรียนเฉยๆแต่เราอาจจะต้องมีภาพที่ให้เห็นสิ่งต่างๆเห็นวิธีการเห็นหรือเห็นการกระทำต่างๆเพื่อ

0: ื่อให้เด็กมีความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้นถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นกลวิธีที่ช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับวัยเขาค่ะ
0: ค่ะแล้วนอกเหนือจากรูปภาพอะค่ะเด็กออทิสติกใช้สื่ออื่นเพิ่มเติมอะไรอีกคะ
1: ค่ะสื่อในที่นี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของหนังสือนะคะแต่ว่าเราดูตามบริบทของเด็กนะคะเด็กออทิสติกหลายๆคนจะมีปัญหาในเรื่องของประสาทสัมผัสนะคะซึ่งเขาอาจจะมีเรื่องของความไวต่อสิ่งเล้าต่างๆที่มันแตกต่างกันซึ่งแล้วก็แตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนนะคะ เรามักจะสังเกตเห็นว่าเด็กบางคนเนี้ยจะเดินเขย่งเท้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเองอ่ะรู้สึกไม่สะดวกไม่สบายกับการที่จะวางเท้าลงไปให้ราบกับพื้นนะคะด้วยความที่เขาไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่เราช่วยเหลือเด็กเหล่านี้นะคะเราจะพยายามให้เด็กเนี่ยได้พยายามสัมผัสกับผิวพื้นในลักษณะหลายๆแบบเพื่อที่เขาเกิดความเคยชินแล้วทำให้ร่างกายเขาสามารถรับได้นะคะแล้วเด็กก็จะค่อยๆปรับตัวนะคะอย่างที่บอกว่าน้องออทิสติกของเราจะใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานนะคะซึ่งจะต่างจากเด็กทั่วๆไปนะคะก็จะต้องให้เวลากับเด็กเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะอยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าสื่อที่ให้น้องค่อยๆปรับตัวกับพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างกันเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ค่ะพื้นผิวตรงนั้นนะคะก็จริงๆแล้วผู้ปกครองอาจจะใช้เรื่องของพื้นหญ้าที่มีอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าพื้นผิวที่เรียบหรือว่าพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะของความสากแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือฝึกให้เด็กเนี่ยสัมผัสกับพื้นผิวที่มันมีความแตกต่างนะคะ
0: ค่ะก็เคยสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมเด็กออทิสติกหลายๆคนที่จะเดินเขย่งปลายเท้านะคะก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสในการรับรู้ที่อาจจะไวกว่าคนปกติแล้วก็มีความไม่ชอบก็เลยไม่ไว้วางใจที่จะเอาขาวางไปบนพื้นแล้วก็เดินเหมือนคนปกตินะคะก็ถ้าใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยให้เขาคุ้นชินกับผิวสัมผัสที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะเดินได้ตามปกติแต่ว่าก็ถ้าเป็นเด็กพิเศษก็ต้องใช้เวลานานถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรารู้จักเด็กออทิสติกไปประมาณนึงแล้วมีที่ของที่สถาบันเนี่ยมีเด็กพิเศษประเภทอื่นไหมคะ
1: สำหรับเด็กกลุ่มอื่นนะคะก็อาจจะมีน้องที่มีกลุ่มอาการดาวนะคะซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะจะค่อนข้างอ่อนแล้วก็เหลวนะคะไม่ตึงตัวเหมือนเด็กทั่วๆไปดังนั้นเด็กน้องในกลุ่มอาการดาวอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากกว่าเด็กในวัยเดียวกันนะคะเด็กบางคนอาจจะมีเท้าแบนเกินนะคะทำให้ในเรื่องของพัฒนาการเรื่องของการเดินเนี่ยเป็นไปได้ความล่าช้านะคะแล้วด้วยความที่เท้าแบนทำให้การเดินล่าช้านี่เองเราก็มีเรื่องของอุปกรณ์ก็คือการใช้รองเท้านะคะเด็กบางคนจะต้องตัดรองเท้าเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเดินให้ทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะ
0: ก็คือมีการตัดรองเท้าที่ตรงกับรูปเท้าของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเขา
1: ใช่ค่ะจะต้องมีการไปวัดเท้าค่ะให้เหมาะอันนี้เป็นรายๆไปนะคะ
0: ค่ะแล้วนอกเหนือจากการที่ตัดรองเท้าที่พอดีเพื่อช่วยให้ในการเดินแล้วมีเรื่องของเด็กดาวเนี่ยมีใช้การใช้สื่ออื่นอีกไหมคะ
1: อุปกรณ์อย่างอื่นก็จะที่เราเจอบ่อยๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าความบกพร่องที่มันแทรกซ้อนเข้ามานะคะน้องดาวของเราบางคนก็จะมีเรื่องปัญหาทางด้านสายตานะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาซ
0: ้
1: ำซ้อนด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนนะคะถ้าสมมติมีความบกพร่องทางด้านสายตาน้องก็จำเป็นที่จะต้องไปตัดแว่นนะคะไปวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นเพื่อที่ว่าเวลาที่น้องดำรงชีวิตประจำวันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ทำให้เด็กมองเห็นชัดเจนขึ้นเป็นปกตินะคะส่วนในเรื่องของการได้ยินอันนี้เด็กบางคนก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะคะหรือว่าถ้าบางรายอาจจะต้องมีการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าเด็กที่มีปัญหาทางด้านได้ยินเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะตั้งแต่ไม่ได้ยินในระดับน้อยถึงระดับมากถ้าระดับน้อยก็ใช้เครื่อง

0: ช่วยฟังนะคะที่ใส่เข้าไปในหูที่คล้ายๆทุกวันนี้ที่เราเห็นก็คือเหมือนกับบลูทูธนะคะคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พิเศษของเขาที่ใส่เข้าไปในช่องหูรวมทั้งถ้าเป็นเยอะๆก็มีการใช้เป็นการผ่าตัดใช่ไหมคะ
1: อันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับ เรื่องของความบกพร่องของเด็กแต่ละรายอะค่ะซึ่งอันนี้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูในเรื่องของการได้ยินนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าบกพร่องมากก็อาจจะต้องมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็ ช่วยดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีประเภทอื่นอีกไหมคะที่ทางสถาบันที่ดูแลอยู
1: ่ตอนนี้ที่เด็กของเราที่ดูแลอยู่จริงๆแล้วจะมีเรื่องของพัฒนาการล่าช้ารอบด้านนะคะซึ่งคำว่ารอบด้านก็คือว่ามีความล่าช้าในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยมีความล่าช้าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการหยิบจับหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ภาษานะคะความเข้าใจภาษาหรือว่าเรื่องของทักษะสังคมนะคะการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะแล้วก็ดูว่าน้องแต่ละคนเนี่ยมีความบกพร่องในด้านไหนนะคะเราก็จะให้ความช่วยเหลือไปในแต่ละด้านอย่างเช่น เด็กบางคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะทางหน่วยงานเราเองจะมีทีมของนักกายภาพนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะฝึกในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีการฝึกให้เด็กมีการเหมือนออกกำลังกายนะคะเพื่อกระชับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อให้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
0: อยากให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้อะค่ะว่าใช้อุปกรณ์อะไรคะในการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื
1: ้อในเด็กเล็กนะคะก็จะมีทั้งลักษณะของการเดินบนลู่วิ่งที่เราเห็นในฟิตเนสทั่วๆไปนะคะ หรือว่าการเดินโดยให้จับราวนะคะ โดยจะออกแบบให้ราวเนี่ยมันมีความพอดีที่เด็กสามารถที่จะจับยึดได้นะคะเวลาเด็กเดินแล้วจะได้สามารถส่งตัวได้ดีขึ้นไม่หกล้มนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าเด็กมีปัญหาเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมือล่ะคะ
1: ในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะสื่อที่ใช้ก็อาจจะเป็นเรื่องของดินน้ำมันนะคะให้เด็กมีการปั้นเป็นรูปทรงต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของการหยิบจับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราอาจจะมีตามบ้านนะคะเช่นไม้หนีบที่เราไว้หนีบผ้านะคะเราก็ให้เด็กเนี่ยใช้ไม้หนีบผ้าเนี่ยหนีบกับขันก็ได้หรือว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นจานกระดาษอะไรที่สามารถที่จะหนีบได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสื่อที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความจำเป็นแต่ละด้านของเขาแล้วก็สื่อที่ใช้ก็มีทั้งสื่อที่อยู่รอบตัวที่ครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถใช้กับลูกได้ไม่ว่าจะเป็นไม้หนีบหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะหรือแผ่นกระเบื้องที่จะให้ฝึกชินกับประสาทสัมผัสต่างๆไปจนถ้ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นอาจจะมีการที่จะต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญพบแพทย์ก็จะมีความเฉพาะขึ้นอาจจะเป็นสื่อที่มีความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟังนะคะหรือว่าการผ่าตัดต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อที่ใช้กับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมีความหลากหลายนะคะมีตั้งแต่สื่อที่ใกล้ตัวรอบตัวอาจจะเป็นเทคโนโลยีง่ายๆที่สามารถหยิบจับได้รวมไปถึงถ้ามีความซับซ้อนมากขึ้นตามความจำเป็นหรือว่าความรุนแรงของความบกพร่องเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยก็จากด้วยความที่มีความหลากหลายในข้อจำกัดต่างๆทำให้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้สื่อที่หลากหลายตามลักษณะความต้องการจำเป็นของเขาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการจำเป็นอะไรที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออะไรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเนี่ยที่มีความต้องการพิเศษก็จะไม่ได้เป็นตามวัยตามที่เราเห็นแต่เราก็ต้องดูว่าเขามีความบกพร่องอะไร

0: นะคะอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนที่เราใช้แล้วสื่อไม่ได้สอดคล้องกับพัฒนาการจริงเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้าง
1: อย่างเช่นบางครั้งถ้าเราสมมติเราเอาในสิ่งที่ยากเกินไปนะคะไปให้กับเด็กก็อาจจะไม่สนใจเลยนะคะหรือว่าไม่ร่วมมือนะคะเรามักจะเห็นว่าสื่อต่างๆบางครั้งมันอาจจะเป็นของเล่นที่เด็กอาจจะชอบอยู่แล้วแล้วบังเอิญของเล่นนั้นน่ะมันก็ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะอย่างเช่นในเด็กที่เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะเราอาจจะให้เขาเล่นเป่าลมเราอาจจะเคยเห็นของเล่นที่มันเป็นการเป่าฟองอะนะคะซึ่งเด็กเล็กๆชอบอยู่แล้วนะคะการเป่าลมเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านการพูดได้ดีขึ้นเพราะว่าการพูดอาศัยการเป่าลมออกจากปากนะคะแต่หากเด็กเป่าลมไม่เป็นเด็กก็จะพูดไม่ได้นะคะดังนั้นในเบื้องต้นแล้วเราจะฝึกให้เด็กเป่าลมโดยใช้ของเล่นต่างๆซึ่งวิถีชาวบ้านสมัยโบราณเราก็มีการเป่ายางก็มีนะคะเราก็อาจจะใช้ของเล่นที่เรามีอยู่แล้วมาประยุกต์นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเขาค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กปฐมวัยอ่ะต้องพูดได้แล้วเนาะนะคะแต่ถ้ายังพูดไม่ได้ยังสื่อสารไม่ได้เราก็ต้องใช้สื่อที่จะช่วยพัฒนาที่อาจจะต้องย้อนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเขาโดยที่ไม่ได้เป็นพัฒนาการตามวัยก็ต้องมาใช้การเป่าการอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยนะคะเราก็สามารถใช้ได้หลากหลายโดยที่ว่าทั้งสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่หาได้ตามชีวิตประจำวันรวมถึงถ้าเกิดว่ามันมีความบกพร่องหรือความจำเป็นมากก็ต้องพบแพทย์แล้วก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะคะ
1: ค
0: ่ะก็จากที่ได้พูดคุยกันมานะคะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษนะคะหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ทั้งในเรื่องของเอาไปจากที่การทำงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจจานะคะวันนี้อาจารย์จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งละกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์แป้งว่าการประเมินและก็การประเมินเนี่ยพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยอะค่ะมันมีความหมายและความสำคัญยังไงกับเด็กปฐมวัยมั่งคะ
1: ก็ขอพูดเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดความหมายก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการศึกษาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถด้านการคิดนะคะความสามารถด้านการใช้ภาษานะคะแล้วก็ความสามารถด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งในการประเมินพัฒนาการเนี่ยค่ะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กๆนะคะไปพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะให้เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเอาผลการประเมินนะคะไปออกแบบนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กๆด้วยนะคะทีนี้ประเด็นที่2นะคะจะพูดถึงความสำคัญของการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าคุณครูเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้นะคะไปพัฒนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถด้านการคิดของเด็กนะคะนอกจากนี้นะคะการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะยังเป็นการวัดความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูด้วยนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณครูจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะคุณครูจะมีการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็วางวัตถุประสงค์ไว้ว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณครูจะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กๆเป็นไปตามที่คุณครูคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะคุณครูก็เลยต้องทำการประเมินนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณครูทำไปเนี่ยมันได้ผลนะคะเด็กๆเกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณครูก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นการประเมินนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะนอกจากการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆแล้วนะคะยังต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
1: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆปฐมวัยหน่อยค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะสำหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะมันหมายถึงการเกื้อหนุนการสนับสนุนการส่งเสริมเนี่ยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะด้วยวิธีการที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะทำไมเราถึงต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสมองของเด็กกับสติปัญญาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงปฐมวัยเราถือได้ว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างสูงสุดเลยนะคะเราถือได้ว่าช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสการเรียนรู้นะคะเป็นช่วงที่การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายและก็รวดเร็ว นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปูพื้นฐานนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวให้กับเด็กปฐมวัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องปูพื้นฐานในช่วงวัยนี้เพราะอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากและรวดเร็วมากนะคะมันเปรียบเสมือนกับฟองน้ำเนาะจานแป้งที่พอเวลาแบบเห็นน้ำหกแล้วมันไปทำความสะอาดปุ๊บมันซึมได้อย่างง่ายและรวดเร็วนั่นนะคะเหมือนกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้

การปูพื้นฐานให้กับเด็กปฐมวัยแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะสะท้อนไปถึงทำให้เด็กเนี่ยประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษานะคะในระดับชั้นที่สูงขึ้นและก็เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ปวราชูสังเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจยานนะคะในวันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวกับพวกเรานิดนึงค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งแล้วกันนะคะค่ะอาจารย์แป้งคะอย่างที่เราทราบกันนะคะในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยมันก็แบ่งออกหลากหลายมิตินะคะอย่างเช่นในเรื่องของการคิดภาษาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ค่ะอาจารย์แป้งช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านของการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ขอพูดถึง2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดในส่วนการประเมินก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับทักษะการคิดพื้นฐานนะคะความสามารถหรือพฤติกรรมการคิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะแล้วก็ความคิดด้านคณิตศาสตร์นะคะพฤติกรรมด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะในส่วนการประเมินเนี่ยค่ะผู้ออกแบบหรือคุณครูเนี่ยนะคะคุณครูต้องออกแบบแล้วก็เลือกวิธีการประเมินที่รัดกุมนะคะสอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งต้องสอดคล้องกับความสามารถในการคิดของเด็กๆด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนวิธีการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็มีหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้การทดสอบนะคะใช้การสังเกตนะคะใช้การสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ประเมินชิ้นงานนะคะในส่วนที่จะใช้การทดสอบนะคะคุณครูเนี่ยจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าจะประเมินพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะและแบบทดสอบที่คุณครูเอามาใช้เนี่ยค่ะก็ต้องเป็นแบบทดสอบนะคะที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพแบบทดสอบก่อนนำมาใช้จริงนะคะในส่วนการสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ใช
0: ่
1: นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานนะคะก็จะทำให้เห็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กๆนะคะในขณะที่เด็กๆเล่นนะคะทำกิจกรรมต่างๆเนาะส่วนในส่วนการสัมภาษณ์นะคะจริงๆในการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือทำให้คุณครูได้รู้มุมมองนะคะความคิดเห็นในหลายๆมิตินะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะในส่วนการประเมินชิ้นงานหรือผลงานนะคะก็สามารถประเมินชิ้นงานหรือผลงานผ่านชิ้นงานจริงที่คุณครูเห็นเลยนะคะกับผ่านภาพถ่ายนะคะที่คุณครูเก็บรวบรวมไว้ในพอร์ตฟิลิโอได้นะคะในส่วนเครื่องมือนะคะที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการหรือพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็สามารถใช้แบบทดสอบมาตรฐานนะคะที่เป็นแบบทดสอบความสามารถหรือพฤติกรรมด้านการคิดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยค่ะ
0: ค
1: ุณครูต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กค่ะก็ในส่วนการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ทำได้หลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการจัดกิจกรรมนะคะผ่านการเล่นนะคะแล้วก็ใช้คำถามนะคะในส่วนผ่านการจัดกิจกรรมนะคะก็มีทั้งกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะกิจกรรมคณิตศาสตร์นะ
0: คะ
1: กิจกรรมศิลปะกิจกรรมดนตรีแล้วก็กิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กๆได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะในส่วนการเล่นนะคะผ่านการเล่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูนะคะควรจะ จัดกิจกรรมการเล่นนะคะหรือให้เด็กๆเล่นเนี่ยให้สอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งการจัดสถานที่นะคะสภาพแวดล้อมให้ท้าทายแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะในส่วนการใช้คำถามนะคะก็มีคำถามหลากหลายลักษณะเลยนะคะที่ช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามที่ต้องการคำตอบหลายๆคำตอบนะคะรวมทั้งคำถามที่ต้องการให้เด็กๆอธิบายเหตุผลเพื่อให้เด็กๆเอาเหตุผลเหล่านั้นไปตัดสินใจนะคะก็สรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยได้เท่านี้ค่ะจัน
0: โอเคค่ะดีมากเลยค่ะจันแป้ง
1: ค่ะในส่วนการพัฒนาพฤติกรรมด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะนอกจากด้านการคิดแล้วนะคะทราบมาว่ายังมีด้านภาษาอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะสำหรับในเรื่องของการประเมินและก็สร้างและก็การสร้างเสริมนะคะพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยก็ขออนุญาตแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะก็ในเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการประเมินก่อนที่เราจะประเมินในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กอะค่ะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของภาษาของเด็กก่อนนะคะขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาของเด็กซึ่งขอบข่ายตรงนี้ค่ะเราสามารถดูได้ในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นดูพิจารณาความสอดคล้องนะคะก็พิจารณาจากความสอดคล้องของภาษาดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนเป็นอย่างไรนะคะหรืออาจจะดูได้จากความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กดูซิว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไหมนะคะหรืออาจจะดูจากองค์ประกอบของภาษาก็ได้ค่ะองค์ประกอบในที่นี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการใช้ภาษากับในส่วนของการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินเนี่ยค่ะรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาแล้วนะคะในลำดับต่อไปผู้ประเมินก็ควรจะต้องรู้วิธีการประเมินพฤติกรรมทางด้านของภาษาด้วยนะคะสำหรับวิธีการเมื่อกี้เนี้ยที่อาจารย์แป้งได้อธิบายให้ฟังนะคะเป็นวิธีการที่ครูปฐมวัยเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือการสังเกตการสังเกตเนี่ยเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของเด็กที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงนะคะในส่วนพฤติกรรมทางด้านภาษาเนี่ยค่ะก็ผู้สังเกตเนี่ยก็อาจจะเฝ้าดูได้ผ่านกิจกรรมประจำวันนะคะกิจกรรมหลัก6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวและจังหวะกลางแจ้งเกมการศึกษาเสรีนะคะหรืออาจจะผ่านกิจกรรมการเล่นไม่ว่าจะไปเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นในมุมต่างๆในกิจกรรมเสรีตรงนี้ค่ะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของการใช้ภาษาของเด็กนะคะนอกจากการสังเกตแล้วลำดับต่อไปก็คือการศึกษาชิ้นงานหรือว่าผลงานของเด็กค่ะผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะอย่างเช่นผลงานการเขียนของเด็กนะคะซึ่งเรามักพบบ่อยๆในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะมันก็สะท้อนเกี่ยวกับภาษาอย่างเช่นการขีดเขียนวาดรูปของเด็กเนี่ยมันก็เราก็เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการเขียนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผลงานของเด็กอะค่ะมาเทียบเคียงกับเกณฑ์

0: อยอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้วิธีการต่อไปก็คือการใช้พอร์ตโฟลิโออันนี้คุณครูก็ทำอยู่เป็นประจำนะจานแป้งนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะในแฟ้มเนี่ยมันก็มีหลักฐานร่องรอยต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกคำพูดของเด็กผลงานการขีดเขียนนะคะตัวชิ้นงานหรือว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายของเด็กขณะที่ทำกิจกรรมทางภาษานะคะหรืออาจจะเป็นลิสต์รายการหนังสือที่เด็กชอบอ่านเนาะวิธีการสุดท้ายนะคะสำหรับการประเมินในเรื่องของภาษานั่นก็คือการใช้แบบทดสอบแต่แบบทดสอบเนี่ยค่ะเป็นแบบทดสอบที่แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินรู้เกี่ยวกับวิธีการแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้มันสอดคล้องกับวิธีการนะคะเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษานะคะก็จะเป็นแบบสังเกตเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะใช้แบบทดสอบพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งแบบทดสอบตรงนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งได้พูดไปน่าจะเป็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นแบบมาตรฐานที่เขาสร้างมาแล้วได้คุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ประเมินทางด้านภาษาของเด็กหรือว่าจะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือในพาร์ทของการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กนะคะอาจารย์แป้งค่ะในส่วนต่อไปเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งถามไว้ก็คือในเรื่องของการสร้างเสริมหลังจากเราประเมินแล้วเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะทำได้ไม่ยากเลยทำได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเลยนั่นก็คือผ่านกิจกรรมการอ่านนะคะกิจกรรมการอ่านตรงนี้ค่ะถ้าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะจัดเตรียมมุมหนังสือนะคะมุมเล็กๆให้เด็กอะค่ะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยไปหยิบจับสัมผัสหนังสือเปิดดูอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นก่อนนอนก็เล่านิทานให้ลูกฟังหรือบางวันเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เด็กเป็นคนเล่าให้ฟังซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านภาษาแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยนะคะในส่วนที่โรงเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วในกิจกรรมเสรีเนาะจานแป้งก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้าไปใช้ในมุมหนังสือนะคะไปสัมผัสหนังสือเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นการเล่นแต่งประโยคการเล่านิทานนะคะการแบบฝึกการเล่านิทานเล่าต่อๆกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่การเมื่อกี้เนี้ยดีมากเลยการเปิดโอกาสให้เด็กอ่ะได้ทำกิจกรรมต่างๆอ่ะค่ะเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ภาษาตรงเนี้ยค่ะมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะมันทำให้ภาษาของเด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัยนะคะนี่ก็คือในมุมมองของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยค่ะค่ะอาจารย์แป้งคะอยากจะให้อาจารย์แป้งอะค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะในส่วนการประเมินด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์4องค์ประกอบนะคะได้แก่ความคิดริเริ่มนะคะความคิดคล่องแคล่วนะคะความคิดยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความคิดละเอียดละออนะคะในส่วนความคิดริเริ่มนะคะอาจารย์หนุ่
0: ย
1: เราก็จะพูดถึงความคิดที่แปลกใหม่นะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับชิ้นงานเดิมนะคะรวมทั้งพฤติกรรมการกล้าแสดงออกก็ถือว่าเด็กมีความคิดริเริ่มเหมือนกันนะคะในส่วนที่2นะคะความคิดคล่องแคล่วเนี่ยมันจะมีกรอบเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะถ้าคิดในปริมาณมากนะคะตามกรอบเวลาที่กำหนดนะคะก็จะเป็นความคิดคล่องแคล่วนะคะเช่นเนี่ยถ้าเกิดให้เวลา5นาทีเด็กๆเนี่ยก็ต้องบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่

0: ที่ทำมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กคนไหนเนี่ยบอกได้มากก็แสดงว่าเด็กคนนั้นมีความคิดคล่องแคล่วนะคะในส่วนที่3นะคะความคิดยืดหยุ่นเนาะความคิดยืดหยุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงความคิดนอกกรอบนะคะคิดอะไรที่แตกต่างจากเดิมหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นการคิดแก้ปัญหาก็ได้นะคะสมมติว่าลืมเอาอุปกรณ์มาแต่ว่าจะต้องประดิษฐ์ชิ้นงานก็ต้องคิดว่าจะหาอุปกรณ์อะไรมาใช้ทดแทนนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นความคิดละเอียดละออนะคะความคิดละเอียดละออเนี่ยเป็นความคิดที่มันเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานแล้วมีรายละเอียดก็ถือว่าเขามีความคิดละเอียดละออนะคะหรือไม่ก็การที่เด็กอธิบายเรื่องราวต่างๆโดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะก็แสดงว่าเด็กๆนี่มีความคิดละเอียดละออเหมือนกันนะคะในส่วนวิธีการประเมินนะคะเราก็ใช้หลายวิธีการแต่ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือการใช้การทดสอบนะคะก็แบบทดสอบเนี่ยที่ใช้ในการทดสอบก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้วิธีการสังเกตในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งนะคะเราสามารถใช้วิธีการประเมินชิ้นงานของเด็กๆนะคะจากชิ้นงานที่เด็กๆสร้างจริงๆนะคะหรือจากการสร้างบล็อกของเด็กๆด้วยนะคะในส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะก็มี2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะอันเนี้ยครูปฐมวัยอย่างเราเนี่ยรู้จักกันแน่ๆนะคะ
1: เช่
0: นเช่นแบบทดสอบของทอร์แลนด์นะคะอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็แบบทดสอบของเจแลนด์ออแบนนะคะ
1: เคยใช้ค่ะ
0: เคยใช้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่ครูคิดขึ้นเองค่ะแต่ว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วนะคะ ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็มีเท่านี้ค่ะอาจารย์นุ้ย
1: ค่ะ
0: ค่ะก็นอกจากการประเมินพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราต้องสร้างเสริมพฤติกรรมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
0: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรามีวิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยยังไงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะสำหรับในส่วนของการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเราเอาตัวที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยนะคะเป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2มิติด้วยกันมิติแรกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านนี้ให้กับเด็กได้โดยการจัดเตรียมสื่อต่างๆที่มันเอื้อต่อการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นมีการเตรียมพวกเลโก้ตัวต่อหรือไม้บล็อกต่างๆเพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะใช้วิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เด็กอยู่ที่บ้านนะคะก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเชิญชวนให้เด็กอะค่ะมาช่วยกันจัดตกแต่งอาหารนะคะเด็กก็อาจจะเอาชิ้นแตงกวาเนอะเอามาทำเป็นแบบตาหูจมูกปากแล้วแต่จินตนาการของเขานะคะหรือว่าอาจจะให้เด็กนะคะได้จัดห้องนอนของเด็กเองเด็กเขาก็จะได้ครีเอทได้ออกแบบได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการนำสิ่งของอาจจะเป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆเอาไปวางมุมใดมุมหนึ่งนะคะให้เขาได้ออกแบบด้วยตัวเขาเองซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลต่อจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์หรือถ้าเป็นพ่อแม่สายแดนซ์หน่อยก็เปิดเพลงให้เด็กทำท่าทางประกอบเพลงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของจินตนาการท่าทางความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างท่าทางต่างๆนะคะแล้วก็ในอีกมิติหนึ่งอย่างที่ได้บอกอาจารย์แป้งไปก็คือในมิติของคุณครูนะคะมิติของครูส่วนใหญ่แล้วครูก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมเนาะก็กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็อย่างเช่นกิจกรรมไหวและจังหวะให้เด็กทำท่าทางจำจินตนาการนะคะทำเป็นแมวทำเป็นหมูตามจินตนาการของเขานะคะหรือว่าในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ให้เด็กได้วาดรูปตามจินตนาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคุณครูเนี่ยต้องใช้คำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดคำพูดนั้นออกมานะคะ
0: ค่ะ
1: จากตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะว่าในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาทั้งในเรื่องของภาษาก็ดีทั้งในเรื่องของการคิดรวมไปถึงในเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อท่านผู้ชมเนาะในการนำไปประเมินและก็สร้างเสริมในส่วนของทางด้านสติปัญญานะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์แป้งเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็โอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา20303นะครับชื่อชุดวิชาคือจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างมีเนื้อหาที่อัดแน่นเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใส่ใจในเชิงของเนื้อหาทฤษฎีซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ศึกษาศาสตร์ทุกท่านจะต้องเรียนนะครับสำหรับรายการสอนเสริมทางไกลในวันนี้ก็เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านเพื่อที่จะเสริมการอ่านจากตำราหลักของเรานะครับนักศึกษาสามารถที่จะรับชมรายการของเราผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์แล้วก็เข้าไปในเมนูเหล่านั้นก็จะมีคำว่า e-tutorial อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนักศึกษาคลิกก็จะสามารถที่จะได้รับชมย้อนหลังนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมชุดวิชา20303นี้นอกจากจะรับชมทาง e-tutorial นี้แล้วยังสามารถที่จะรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดไว้ให้ในแต่ละแห่งที่ทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้จะแบ่งเป็น5ครั้งด้วยกันนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1ซึ่งครั้งที่1นี้จะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับใน3ช่วงก็คือแต่ละช่วงจะเป็น1หน่วยนะครับจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับช่วงแรกจะเป็นหน่วยที่1ว่าด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับช่วงที่2จะเป็นหน่วยที่2จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นเป็นวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญมากนะครับซึ่งคุณครูส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่กับวัยรุ่นเยอะนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายของในครั้งที่1นี้จะเป็นหน่วยที่3นะครับเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งยุคนี้ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ยุควัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยก็ทั้ง3หน่วยในช่วงแรกนี้มีเนื้อหาที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับสำหรับหน่วยที่1นะครับก็จะว่าด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับของชุดวิชาของเราซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะครับสำหรับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรนาถแสนสาจะเป็นผู้บรรยายนะครับหน่วยที่1นี้มันมีสิ่งที่สำคัญช่วงแรกก็คือความเป็นมาของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับการศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการจากการศึกษาแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1เนี่ยผู้ให้ความสนใจศึกษาจะเป็นระยะการศึกษาพฤติกรรมเด็กในชีวิตประจำวันแต่ละวันเด็กมีพัฒนาการอย่างไรก็จะศึกษาในแต่ละวันของพฤติกรรมของเด็กที่เป็นไปนะครับระยะที่2เนี่ยนักจิตวิทยาจะเน้นศึกษาพฤติกรรมเด็กที่โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นตัวศึกษาก็คือมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับระยะที่3จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมเด็กตามช่วงวัยนะครับซึ่งวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นแต่ละช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปเรื่อยๆจนถึง12ปีเนี่ยนะครับแต่ละช่วงวัยก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปคนนี้ก็จะเน้นช่วงนี้นะครับส่วนระยะที่4จะเป็นศึกษาพฤติกรรมเด็กที่เน้นทฤษฎีการเรียนรู้นะครับเพื่อจะรู้ว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีการเรียนรู้อะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ระยะสุดท้ายในระยะที่5ก็เน้นกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละระยะนี้ก็จะมีวิธีการที่จะต่อยอดของการและการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่มีบทบาทเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าเรื่องเด็กนะครับแล้วก็ทำให้วงการวิชาการทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนี่มีพัฒนาการก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ท่านแรกนี่ก็คือท่านชื่อว่าเพลโตนะครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณเลยแหละนะครับเป็นคนแรกเลยที่ให้ความสนใจศึกษาเรื่องการเจริญงอกงามของมนุษย์คือมนุษย์นี่มันจะมีความงอกงามอยู่ภายในนะครับเห็นการความสดใสของวัยเด็กของเขาเติบโตขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับหน้าตาอะไรทั้งหลายนี่ก็เกิดความงอกงามก็เน้นเรื่อง growth ของมนุษย์นะครับส่วนท่านที่2ชื่อคอร์มินิอุสนะครับท่านนี้ก็จะย้ำความแตกต่างระหว่างบุคคลคือแต่ละคนเติบโตมาจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งอย่างที่เราเคยยินว่า individual different นะครับท่านนี้ก็สนใจเรื่องนี้เป็นคนแรกที่ทำการศึกษาเด็กแบบรายบุคคลและก็เป็นคนริเริ่มเชิญชวนสังคมว่าให้มีโรงเรียนสำหรับแม่เพราะว่าแม่คือบุคคลที่หล่อหลอมเด็กนะครับท่านที่3นะครับชื่อจอห์นล็อกท่านนี้เราคุ้นเคยชื่อนะครับเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษแล้วก็มีวาทกรรมที่โด่งดังนะครับเปรียบเทียบเด็กว่าเด็กเหมือนกับกระดานชนวนที่ว่างเปล่าหมายความว่าเติบโตมาบนความว่างเปล่าแล้วผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะครับเครือญาติหรือคุณครูเนี่ยก็จะเป็นผู้เติมสีสันเติมประสบการณ์ที่ดีงามให้กับชีวิตแต่เด็กบางคนก็อาจจะได้รับการเติมสิ่งที่ไม่สวยงามกับชีวิตเข้าไปก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของเขาต่อเนื่องมานะครับส่วนท่านที่4นะครับชื่อจังจัก

รุสโซหรือบางคนก็อาจชองชาร์กเนี่ยนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับถ้าเป็นชาวฝรั่งเศสมีความเชื่อว่าเด็กดีมาแต่กำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นความดีตัวนี้เนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำลายสิ่งที่ดีติดตัวเข้ามานะครับสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับสิ่งแรกสุดที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเมื่อมีการศึกษาพัฒนาการมาเป็นระยะแล้วก็ได้มาสรุปเป็นความหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญของการที่เราจะศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับคำว่าความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กคืออะไรนะครับเป็นจิตวิทยาแขนงย่อยของจิตวิทยาพัฒนาการเพราะพัฒนาการมีหลายช่วงวัยแล้วก็หลายด้านด้วยนะครับแต่จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนี่ถือว่าแขนงย่อยๆหนึ่งแขนงที่มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับอันนี้นักศึกษาต้องดูช่วงวัยและจดจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นวัยเด็กทางจิตวิทยาจะบอกว่าตั้งแต่ปฏิสนธิเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงอายุ12ปีนี่คือวัยเด็กนะทุกด้านเลยไม่ว่าจะด้านร่างกายด้านความคิดด้านอารมณ์ความรู้สึกเจตคติสังคมบุคลิกภาพแล้วก็สติปัญญาด้วยนะครับทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ทราบลักษณะพฤติกรรมแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกช่วงวัยของเขาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง12ขวบนะครับเวลาเราศึกษาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญซึ่งความสำคัญก็หมายถึงประโยชน์ด้วยนะครับความสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องพัฒนาการเด็กนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ทุกท่านที่เรียนปฐมวัยกลุ่มนี้จะอยู่ในวัยนี้เลยรวมทั้งปฐมศึกษาด้วยนะครับอันดับแรกเลยช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนะครับเด็กคือจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็ช่วยให้รู้ลำดับขั้นและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยวันเวลาผ่านไปแต่ละเดือนนะครับแต่ละปีช่วงวัยเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากนะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจความแตกต่างแต่ละคนเด็กแต่ละคนจะมีพื้นฐานทางกายภาพทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นครูเราจะพบเด็กว่าแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับและทำให้ทราบถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยรวมทั้งเราจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็จัดสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็กให้ถูกต้องตามหลักพัฒนาการของเด็กนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ของการที่เราจะศึกษานะครับเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเนี่ยทำไมเราต้องศึกษานะครับวัตถุประสงค์อันดับแรกเพื่อที่เราจะได้บรรยายหรือ description เนี่ยครับเป็นการบรรยายเรื่องราวข้อมูลต่างๆพรรณนาออกมาเพื่อที่จะได้ให้นำความรู้เหล่านั้นไปอธิบายสิ่งที่เราได้สังเกตได้เรียนรู้นั้นๆ นะครับอันที่2คืออธิบายอันนี้คำว่าอธิบายเนี่ยจะพูดถึงเหตุและผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยายมันเหมือนกับพรรณนาข้อมูลทั่วไปแต่พออธิบายนี่แปลว่าบอกเหตุบอกผลที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ถึงปรากฏการณ์ต่างๆให้กระชัดให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นนะครับอันที่3เราจะมาทำนายได้ด้วยนะครับเช่นเราเห็นพฤติกรรมว่าเป็นแบบนี้สิ่งแวดล้อมเป็นแบบนี้พฤติกรรมพื้นฐานเป็นแบบนี้เราสามารถค่อนข้างจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าเราทำนายว่าพฤติกรรมอนาคตจะเป็นไปในทางร้ายเราจะต้องรีบป้องกันแก้ไขอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเราเพิ่มตัวเรียกว่าสิ่งแวดล้อมการลมฤดูที่ดีแล้วก็ทำนายได้ว่าเขาโตขึ้นเขาต้องเป็นคนดีเงี้ยเขาเรียกว่าเรียนรู้เพื่อการทำนายนะครับหรือ prediction นี่นะฮะและสุดท้ายก็เพื่อการควบคุมด้วย control ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนธรรมชาติทางสังคมปัจจัยต่างๆควบคุมตัวแปรต่างๆที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาการของเขาเพื่อนำไปควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดควบคุมให้หายไปแล้วก็ปรับบางสิ่งบางอย่างที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้มันนี่คือวัตถุประสงค์ที่ทำไมเราต้องเรียนจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีแล้วครับทีนี้ทฤษฎีจะเป็นคนเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจแล้วเพราะว่าช่วงสุดท้ายจะได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ด้วยนะครับทฤษฎีพัฒนาการแรกที่จะยกให้นักศึกษาได้รู้จักก็คือพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์ซิกมันด์ฟรอยด์นะครับซิกมันด์ฟรอยด์นี้เขาได้แบ่งพัฒนาการทางเพศไว้ทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะครับในที่นี้นะครับก็จะเชื่อมโยงเฉพาะเด็ก0ถึง12ขวบเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วฟรอยด์ก็พูดมากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราพูดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเราจะตีขอบเขตไว้แค่0ถึง12ขวบนี้นะครับแบ่งออกเป็น5ขั้นนะครับขั้นแรกเขาเรียกว่าขั้นปากหรือ oral stage วัยนี้ก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ขวบนะครับเขาจะรู้สึกพึงพอใจบริเวณที่เป็นปากนะครับเพราะว่าปากนี่ก็จะใช้ในการดูดนมทำนู่นทำนี่เพราะว่าเด็กจะเล่นน้ำลายมั่งเล่นปากมั่งอย่างเงี้ยครับทำให้เด็กเกิดความสนองความพึงพอใจตนเองโดยการดูดโดยเฉพาะดูดนมแม่เนี่ยเขาก็จะมีความสุขและพึงพอใจตัวเองมากนะครับขั้นที่2เรียกว่าขั้นอวัยวะขับถ่ายหรือ anon stage นะครับเด็กจะเริ่มพัฒนาการนี้
อย่างสมวัยของเขาคือช่วง1ขวบถึง3

ขวบนะครับก็จะรู้สึกพึงพอใจเขาเรียกว่าทวารหนักนะครับบางทีก็เขาก็จะสนใจแล้วรวมทั้งขั้นที่3เนี่ยก็สนใจอวัยวะเพศตนเองด้วยนะครับคือ3ถึง5ขวบก็จะเริ่มสงสัยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอาจจะมือเอามือไปจับไปต้องแล้วก็ระยะนี้ก็อาจจะต่อเนื่องเข้ามาในช่วง 4-5 ขวบด้วยซึ่งถ้าผู้ใหญ่ไปตีมือไปขัดขวางเขาก็อาจจะกลายเป็นปมขัดแย้งในใจได้มันแต่ดังนั้นเราจึงควรจะรู้ว่าพัฒนาการแบบนี้เกิดขึ้นในเด็กแต่ละช่วงวัยนะครับและขั้นที่4เรียกว่าขั้นแฝงเนี่ยช่วงอายุ 6-11 ปีในขั้นนี้สิ่งที่เขาพึงพอใจจะไม่ปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะนะครับเสมือนว่าขั้นแฝงของพลังลิบิโดเนี่ยเป็นระยะพักในเรื่องเพศแล้วก็จินตนาการทางเพศเด็กจะเริ่มมีสังคมออกภายนอกบ้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไปเรียนข้างนอกแล้วป.6 ขวบ7ขวบก็จะเริ่มเข้าป.1 ป.2 ป.3 ก็เริ่มไปปรับเพื่อนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปากอวัยวะเพศหรือทวารหนักเนี่ยเขาก็จะพักตัวไปก่อนลืมไปก่อนแล้วก็เริ่มให้ความสนใจกับเพื่อนกับสารภาพในสถานการณ์ในโรงเรียนมากขึ้นนะครับและขั้นที่5ขั้นอวัยวะเพศตอนปลายตอนนี้พอเด็ก12ขวบเนี่ยซึ่งฮอร์โมนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วเด็กก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเด็กทุกวันนี้เข้าสู่วัยรุ่นเร็วมากบางครั้ง11ขวบก็มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศเกิดขึ้นแล้วแล้วเด็กก็จะเริ่มมีความเป็นวัยรุ่นซึ่งเราจะได้เรียนหน่วยที่2เรื่องจิตวิทยาการพัฒนารุ่นต่อไปด้วยนะครับทฤษฎีที่พูดถึงการพัฒนาการเด็กที่น่าสนใจอีกคนนึงคือของเพียเจนี่เขาเน้นเรื่องพัฒนาการด้านสติปัญญาของฟรอยด์ตะกี้เน้นเรื่องเพศใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นของเพียเจเน้นสติปัญญาซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับนักศึกษาครับเพียเจอธิบายพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นเขาเน้นนะครับเป็นระดับขั้นตอนตามความสามารถทางการคิดเน้นทางการคิดนะครับแบ่งเป็น4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เพียเจบอกว่าเป็นขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเด็กๆก็จะเริ่มเป็นไงครับมีการเคลื่อนไหวมีการประสาทสัมผัสตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับจนถึง2ขวบพฤติกรรมเด็กวัยนี้จะขึ้นอยู่กับเขาจะรับรู้ผ่านการประสาทสัมผัสการจับการดูดการสัมผัสแล้วก็เคลื่อนไหวกิ้งตัวไปมาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะเรียนรู้นั้นสติปัญญาเริ่มเกิดแล้วถ้าเด็กนอนนิ่งๆแปลว่าสติปัญญาที่เขาอาจจะเริ่มไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วก็สามารถสังเกตได้นะครับมันเด็กเคลื่อนไปเคลื่อนมาแปลว่านั่นแหละคือปกติแล้วนะครับพอขั้นที่2เริ่มคิดเรียกว่าการคิดก่อนการปฏิบัติการคิดมี2แบบนะครับคิดขั้นที่2นี้ต้องจดจำนะครับขั้นการคิดก่อนปฏิบัติการขั้นนี้เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ขวบนะครับเด็กเริ่มมีความคิดความเข้าใจแบ่งเป็นอีก2ขั้นตอนย่อยด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือขั้นกำหนดความคิดไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นของที่เด็กอายุประมาณ 2-4 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้นสามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์2เหตุการณ์หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงกันเหตุการณ์หนึ่งเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเด็กสามารถเริ่มจะโยงได้แล้วว่าถ้าอย่างนี้จะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะไม่อย่างนี้นี่นะครับส่วนขั้นที่2ย่อยของขั้นที่2เนี่ยนะครับคือขั้นใช้ความคิดเอาเองโดยไม่ใช้เหตุผลเด็ก 4-7 ขวบนี่ก็จะคิดเอาเองอะครับเด็กจะเกิดความคิดรอบยอดต่างๆซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ก็จะเริ่มคิดเอาเองเพราะเป็นคิดก่อนปฏิบัติการนะครับข้อ3นะครับขั้นการคิดยังมีเหตุผลรูปธรรมอันนี้เป็นขั้นที่ดีที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นคือ 7-11 ขวบเนี่ยเริ่มเข้าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 แล้วนะครับการเรียนการสอนจะต้องมุ่งให้เด็กมีเหตุมีผลเชิงรูปธรรมให้มากขึ้นโดยเฉพาะขั้นที่4นี่เป็นขั้นที่สำคัญคือคิดเหตุผลอย่างที่เป็นเชิงนามธรรมด้วยนะครับข้างบนนี้เป็นรูปธรรมข้างล่างนี้จะขั้นที่4นี่จะเป็นนามธรรมมากขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วง 11-15 ปีนั่นแปลว่าคาบเกี่ยวระหว่างวัยเด็กตอนปลายกับวัยรุ่นตอนต้นเพราะวัยรุ่นตอนต้นจะเริ่มสัก12 13 14 15นะครับแต่เนื่องจากว่าเพียเจเนี่ยเขามีทฤษฎีครอบยาวไปจนถึงวัยรุ่นนี้ด้วยนะครับดังนั้นเราเห็นว่ามันมีความเชื่อมต่อกันอยู่เด็กจะสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรมได้นะครับทีนี้เรามาดูของอีริกสันนะครับขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันก็น่าสนใจเราจะมีประโยคที่มันจะเป็นคําที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือคนละขั้วกันแต่ละขั้นนะครับเช่นขั้นที่1ถ้าเด็กเลี้ยงดูดีจะรู้สึกไว้วางใจอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยได้รับการใส่ใจแต่ในทางตรงข้ามถ้าเขารู้สึกว่าถูกทําร้ายถูกทอดทิ้งถูกอะไรเขาจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นอีริกสันบอกว่าแต่ละขั้นมันจะมี2ขั้วขั้วรู้สึกไว้วางใจคือ sense of trust แล้วก็ขั้วของความรู้สึกวิตกกังวลหวาดระแวงแววตาของเด็กก็จะส่อแววเลยว่าเด็กแบบไม่มั่นคงในชีวิตตนเองความปลอดภัยตนเอง

แม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆนะครับคือ mistrust เป็นช่วงที่เกิด1ปีเป็นขั้นที่เด็กต้องการความรักความสนใจเอาใจใส่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กที่เป็นเขาเรียกว่า wanted child เนี่ยได้รับความอบอุ่นดูแลเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกค่อยๆพัฒนาความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมาขั้นที่2ก็จะมี2ขั้วเหมือนกันคือพวกเรียกว่ารู้สึกเป็นตัวของตัวเองนะครับ autonomy นี่แปลว่าแบบมันเหมือนค่อยความเชื่อมั่นชี้นำนำพาตนเองแต่ doubt ตัวนี้เป็นความรู้สึกสงสัยไม่มั่นใจลังเลว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองได้ไหมเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เกิดขึ้นช่วง 2-3 ปีขั้นที่เด็กเริ่มเป็นตัวของตัวเองมีความสำคัญแสดงออกว่าตัวเองมีความสามารถนะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ดีครูก็ดีต้องให้เด็กรู้สึกว่าให้เขาได้ค่อยๆยืนด้วยตัวเองให้ได้เขาจะได้ชี้นำตนเองได้นะครับขั้นที่3ความคิดได้เริ่มกับความรู้สึกสำนึกผิดคำสองคำนี้ก็เป็นคำที่เป็นสองขั้วขัดแย้งกันเกิดขึ้นในช่วง 3-5 ปีนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กจะเรียนแบบคนในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ชอบที่จะค้นคว้าทดสอบสิ่งใหม่ๆถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงดูดีเด็กก็จะรู้สึกอยากจะริเริ่มอยากจะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำสิ่งดีๆไปแต่ถ้าผู้ใหญ่ดุด่าว่ากล่าวตำหนิบ่อยๆจะเกิดภาวะกิลต์ไปว่ารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ไม่อยากทำสิ่งใหม่เพราะทำแล้วก็โดนว่าโดนตำหนินะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่3นี่เป็นขั้นที่ถ้าเราอยากให้เด็กเติบโตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0 เนี่ย initiative เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เด็กเกิดให้ได้อย่าไปหักห้ามเด็กมากนะครับต่อไปข้อที่ขั้นที่4นะครับเป็นความขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกต่ำต้อยindustry มันจริงๆบางคำก็เหมือนกับแปลว่าอุตสาหกรรมอุตสาหะพยายามอะไรเงี้ยนะครับกับความรู้สึกแบบ inferior เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าด้อยค่าช่วง 6-12 ขวบก็คือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อย่างเงี้ยนะครับป.5 ป.6 5-6 ปีเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญมากถ้าเราคิดว่าเด็กเหมือนผ้าขาวเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เราจะพยายามเติมให้เด็กเข้าไปให้เด็กเข้าไปอยู่กับโรงเรียนนะครับให้ได้ทำตัวให้น่ารักเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเด็กก็จะมีกำลังใจคำชมเชยจากพ่อแม่พี่น้องจากผู้ใหญ่จึงเป็นสิ่งสำคัญอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็ชมนะครับเด็กวัยนี้ก็จะมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็พึงพอใจในตัวเองมากไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าต่ำต้อยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนี้นะครับเขาก็ได้แบ่งออกมาเป็นขั้นๆซึ่งเน้นขั้นพัฒนาการการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเขาที่สำคัญมากเลยนะครับซึ่งการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี้จะออกแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันในแต่ละระดับจะแบ่งเป็น2ขั้นย่อยเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็เลยกลายเป็น6ขั้นย่อยนะครับแต่สำหรับจริยวิทยาการเด็กนี่เราจะพูดถึงแค่2ระดับแรกใน2ระดับแรกจึงหมายถึง4ขั้นย่อยนะครับสำหรับระดับแรกก็คือระดับก่อนเกณฑ์หรือ pre-conventional level นี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กเริ่มมีจริยธรรมตั้งแต่ช่วง 2-10 ปีนะครับเด็กวัยนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องผู้ใหญ่จะต้องเน้นเรื่องการให้รางวัลหรือลงโทษแล้วเด็กก็จะรู้สึกถูกตัดสินถูกผิดต่างๆนะครับเด็กวัยนี้จะเชื่อถือผู้ใหญ่มากแล้วก็ทำตามที่สังคมกำหนดอะไรว่าดีเด็กก็จะทำตามอะไรไม่ดีเด็กก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะกลัวถูกลงโทษนะครับแล้วก็พยายามทำดีเพราะว่าได้รับคำชมได้รับรางวัลเขาก็จะมีความสุขนะครับมันเขาจะเลือกทำพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็มีจิตใจจดจ่ออยู่ที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นเด็กนะครับเขาอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงผู้ใหญ่หรือสังคมอื่นๆใดเท่าไหร่นะครับในระดับที่1ก่อนเกณฑ์เนี้ยเราจะแบ่งเป็น2ขั้นย่อยด้วยกันนะครับขั้นที่1เราเรียกมันว่าขั้นการใช้การลงโทษเป็นเหตุผลของการตัดสินเราจะเห็นเลยนะครับว่าเด็กช่วง 2-7 ปีเนี่ยเขาจะพยายามหลบหลีกการถูกลงโทษแล้วเด็กก็จะเคารพกฎเกณฑ์ผู้ใหญ่บอกอะไรก็จะเชื่อฟังเพราะว่ากลัวถูกลงโทษใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองรู้สึกเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจนะครับคือการลงโทษผู้ใหญ่นี่มักจะทำให้เจ็บกายและเจ็บใจ2 อย่างทีนี้ในขั้นที่2เด็กก็จะเริ่มใช้การตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นเหตุผลในการตัดสินที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีวัย 7-10 ปีเป็นขั้นการแสวงหารางวัลแล้วครับทีนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กจะพยายามทำดีทำตามกฎระเบียบเป็นกู๊ดบอยว่างั้นนะฮะกู๊ดเกิร์ลนะครับเพราะว่าพอเขาทำตัวดีเป็นที่ต้องการเป็นที่คาดหวังของสังคมเด็กก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่รู้จักว่าเด็กก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษเราก็ใช้การลงโทษเนี่ยไปปรับพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ให้หายไปนะครับและเด็กเองต้องการความรักต้องการรางวัลต้องการขนมต้องการสิ่งของหรือคำชมเชยนั้นเราก็จะต้องให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเด็กจะได้พัฒนาจริยธรรมส่วนนี้

ซึ่งก็เรียกว่าขั้นตอบสนองความต้องการตนเองอยากได้รางวัลนะครับเป็นเหตุผลในการตัดสินใจนะครับทีนี้มาที่ระดับตามเกณฑ์เป็นระดับที่2นะครับระดับที่2ก็แบ่งเป็น2ขั้นเหมือนกันก็เรียกว่าขั้นที่3ที่4ขั้นที่2นี้เป็นยังไงระดับที่2เป็นยังไงนะครับก็เป็นขั้นที่เด็กมีจริยธรรมตามเกณฑ์ตามประเพณีนิยมที่เราทําเป็นรูปแบบประเพณีนิยมในสังคมซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเด็ก10ถึง16ปีเพราะเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นการกระทําระหว่างกันในสังคมนะครับก็เริ่มเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายแล้วก็วัยรุ่นตอนต้นแล้วก็เข้าสู่ตอนกลางพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่าเราแยกหน่วยเป็นจีวีวัยเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันก็เลยคาบเกี่ยวกันทีนี้พัฒนาการตามเกณฑ์เนี่ยเป็นพัฒนาการทางจริยธรรมระดับจะยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมสังคมมีกฎเกณฑ์อะไรนะครับมีวิถีประชาอย่างไรนะครับมีกฎศีลธรรมอย่างไรมีกฎหมายอย่างไรเด็กก็เริ่มที่จะทำแล้วกฎระเบียบในสังคมเป็นยังไงเด็กก็เริ่มอยากทำตามนะครับแล้วเขาก็จะไม่อยากทำความผิดด้วยเพราะเด็กทุกคนต้องการการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆในสังคมนะครับอยากให้ตนเองเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะความเป็นวัยรุ่นนี้จะยอมไม่ได้เลยที่จะถูกปฏิเสธหรือถูกให้ออกจากกลุ่มเขาก็จะตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มซึ่งคำว่าเกณฑ์เนี่ยในที่นี้เนี่ยมีทั้งเกณฑ์กลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มเพื่อนเกณฑ์ในครอบครัวนะครับกฎเกณฑ์ของโรงเรียนนะครับอย่างไรก็ตามเขาก็พยายามที่จะทำตามเพื่อจะได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงนั้นวัยนี้จะเป็นวัยที่ยึดบุคคลที่ตนรักเป็นแบบฉบับหรือระเบียบของกลุ่มเป็นเกณฑ์เพราะเราจะพบว่ากลุ่มของเขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่จะเป็นตัวแบบการเป็นตัวแบบเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับพึงระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงออกต่างๆเนี่ยเด็กจะสังเกตนะครับเด็ก10ถึง16ปีเนี่ยจะสังเกตแล้วก็เรียนแบบทำไมต้องจังนั้นเพราะว่าเขาต้องทำตามกฎเกณฑ์ถ้าเขาไม่ทำตามกฎเกณฑ์เขาก็จะรู้สึกถูกปฏิเสธนะครับอะไรก็ตามนะครับในระดับที่2นี้เรียกว่าระดับตามเกณฑ์ก็ยังแบ่งเป็นขั้นย่อยอีก2ขั้นนะครับเช่นนะครับขั้นที่3เราเรียกว่าขั้นที่3แล้วกันนะครับเพราะอยู่ในระดับที่2นะครับขั้นที่3ขั้นนี้เป็นการขั้นใช้การยอมรับของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินเด็กจะทำตามความเห็นชอบของกลุ่มทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมหรือตามแบบฉบับของสังคมเพื่อต้องการการยอมรับของกลุ่มระยะนี้เด็กจะมีอายุอยู่ระหว่าง10ถึง13ปีนะครับเป็นขั้นการทำตามผู้อื่นที่เห็นชอบในวัยรุ่นหรือว่าเพียร์กรุ๊ปนะครับนักเรียนนักศึกษาจะเคยได้ยินคำว่าเพียร์กรุ๊ปคือกลุ่มเพื่อนนี่จะมีพลังกดดันอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยเด็กตอนปลายวัยรุ่นตอนต้นนี่นะครับถ้าไม่ทำตามถูกปฏิเสธจากเพื่อนเขาจะรู้สึกว่าชีวิตด้อยค่าไร้ค่าดังนั้นคุณครูหรือผู้ปกครองนะครับหรือผู้ใหญ่ที่เห็นจะต้องพยายามให้เด็กได้มีความรู้สึกว่าเหตุผลเหล่านี้เนี่ยการตัดสินคล้อยตามเพื่อเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดด้วยเช่นกันนะครับและขั้นที่4นะครับขั้นสุดท้ายในช่วงของวัยเด็กเป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมนะครับก็คือขั้นใช้ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินระยะนี้เด็กจะมีอายุระหว่าง13ถึง16ปีเป็นขั้นที่เขาก็จะทำตามบทบาทหน้าที่ของเขาเช่นหน้าที่เป็นนักเรียนก็มีบทบาทว่าต้องตั้งใจเรียนนะครับทำงานตามที่คุณครูกำหนดมอบหมายอยู่ที่บ้านก็ช่วยเหลือการงานที่บ้านอยู่ในสังคมกว้างๆทั่วไปก็ดำเนินตามกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์นั้นๆนะครับเขาก็จะค่อยๆปฏิบัติตามจนกลายเป็นค่านิยมของตัวของเขาแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นระดับอายุเด็กตั้งแต่10ขวบจนถึง16ปีเนี่ยเป็นเด็กที่จะสังเกตกฎเกณฑ์ทางสังคมแล้วก็ทำตามสังคมตามกฎเกณฑ์สังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่อยู่รายรอบทั้งหลายรวมทั้งคุณครูที่เรียนศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับวัยเด็กจึงเป็นวัยที่หล่อล้อมที่จะให้เขาเติบโตเป็นเด็กที่จะเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในคิดของโคเบิร์กเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับในเรื่องสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงจะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กที่เรากล่าวมานี้นะครับสิ่งที่เราจะประยุกต์ใช้เราจะพูดถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กนะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านชีวภาพปัจจัยชีวภาพที่มีอิทธิพลต่อเด็กเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ระยะก่อนคลอดเลยทีเดียวคือตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์นี้นะครับแบ่งเป็น2ปัจจัยได้แก่พันธุกรรมที่ติดตัวถ่ายทอดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่นะครับที่มาอยู่ในตัวเด็กนะครับรุ่นปู่ย่าตายายมียีนเด่นยีนด้อยอะไรก็จะถ่ายทอดมาตามพันธุกรรมและนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ของมารดาด้วยนะครับต่อไปเป็นปัจจัยด้านจิตใจอันนี้มีความสำคัญนะครับมีทั้งหมดอยู่4ปัจจัยย่อยด้วยกันได้แก่ปัจจัยการรับรู้ภายในตนเองปัจจัยด้านความคิด
ปัจจัยด้านอารมณ์และก็ปัจจัยด้านบุคลิกภาพถ้าเป็นการรับรู้ภายในตนเองก็เป็นเรื่องที่รับรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เอามารับรู้แล้วก็มองมุมมองภายในตนเองเป็น internal perceptual ก็คือรับรู้ตัวเองอย่างไรนะครับปัจจัยด้านการคิดนี่ก็คือประสบการณ์ต่างๆที่อยู่แวดล้อมเขาเนี่ยมันก็จะหล่อหลอมความคิดของเขาถ้าสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเขาคิดเป็นคนมีเหตุมีผลใช้จริยธรรมเชิงเหตุเชิงผลที่ถูกต้องมาประกอบในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมต่างๆเด็กก็จะมีความคิดที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าไร้เหตุไร้ผลนะครับเด็กก็จะคิดไปอีกแบบนึงเช่นกันปัจจัยด้านอารมณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเราจะพบว่าเด็กบางคนจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันเนื่องจากว่าเด็กอาจจะได้รับยีนหรือพันธุกรรมที่ทำให้อารมณ์คล้ายๆกับเป็นคนที่รุนแรงทางอารมณ์มาก่อนนะครับแต่ถ้ามาเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีปัจจัยด้านอารมณ์ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะติดตัวมาแต่เกิดนะครับแต่ถ้าได้การหล่อหลอมมาดีอารมณ์เหล่านั้นก็จะสงบลงได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกปัจจัยด้านอารมณ์ก็คือด้าน EQ ใช่ไหมครับซึ่งปัจจัยเรื่อง EQ นี้แม้จะติดตัวมาแต่เกิดแต่ก็เปลี่ยนได้เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่จะเอื้อเกื้อหนุนให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายด้านจิตใจคือปัจจัยด้านบุคลิกภาพก็เป็นเรื่องของการเป็นต้นแบบด้านบุคลิกภาพนะครับที่บิดามารดาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับจะต้องเป็นตัวแบบที่ดีเป็นบุคลิกภาพที่ดีให้เด็กได้ซึมซับมาพัฒนาพฤติกรรมของตนนะครับปัจจัยด้านที่3คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับสำหรับสังคมไทยเรานี้ก็มีสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยเราอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยย่อยอยู่4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเรื่องที่2เป็นด้านสังคมนะครับเรื่องที่3จะเป็นด้านวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นด้านมนุษยวิทยานะครับแต่ละด้านนี้ก็จะเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เด็กได้เข้าไปสัมพันธ์ถ้าระหว่างบุคคลช่วงแรกสุดเด็กก็ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมีความรักความเอื้ออาทรความห่วงใยนะครับแต่ถ้าไปเข้าเรียกว่าปฐมวัยอ1อ2อ3นะครับเขาก็จะได้รับรู้จักครูพี่เลี้ยงนะครับครูพี่เลี้ยงก็เป็นตัวแบบที่ดีสัมพันธภาพที่ดีมีการสื่อสารที่นุ่มนวลอ่อนโยนนะครับมีการดูแลแบบเอื้ออาทรเด็กก็จะค่อยๆพัฒนาการเป็นไปตามวัยของเขานะครับคำว่าสมรรถภาพนี่เน้นการสื่อสารการพูดการโอบอุ้มการดูแลนะครับแต่ถ้าด้านปัจจัยด้านสังคมเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวโครงสร้างทางสังคมใหญ่พอสมควรเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมทางบุคคลที่จะแวดล้อมเขาที่จะเป็นตัวแบบให้เขาทีนี้คำว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแต่ก็มีผลต่อเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดเรื่องค่านิยมเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมการรับประทานอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการพูดสิ่งเหล่านี้มีผลต่อเด็กหมดเลยนะครับวัฒนธรรมการเคารพนับถือในผู้ใหญ่วัฒนธรรมทางศาสนาวัฒนธรรมต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้านมนุษยวิทยาเนี่ยคือในแต่ละกลุ่มชนจะมีความคิดความเชื่อมีสิ่งที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นแตกต่างกันเช่นถ้าเขาเติบโตมาในวัฒนธรรมที่มีมนุษยวิทยานี่หมายถึงว่าเช่นชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่างๆที่อยู่ร่วมกันเนี้ยวัฒนธรรมความคิดความเชื่อที่ถ่ายทอดจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่าของตนหรือชาติพันธุ์ของตนนี่ก็จะถ่ายทอดถึงเขาในสังคมไทยเองในแต่ละชุมชนนะครับก็จะมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างแม้แต่ในกลุ่มภาคกลางก็มีชนเผ่าที่เคยเคลื่อนย้ายอพยพมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายขอบของประเทศไทยเราก็จะมีตั้งแต่สุดเหนือจรดใต้เลยทีเดียวนะครับที่มีชาติพันธุ์มีความคิดความเชื่อวัฒนธรรมศาสนาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นและก็วัยผู้ใหญ่เช่นกันนะครับปัจจัยเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตด้วยนะครับตัวนี้ก็คือวงจรทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านชีวภาพด้านจิตใจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันมาตลอดช่วงตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวเขาเรียกทั้งวงจรของชีวิตนะครับมีผลทั้งทางมีตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์มารดาถ่ายทอดพันธุกรรมก็ปัจจัยทางสุขภาพกายสุขภาพจิตก็จะส่งผลต่ออารมณ์จิตใจสติปัญญาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้มีผลต่อเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละช่วงวัยทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับการนำทฤษฎีจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฟรอยด์มาใช้ไงได้บ้างนะครับฟรอยด์เขาพูดถึงพฤติการเกี่ยวข้องทางเพศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เด็กเติบโตมาเป็นไปตามขั้นตอนพฤติการทางเพศของเขาเนี่ยตั้งแต่ขั้นออรัลแอนนอนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับไปจนถึงขั้นที่เป็นวัยแฝงของเขาเนี่ยเราก็ควรที่จะให้เขาเติบโตตามวัยไม่ไปสกัดกั้นพฤติกรรมของเขาจนเขาเกิดปมขัดแย้งแล้วก็เกิดการเป็นบุคลิกภาพที่ขัดแย้งนะครับเราก็ต้องเลี้ยงดูฟรอยด์เลี้ยงดูลูกหลานของเรานะครับแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์ทีเดียว
ส่วนแนวคิดของเพียเจเนี่ยคุณครูสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับ

0: ช่นถ้าเราจะนำเสนอบทเรียนการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราก็ควรจะสอนให้ผู้เรียนที่พบกับความรู้สึกแปลกใหม่นะครับให้เขาคิดอย่างอิสระให้เขาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ initiative คือให้เขารู้สึกว่าสร้างสรรค์เยอะๆอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาผิดอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยครับเอาแนวคิดของ Piaget มาใช้ส่วนแนวคิดของอีริกสันนะครับอีริกสันนี่ก็สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เพราะว่าวัยนี้เป็นชอบวัยเรียนแบบใช่ไหมครับแล้วก็คิดเริ่มสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นผู้สอนจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนเช่นเราจะต้องเป็นผู้สอนที่มีความเมตตามีความอ่อนโยนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสไพเราะและคุณครูก็ต้องเป็นคนที่ตรงเวลาให้เด็กๆได้เห็นด้วยเราสามารถนำไปใช้ในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ปกครองนะครับก็ให้เป็นตัวแบบที่ดีเพราะว่าเด็กก็จะเรียนรู้แล้วก็ซึมซับกับสิ่งที่เขาได้เห็นตลอดเวลานะครับสุดท้ายครับก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าในแต่ละช่วงวัยของเขาเนี่ยเขาจะมีการใช้ความสามารถในใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี่เป็นตัวตัดสินนะครับซึ่งตั้งแต่เด็กที่อยู่ในระดับที่1อายุ 2-10 ปีเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นการที่จะทำอะไรแบบยึดเองเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูพี่เลี้ยงคุณครูในระดับประถมศึกษาเนี่ยก็ควรจะจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดแล้วก็มองเหตุมองผลในทางที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะตอนแรกก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางยังไม่มีเหตุไม่มีผลก็ต้องฝึกคิดให้เห็นเหตุให้เห็นผลเชื่อมโยงเริ่มเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆได้นะครับซึ่งการที่เขาทำอย่างนี้ได้เขาจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มมีอิสระในการคิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีเหล่านี้นี่นะครับความรู้ต่างๆดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเราก็พบว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถไปอธิบายนะครับไปทำนายแล้วก็สามารถไปควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของวัยเด็กการเข้าใจวิธีการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการเข้าใจถึงกระบวนการคิดพัฒนาการคิดของเด็กได้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้นะครับครับสำหรับการบรรยายสอนเสริมในครั้งที่1นี้ก็ประกอบไปด้วย3หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยที่1ก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับหน่วยที่2ก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นแล้วก็หน่วยสุดท้ายหน่วยที่3เมื่อสักครู่นี้ก็คือจิตวิทยาการสำหรับวัยผู้ใหญ่นะครับการสอนเสริมครั้งที่1นี้ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่นักศึกษาสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้นะครับ www.stou.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สำหรับในหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นพัฒนาการในวัยถัดไปของหน่วยที่1นะคะโดยในหน่วยที่2นี้จะเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในส่วนของจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะก็จะมีเนื้อหาที่เป็น3ตอนนะคะโดยที่ตอนที่ 2.1 ก็จะพูดถึงความเป็นมาและก็แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นตอนที่ 2.2 พูดถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นแล้วก็ตอนที่ 2.3 จะพูดถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นในส่วนที่เป็นเรื่องของความเป็นมานะคะในเอกสารการสอนก็จะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนประเด็นที่จะสรุปให้ในส่วนนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น้อยลงไปแต่ท่านนักศึกษาอ่านแล้วพบว่ายังไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรในเนื้อหาในหนังสือก็จะเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะคะในความเป็นมาก็จะพูดถึงในเรื่องของว่าศัพท์คำว่า adolescent นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่15นะคะโดยวัยรุ่นนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคือ adolescere ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะนะคะการศึกษาที่สำคัญนะคะก็ต้องกล่าวถึงเพลโตและอริสโตเติลได้พูดถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแล้วก็อริสโตเติลได้พูดถึงวิวัฒนาการวัฏจักรชีวิตซึ่งชีวิตของคนนั้นแบ่งเป็นช่วงระยะห่าง7ปีนะคะก็คือ7ปีแรกก็เป็นระยะเด็กเล็กนะคะแล้วก็7ปีที่2ก็คือ7ถึง14ปีก็เป็นระยะวัยเด็กนะคะแล้วก็ระยะ14ถึง21ปีก็เป็นระยะวัยรุ่นนะคะและหลังจากนั้นก็ได้มีการนักการศึกษาก็ได้ศึกษาอีกหลาย

คนนะคะอย่างเช่นคนที่สำคัญสำคัญก็ซิกมันฟรอยด์ก็พูดถึงพัฒนาการจิตวิทยาทางเพศและกีเซลก็ได้เขียนหนังสือ Use the Year from 2016นะคะก็อันนี้ก็เป็นนักจิตวิทยาที่สำคัญสำคัญนะคะในระยะของการศึกษาพัฒนาการวัยรุ่นที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมี2ระยะที่สำคัญนะคะในระยะแรกนะคะก็ต้องกล่าวถึงสแตลลี่ฮอลล์นะคะได้พูดถึงพัฒนาการระยะของมนุษย์นะคะว่าวัยรุ่นนั้นเป็นตัวแทนของระยะชีวิตเมื่อบรรพชนได้พัฒนาตนเองจากสัตว์ที่ดุร้ายมาเป็นความเป็นอารยะก็คือมีการพัฒนาอบรมขัดเกลานะคะก็จะต้องเน้นชื่อที่สำคัญสำคัญก็คือสแตลลี่ฮอลล์นะคะในส่วนของระยะที่2นะคะก็เป็นระยะที่ศึกษาพัฒนาการมนุษย์ในเรื่องของพัฒนาการที่มีความหยุ่นตัวแล้วก็มีพัฒนาการที่มีความหลากหลายในศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาการวัยรุ่นก็เช่นกันนะคะมีความหยุ่นตัวและความหลากหลายในจิตวิทยาพัฒนาการแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะก็จะเริ่มที่ความหมายของวัยรุ่นและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในเรื่องของวัยรุ่นนะคะก็เป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่นะคะในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายเป็นอย่างมากนะคะอารมณ์สังคมสติปัญญาเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรงวู่วามฉุนเฉียวเป็นวัยที่ต้องการเพื่อนต้องการการยอมรับต้องการความอบอุ่นเป็นวัยที่มีการปรับตัวค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมในทางที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้วัยรุ่นนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในสังคมต่อไปความหมายของคำว่าจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะไม่มีความหมายที่ให้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะเราจะเห็นคำว่าจิตวิทยาพัฒนาการนะคะก็คือเป็นพัฒนาการของมนุษย์นะคะถ้าเกิดจะรวมคำเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนั้นก็หมายถึงว่าการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในห้วงเวลาของชีวิตนะคะก็คือช่วงห้วงเวลาของชีวิตวัยรุ่นนั่นเองความสำคัญของพัฒนาการวัยรุ่นนะคะว่าทำไมเราต้องศึกษาว่าพัฒนาการวัยรุ่นนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้แต่ตอนแรกนะคะว่าวัยรุ่นนั้นมีการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและด้านเพศค่อนข้างมากเราจะเห็นว่าวัยรุ่นนั้นจะมีหน้าอกขยายนะคะมีการเติบโตในอวัยวะเพศนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าเด็กไม่เข้าใจนะคะก็จะทำให้เกิดความคับข้องใจนะคะและวัยรุ่นมีเป็นวัยที่มีความขัดแย้งและเป็นลักษณะของเรียกว่าภาวะวิกฤตนะคะมากกว่าวัยอื่นๆเพราะว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่จะว่าเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะมองว่าวัยรุ่นนั้นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่คือคาบเกี่ยวระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะคะวัยรุ่นก็จะเกิดความขัดแย้งว่าทำตัวไม่ถูกว่าสังคมคาดหวังจะให้เป็นผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันบางคนก็มองว่าเป็นเด็กนะคะก็จะเกิดความขัดแย้งแล้วก็เป็นช่วงที่วิกฤตมากกว่าวัยอื่นๆในความสำคัญประการถัดไปก็คือวัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์นะคะค่อนข้างสูงอย่างยิ่งเลยนะคะโดยที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เราจะเห็นว่าทำไมวัยรุ่นนั้นอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์รุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทางอารมณ์ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติของวัยของวัยรุ่นนั่นเองเพราะนั้นก็จะมีผลต่อการปรับตัวนะคะของวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่มีความสามารถในขณะที่อาจจะเราจะมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นลบแต่ในขณะเดียวกันนะคะวัยรุ่นก็จะมีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆมีไหวพริบมีความสามารถทางปัญญาแล้วก็มีการรับรู้อุดมการณ์แล้วก็ด้านศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่สามารถจะคิดสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีที่เป็นพัฒนาการทางสติปัญญาที่วัยรุ่นนั้นมีในช่วงนี้
พัฒนาการของวัยรุ่นนะคะก็จะเป็น4ด้านหลักๆนะคะก็ในเรื่องของพัฒนาการทางร่างกายเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าวัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมีการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัยรุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเราคงจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าวัยรุ่นนั้นจะมีอัตตมโนทัศน์ของตนเองว่าตนเองรูปร่างดีไหมเราจะสังเกตเห็นว่าวัยรุ่นบางทีไม่ยอมทานอาหารเลยเพราะว่ากลัวว่าจะหุ่นไม่ดีเพราะนั้นวัยรุ่นนั้นจะรับรู้อัตตมโนทัศน์ของตัวเองจากรูปร่างของตัวเองนะคะเพราะนั้นเป็นข้อแนะนำก็ต้องให้วัยรุ่นนั้นมีการรับประทานอาหารออกกำลังกายที่ดีเพราะนั้นคนที่ดูดีนะคะในสายตาตัวเองก็จะทำให้การรับรู้อัตตมโนทัศน์ต่อตนเองนั้นดีไปด้วยทางด้านสติปัญญานะคะพัฒนาการทางสติปัญญาก็เป็นช่วงที่สามารถคิดได้หลายๆด้านเข้าใจเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยได้นะคะสามารถคิดในด้านตรงกันข้ามได้นั้นความสามารถในการคิดนั้นเรียกว่าดีมากๆนะคะเทียบเคียงกับวัยผู้ใหญ่เลยทีเดียวในเรื่องของพัฒนาการทางอารมณ์นะคะวัยรุ่นนั้นมีวุฒิภาวะพัฒนาการทางอารมณ์เรียกว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงรุนแรงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะบางครั้งอารมณ์ฉุนเฉียวตึงเครียดเพราะฉะนั้นการที่วัยรุ่นจะมีอารมณ์รุนแรงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะระงับอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นในธรรมชาติวัยรุ่นก็ต้องเรียนรู้ที่จะระงับด้านอารมณ์ของตนเองได้นะคะในเรื่องของพัฒนาการทางสังคมวัยรุ่นก็เป็นวัยที่สนใจตัวเองอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าตนเองคือใครนะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะต้องเรียกว่าเข้าใจบทบาทตัวเองในสังคมถ้าใครที่เข้าใจบทบาทตนเองในสังคมก็จะทำให้วัยรุ่นนั้นสามารถเข้ากับสังคมได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวต่อไปลักษณะสำคัญของพัฒนาการวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนั้นในตำราบางหลายๆเล่มก็จะแบ่งเป็นวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งเป็น2วัยนะคะก็คือวัยรุ่นตอนต้นก็จะมีอายุประมาณ 10-16 ปีนะคะในวัยรุ่นตอนต้นนี้ก็จะเป็นช่วงวัยที่สับสนในบทบาทตนเองระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายก็คืออายุ 17-21 ปีก็เป็นวัยที่เรียกว่าร่างกายแล้วก็จิตใจนั้นเจริญเต็มที่เป็นวัยที่มีวุฒิภาวะพร้อมในทุกด้านในตอนที่ 2.2 จะพูดถึงทฤษฎีพัฒนาการวัยรุ่นนะคะโดยทฤษฎีที่สำคัญนั้นมีอยู่5ทฤษฎีนะคะก็คือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคเบิร์กและทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการของฮาวิกส์เคิร์ตก็จะพูดรายละเอียดกันในแต่ละทฤษฎีนะคะในทฤษฎีนะคะทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นะคะในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เนี่ยอย่างที่เราได้อ่านตำรามานะคะว่าฟรอยด์นั้นจะเน้นถึงประสบการณ์ในอดีตของบุคคลนะคะโดยฟรอยด์นั้นได้มีการศึกษาโดยการวิเคราะห์คนไข้นะคะในทุกแง่มุมนะคะแล้วก็พบว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนั้นส่งผลต่อพัฒนาการและบุคลิกภาพของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีของฟรอยด์เนี่ยเขาจะเน้นว่าอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กนั้นมีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของพัฒนาการวัยรุ่นในการศึกษาของฟรอยด์นะคะฟรอยด์นั้นได้ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพนะคะโดยบอกว่าบุคลิกภาพนั้นมาจากแรงขับภายในซึ่งเป็นแรงขับของมนุษย์3ประการนะคะก็คือแรงขับที่จะดำรงชีวิตอยู่แรงขับที่จะทำลายแล้วก็แรงขับทางเพศนะคะซึ่งฟรอยด์ก็ได้แบ่งจิตของมนุษย์เป็น3ระดับก็คือจิตไร้สำนึกหรือว่า unconscious จิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious นะคะแล้วก็จิตสำนึกหรือว่า conscious ในความที่ฟรอยด์เห็นจิตมนุษย์3ระดับนั้นน่ะก็ฟรอยด์ได้ให้ความสำคัญกับจิตในส่วนของจิตไร้สำนึก
มากที่สุดนะคะองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่ฟรอยด์นั้นได้พูดถึงนะคะก็พูดถึงจิตในของคนเรานั้นแบ่งเป็น3

ส่วนนะคะอันองค์ประกอบแรกก็คืออิดนะคะ ID อิดเนี่ยค่ะก็คือเขาเรียกว่าตัวตนที่ติดมาโดยกำเนิดเป็นความต้องการตอบสนองตามสัญชาตญาณนะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาวะจิตไร้สำนึกนะคะองค์ประกอบ

ีโก้ซูเปอร์อีโก้นะคะอิดก็คือความต้องการของตัวเรานะคะตัวอีโก้ก็คือตัวที่ทำให้เรียกว่าบาลานซ์ระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้ซูเปอร์ก็คือคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นในส่วนทั้ง3ส่วนเนี่ยถ้าเกิดเราโน้มเอียงไปทางอิดนะคะก็กลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะตามที่ฟรอยด์บอกนะคะแต่ถ้าเรามีซูเปอร์อีโก้มากไปมันก็กลายเป็นว่าเรานั้นทำตามคนอื่นจนไม่นึกถึงตัวเองเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้เราเรียกว่าเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถที่จะคงอยู่ได้ตามความต้องการของตัวเองแล้วก็อุดมคติก็คืออีโก้นะคะระดับพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์เนี่ยค่ะเขาพูดถึงบุคลิกภาพ5ขั้นนะคะ5ขั้นซึ่งได้อย่างที่เน้นย้ำไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าฟรอยด์นั้นเขาเน้นบุคลิกภาพที่พัฒนาการมาตั้งแต่วัยเด็กเราจะไม่เห็นฟรอยด์ที่พูดถึงวัยผู้ใหญ่เพราะเขาเชื่อว่าการอบรมเลี้ยงดูในระยะแรกของชีวิตนั้นสำคัญกับพัฒนาการบุคลิกภาพของวัยผู้ใหญ่เราจะเห็นฟรอยด์พูดถึง5ขั้นนะคะในขั้นแรกก็คือ oral state นะคะก็คือขั้นความพึงพอใจอยู่ที่ปากฟรอยด์จะบอกว่าระยะนี้จะเป็นระยะแรกเกิดจนถึง1ปีนะคะความพึงพอใจอยู่ที่ปากระยะที่2เป็นความพึงพอใจอยู่ที่ทวารหนักหรือว่า anon state ก็คือเป็นช่วง 1-3 ปีนะคะแล้วก็ความพึงพอใจอยู่ที่อวัยวะสืบพันธุ์ Phallic State ก็อยู่ใน 3-6 ปีแล้วก็ระยะแฝงหรือ Latency State นะคะก็อยู่ 6-11 ปีในระยะที่กล่าวถึงไป4ระยะเนี่ยนักศึกษาคงได้ฟังในหน่วยที่1แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟรอยด์จะพูดถึงระยะที่5นะคะก็คือความพึงพอใจอยู่ที่เพศตรงข้ามหรือว่าอวัยวะเพศนะคะก็คือ Genital Stateก็คืออยู่ในช่วง12ปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่ฟรอยด์ได้พูดถึงขั้นสุดท้ายของฟรอยด์ก็คือระยะวัยรุ่นนั่นเองในทฤษฎีถัดไปนะคะก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจนะคะเพราะฉะนั้นในหลักการทฤษฎีทางสติปัญญาที่สำคัญของเพียเจนั้นเพียเจนั้นได้เน้นนะคะว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กต้องเป็นไปตามระดับของวุฒิภาวะนะคะแล้วก็พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กเป็นไปตามการเรียนรู้ที่ได้รับนะคะแล้วก็พัฒนาการเกิดจากการผสมผสานระหว่างวุฒิภาวะกับการเรียนรู้นะคะโดยที่เขาจะเน้นว่าสติปัญญาของเด็กนั้นเป็นไปตามระดับวุฒิภาวะและการเรียนรู้นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเพียเจนั้นพูดถึงใน2เรื่องนะคะก็คือทางด้านวุฒิภาวะบวกกับการเรียนรู้นะคะนั่นคือพัฒนาการทางสติปัญญาลำดับขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจนะคะเพียเจก็ได้กล่าวสติปัญญาเป็นลำดับขั้นเช่นกันนะคะโดยที่ขั้นแรกก็คือขั้นใช้อวัยวะสัมผัสและกล้ามเนื้ออยู่ในช่วงแรกเกิดถึง2ขวบแรกนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือขั้นเริ่มคิดเข้าใจก็คืออยู่ในช่วงอายุ 2-7 ปีนะคะแล้วก็ขั้นความคิดรอบยอดที่เป็นรูปธรรมอยู่ในอายุ 7-11 ปีเราก็คงจะได้ฟังในหน่วยที่1แล้วนะคะเพราะนั้นในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของขั้นที่4ค่ะขั้นที่4นั้นเป็นขั้นความคิดเชิงนามธรรมหรือเรียกว่า formal operations นะคะโดยที่อายุระหว่าง11หรือ12ปีเป็นต้นไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นพัฒนาการการรู้คิดในช่วงวัยรุ่นที่วัยรุ่นนั้นจะคิดได้เหมือนกับผู้ใหญ่วัยรุ่นนั้นมีความสามารถที่เด่นๆดีๆในเรื่องของความคิดมากมายนะคะความคิดนะคะที่วัยรุ่นมีนะคะก็คือความคิดแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นนามธรรมได้นะคะวัยรุ่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นลักษณะที่จะต้องเห็นที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วถึงจะได้ให้ความเห็นได้ไม่ใช่ลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นกรณีศึกษาเด็กก็สามารถที่จะคิดให้เหตุผลได้นะคะอันนี้คือความสามารถทางสมองของเด็กวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็สามารถที่จะคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คิดโดยที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะแล้วก็วัยรุ่นนั้นชอบคิดค่ะสนุกสนานกับการคิดในลักษณะที่แตกต่างลักษณะที่ไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าระดับของสมอง

นั้นสามารถที่จะทำได้นะคะและวัยรุ่นก็ชอบคิดที่จะหาทางออกได้หลากหลายคิดทดสอบสมมติฐานได้นะคะแล้วก็เราอาจจะเห็นว่ามีคำตอบเยอะแยะมากมายเลยแต่วัยรุ่นก็สามารถเลือกคำตอบที่ดีที่สุดได้นะคะแล้วก็คิดแก้ปัญหาได้โดยให้เหตุผลนะคะเข้าใจถึงหลักศีลธรรมจรรยามากขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการคิดที่หลากหลายเทียบเท่าวัยรุ่นเลยเนี่ยค่ะก็เทียบเท่าผู้ใหญ่เลยนะคะก็สามารถที่จะสามารถของวัยรุ่นก็สามารถที่จะคิดได้มากมายเลยนะคะต่อไปเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันนะคะอีริกสันนั้นเป็นกลุ่มฟรอยด์ใหม่นะคะนีโอฟรอยเดียนนะคะเขามีความเชื่อนะคะที่แตกต่างจากฟรอยนะคะในที่เขาเป็นลูกศิษย์ของฟรอยนะคะแล้วก็มีความคิดว่าพัฒนาการทางจิตสังคมเนี่ยค่ะที่แตกต่างจากทฤษฎีแรกที่ได้กล่าวถึงไปนะคะอีริกสันนั้นเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตในทุกช่วงวัยเห็นไหมคะเราจะเห็นได้ว่าอีริกสันนั้นจะมีพัฒนาการ8ขั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะนักศึกษาคงจำได้นะคะเมื่อกี้ได้พูดถึงทฤษฎีของฟรอยด์นั้นมีแค่5ขั้นจนถึงวัยรุ่นเพราะฉะนั้นอีริกสันนี้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตของคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายและมีอยู่8ขั้นนะคะอีริกสันนั้นให้ความสำคัญกับอีโก้ก็คือไอ้เรื่องของการที่เราบาลานซ์ระหว่างความต้องการของตัวเองนะคะกับความต้องการที่เราจะทำตามสังคมนะคะมากกว่าอิดนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงทฤษฎีของฟรอยด์เนี่ยเขาจะเน้นตัวอิดนะคะที่เป็นความต้องการของตนเองเป็นสัญชาตญาณนะคะเพราะฉะนั้นอีโก้นะคะก็จะเป็นตัวที่อีริกสันให้ความสำคัญมากกว่าอิดนะคะโดยที่เขาให้ความสำคัญว่าคนเรานั้นถึงแม้จะมีสัญชาตญาณเดิมแต่การที่เราได้ข้อมูลนะคะที่เป็นเรื่องของสังคมความต้องการของสังคมก็ทำให้คนเรานั้นมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆโดยไม่ทำตามตัวเองไปตามอิดได้นะคะแล้วก็อีริกสันสนใจความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้นะคะในความเป็นจริงและเอามาพัฒนาตนเองและอีริกสันก็ให้ความสำคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากกว่าสัญชาตญาณทางเพศนะคะอีริกสันมองว่าคนเรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในทุกสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองได้ในพัฒนาการของอีริกสันเนี่ยค่ะในแต่ละช่วงวัยเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าคนเรานั้นมีความขัดแย้งนะคะเรียกว่าคอนฟลิกต์เนี่ยค่ะระหว่างการที่เราประสบความสำเร็จในพัฒนาการกับการที่เราไม่ประสบความสำเร็จในพัฒนาการเรียกว่ามีการที่เราจะเกิดวิกฤตของพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นคนเรานั้นอีริกสันในทฤษฎีอีริกสันเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นทางบวกและก็ลักษณะที่เป็นทางลบนั่นหมายถึงว่าคนเราถ้าปรับตัวได้พัฒนาการทางบวกก็จะเกิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้พัฒนาการทางลบก็จะเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยของแต่ละคนนะคะเพราะนั้นในส่วนของจุดเน้นนะคะอย่างที่เน้นย้ำว่าอีริกสันนั้นเน้นให้ความสำคัญกับอีโก้เพราะว่าคนเรานั้นสามารถที่จะทำตามตัวเองและก็มองถึงสังคมด้วยนะคะไม่ได้มองว่าทำตามตนเองอย่างเดียวขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของวัยรุ่นตามทฤษฎีของอีริกสันนะคะก็เน้นย้ำว่าอีริกสันได้พูดถึงทุกช่วงวัยใน8ขั้นใช่ไหมคะในส่วนของวัยรุ่นนั้นจะอยู่ขั้นที่4นะคะวัยรุ่นตอนต้นนะคะจะอยู่ขั้นที่4ก็คือพัฒนาการการมีอัตลักษณ์ของตัวเองกับขั้นสับสนในอัตลักษณ์เห็นไหมคะจะมีทางบวกทางลบเมื่อกี้ที่บอกไว้นะคะแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายจะคาบเกี่ยวระหว่างขั้นความใกล้ชิดผูกพันแล้วก็ขั้นความโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะฉะนั้นวัยรุ่นตอนคือขั้นของอีริกสันนั้นวัยรุ่นนั้นจะอยู่ใน2ช่วงนะคะเพราะฉะนั้นในวัยรุ่นที่อีริกสันพูดถึงว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์กับสังคมเนี่ยค่ะก็วัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่เหมือนจะไม่ต้องการพ่อแม่แต่ความสัมพันธ์กับพ่อแม่นี่สำคัญมากวัยรุ่นต้องการการสิ่งแปลกใหม่นะคะไม่ยึดกับคำสอนพ่อแม่ในเป็นคำสอนดั้งเดิมนะคะมีอุดมคติอยาก

0: ที่จะลองนะคะแล้วก็อยากที่จะเหมือนเพื่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการพ่อแม่นะคะเมื่อเขามีความสุขก็อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อเขามีความทุกข์เขาก็อยากจะปรึกษาพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่นั้นมีความสำคัญกับวัยรุ่นในทฤษฎีของอีริกสันแต่ต้องปรับบทบาทนะคะในส่วนของการดูแลนะคะในกลุ่มวัยรุ่นให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: กลับเข้ามาสู่การบรรยายในหน่วยที่2ต่อนะคะในหน่วยนี้ก็จะมาถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะในทัศนะของโคเบิร์กเนี่ยค่ะก็จริยธรรมเป็นผลจากการคิดไตร่ตรองนะคะเก็บข้อมูลนะคะความเข้าใจจากประสบการณ์ทางสังคมที่ได้รับนะคะกลับมาเป็นทัศนะของตนเองนะคะโดยการคิดไตร่ตรองนะคะแล้วก็การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนะคะซึ่งการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถทางปัญญานะคะเพราะนั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาการจากต่ำระดับต่ำก็คือนะคะแล้วก็นำไปสู่ระยะที่สูงขึ้นเมื่อวัยเพิ่มมากขึ้นนะคะขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าโคเบิร์กนั้นมีพัฒนาการแบ่งเป็น3ระดับแต่ละระดับยังมี2ขั้นนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นช่วงแรกนะคะก็จะเป็นหน่วยที่1ก็จะเป็นอยู่ในขั้นเด็กนะคะในขั้นวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็จะเป็นในระดับที่2ในขั้นที่3และ4นะคะก็จะขอลงรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะในระดับที่2นะคะก็เป็นขั้นระดับกฎเกณฑ์สังคมนะคะโดยที่อายุ12ขึ้นไปนะคะในขั้นที่3นะคะซึ่งเป็นขั้นแรกของระดับที่2เนี่ยค่ะก็เป็นขั้นของใช้การยอมรับของผู้อื่นและสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินนะคะว่าจะทำสิ่งนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นคนเรานะคะในระยะนี้นะคะการคิดก็จะเป็นแบบตั้งเป็นไปตามความคาดหวังของคนที่ใกล้ชิดแล้วก็การตัดสินที่จะทำอะไรก็ตามนะคะจะเพื่อรักษาความ

สัมพันธ์ที่ดีของตนเองกับผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่การเหตุผลที่จะทำดีก็เพราะว่าอยากให้คนมองว่าตนเองดีนะคะแล้วก็ให้ตนเองรู้สึกดีแล้วก็สังคมก็มองว่ารู้สึกดีนะคะเพราะนั้นการทำดีการรักษากฎเกณฑ์ทางสังคมก็ยังทำให้เรานั้นประพฤติดีในสังคมอยู่นะคะการทำความดีตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความคาดหวังของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตนเองเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้ก็มักจะคำนึงถึงความคาดหวังของผู้อื่นนะคะเพราะนั้นก็จะยอมสละตนเองถ้าตนเองรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าคนอื่นคาดหวังก็จะทำดีนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นของลักษณะของขั้นที่3นะคะในขั้นที่4นะคะก็เป็นการใช้ระเบียบแบบแผนและระบบของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินนะคะโดยที่คนเราจะตัดสินใจว่าจะทำถูกทำควรนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เป็นที่มอบหมายทำหน้าที่กันไว้การทำหน้าที่ตามกติกาของตนเองนะคะที่ได้ตกลงกันในกลุ่มนะคะคนก็จะทำได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์ถ้าอะไรก็ตามที่มีการตกลงกันไว้กลุ่มตกลงกันไว้สังคมตกลงกันไว้นะคะเด็กก็จะทำดีนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทำตามกฎเกณฑ์นะคะที่ได้ตกลงกันไว้ต่อกลุ่มและต่อสถาบันทฤษฎีถัดไปนะคะทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการของฮาวิกส์เฮิร์สต์นะคะโดยที่ฮาวิกส์เฮิร์สต์เนี่ยได้แบ่งภารกิจตามพัฒนาการเป็น6ขั้นนะคะโดยพัฒนาการนั้นคลุมครอบคลุมถึงตั้งแต่เกิดจนสูงอายุนะคะก็พัฒนาการในวัยทารกแล้วก็วัยเด็กตอนต้นนะคะก็เป็นขั้นที่1นะคะก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีในขั้นที่2ก็จะเป็นวัยเด็กตอนกลางก็คือ6ถึง13ปีและขั้นที่3ที่จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในหน่วยนี้ก็คือวัยรุ่นในอายุ13ถึง18ปีนะคะแล้วก็คาวิเคิร์ดได้พูดถึงวัยผู้ใหญ่ไว้ด้วยนะคะก็ผู้ใหญ่ตอนต้นก็คืออายุ13ถึง19ถึง30ปีแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนกลาง30ถึง60ปีแล้วขั้นสุดท้ายของที่ฮาวิเคิร์ดได้พูดถึงก็คือวัยสูงอายุก็คือพูดถึงอายุ60เป็นต้นไปค่ะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดว่าฮาวิเคิร์ดได้ให้ความสำคัญต่องานพัฒนาการของคนที่จะต้องเรียนรู้นะคะควบคู่ไปกับพัฒนาการของชีวิตวัยรุ่นนั้นจะต้องมีการปรับตัวนะคะต่อพัฒนาการนะคะที่จะต้องทำให้สำเร็จในแต่ละช่วงวัยบุคคลที่ทำพัฒนาการได้สำเร็จในแต่ละช่วงวัยนั้นนะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีความพึงพอใจในชีวิตมีความสุขนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดบุคคลไม่สามารถปรับตัวหรือว่าล้มเหลวในงานพัฒนาการในแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ตนเองไม่มีความสุขไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะแล้วก็เรียกว่าพัฒนาการในขั้นต่อๆไปก็จะทำด้วยความยากลำบากนะคะภารกิจตามพัฒนาการตามช่วงวัยรุ่นนะคะที่ฮาวิสเคิร์ดได้พูดถึงนะคะก็จะเป็นภารกิจนะคะในด้านแรกก็คือด้านกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นนั้นจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศแล้วก็รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาททางเพศนะคะสำหรับวัยรุ่นตอนกลางนะคะก็บ้านและก็โรงเรียนก็จะมีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มเพื่อน เพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะได้รับประสบการณ์ต่างๆนำไปสู่พัฒนาการ2ด้านก็คือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันทั้งเพื่อนต่างเพศแล้วก็เพื่อนเพศเดียวกันแล้วก็สามารถแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสมแล้วก็แสดงลักษณะทางเพศของตนเองได้อย่างถูกต้องในงานขั้นที่2ของวัยรุ่นนะคะก็เป็นงานด้านความเป็นตัวของตัวเองงานด้านความเป็นตัวของตัวเองนั้นมี6งานนะคะที่จะต้องเรียกว่าก้าวให้ผ่านหรือว่าปรับตัวให้ได้นะคะโดยที่อันแรกก็คือการยอมรับสภาพร่างกายของตนเองการรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองการมีความมั่นใจในการใช้จ่ายเงินการเลือกและการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพการเตรียมตัวเพื่อการแต่งงานและการมีครอบครัวการพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ด้านปัญญาแล้วก็
ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมงานด้านที่3ของวัยรุ่นนะคะก็เป็นงานด้านปรัชญาชีวิตซึ่งในงานปรัชญาชีวิตเนี่ยค่ะวัยรุ่นจะต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะรู้จักที่จะเข้าใจเรื่องค่านิยมประสบการณ์ความสำเร็จของวัยรุ่นนะคะโดยที่การที่วัยรุ่นนั้นมีการควบคุมตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีนั้นก็งานด้านนี้ก็คือจะต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องค่านิยมเลือกค่านิยมที่เรียกว่าเหมาะสมมาตรฐานมายึดเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของตนเองตอนนี้ในส่วนของตอนที่3นะคะก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้นะคะก็จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในแต่ละทฤษฎีนะคะโดยที่ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรกก็เป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นะคะในการเน้นย้ำว่าฟรอยด์นั้นให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นใช่ไหมคะเท่านั้นเพราะฉะนั้นในแง่ของการประยุกต์ใช้นะคะการประยุกต์ใช้ก็จะใช้ในส่วนของตัววัยรุ่นเองว่าวัยรุ่นนั้นจะต้องมีความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะแล้วก็เรียกว่าทำความเข้าใจนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความขับข้องใจนะคะอาจจะกังวลมากกับรูปร่างอ้วนแล้วก็อาจจะกังวลเรื่องการรับประทานอาหารรับประทานอาหารลดน้ำหนักที่ผิดอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะก็จะทำให้ลดความวิตกกังวลใจได้นะคะการประยุกต์ใช้ข้อที่2ก็คือให้ความสำคัญกับจิตไร้สำนึกนะคะ unconscious นะคะก็คือเรามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะเพราะนั้นวัยรุ่นนั้นก็พยายามที่จะต้องตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดนะคะเพราะเหตุใดเพราะว่าเราจะได้เข้าใจคนถึงจิตไร้สำนึกนะคะจิตไร้สำนึกของคนนะคะว่าเพราะเหตุไรเขาถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะนั้นเราจะไม่โกรธนะคะที่เขาทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าใจและตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดเขามีการพัฒนาการมาอย่างไรนะคะด้วยจิตไร้สำนึกของตัวเขานะคะการประยุกต์ใช้ก็คือการควบคุมการแสดงออกให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าทฤษฎีของฟรอยด์นั้นเขาเชื่อในเรื่องของอิดก็คือความต้องการของตนเองเพราะฉะนั้นบางทีความต้องการของตนเองเนี่ยทำให้เราเรียกร้องนะคะแล้วก็แสดงออกที่ไม่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ต้องประยุกต์ใช้ว่าควบคุมตนเองในเรื่องของพฤติกรรมให้ถูกต้องตามบุคคลเวลาสถานที่นะเรียกว่าให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้คนอื่นนั้นยอมรับควบคุมตนเองให้อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในทฤษฎีของฟรอยด์ก็สามารถประยุกต์ใช้กับครอบครัวได้นะคะว่าครอบครัวนั้นจะต้องเข้าใจวัยรุ่นนะคะแล้วก็พยายามให้ข้อมูลเพื่อวัยรุ่นจะได้ลดความวิตกกังวลนะคะลดความคับข้องใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกแล้วก็ความเห็นของวัยรุ่นเพราะว่าเราก็คงทราบอยู่แล้วว่าวัยรุ่นนั้นวิตกกังวลมากนะเพราะนั้นให้ความสำคัญแล้วก็เรียกว่าสะท้อนความรู้สึกให้วัยรุ่นนั้นเข้าใจปัญหาของตนเองรู้วิธีแก้ไขปัญหาหาทางเลือกให้แล้วก็ให้เขาเลือกแล้วก็เห็นแนวทางที่เหมาะสมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นให้กำลังใจนะคะวัยรุ่นเกิดความคล่องข้องใจเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจทำให้เขาคับข้องใจน้อยที่สุดในสถาบันการศึกษานะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะโดยที่บุคลากรทุกฝ่ายเนี่ยต้องเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะแล้วก็จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมเตรียมที่จะให้วัยรุ่นนั้นเลือกอาชีพให้ข้อมูลอาชีพเตรียมตัวไปสู่อาชีพนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เป็นการแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีระบบการให้คำปรึกษาให้กำลังใจถ้าเกิดปัญหาหรือความคับข้องใจก็ต้องให้ความช่วยเหลือ

ในเรื่องถัดไปนะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจนะคะในทฤษฎีพัฒนาการทางเพียเจนะคะก็มีการประยุกต์ใช้ในตัววัยรุ่นเองนะคะว่าในเรื่องของสติปัญญานะคะเราคงจำได้นะคะว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจนั้นเขาให้ความสำคัญว่าวัยรุ่นนั้นสามารถคิดได้มากมายหลากหลายแล้วก็คิดเป็นเหตุเป็นผลคิดนามธรรมได้เพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จำมาใช้ว่าตนเองนั้นมีความสามารถนะคะนั้นก็ต้องรับรู้ภาพพจน์ของสติปัญญาใหม่ของตนเองนะคะว่าเรานั้นพ้นจากเด็กมาแล้วนะคะเพราะนั้นสติปัญญาที่เป็นรูปแบบใหม่นั้นนะคะนั้นเราก็ต้องลดการเข้าใจว่าตัวศูนย์กลางอะไรก็ตนเองเนี่ยค่ะก็ต้องลดลงนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรียกว่าความสามารถในการคิดของวัยรุ่นนั้นมากอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นหลุดจากตนเองนะคะลดตนเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเด็กวัยรุ่นก็จะเก่งขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วทำให้ความสามารถในการคิดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การตอบสนองเด็กวัยรุ่นกับด้านบุคคลรอบข้างเนี่ยค่ะที่จะเกิดขึ้นนั้นวัยรุ่นนั้นจะเข้าใจนะคะเช่นมีคนทะเลาะกัน2คนในวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคะการตอบสนองก็จะเป็นในลักษณะที่ทำให้เขาไม่ขัดแย้งกันเพิ่มขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เกิดถกเถียงกันเนี่ยค่ะตัววัยรุ่นนั้นแยกแยะได้เข้าใจได้จะไม่เหมือนกับวัยเด็กที่ไม่เข้าใจร้องห่มร้องไห้นะคะวัยรุ่นก็จะเข้าใจบุคคลรอบข้างมากขึ้นนะคะถ้าพ่อแม่ให้เหตุผลนะคะอธิบายนะคะเด็กก็จะตอบสนองกับบุคคลรอบข้างที่ดีขึ้นตอบสนองด้วยความเข้าอกเข้าใจเพราะว่าเป็นวัยที่สามารถมีความคิดได้หลากหลายแล้วคิดเหตุคิดผลได้นะคะการประยุกต์ใช้กับครอบครัวนะคะครอบครัวแน่นอนที่สุดละค่ะก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะที่จะให้วัยรุ่นนั้นได้มีพัฒนาการนะคะโดยที่ต้องให้ความสำคัญกับตนในอุดมคติหรือว่าไอเดียลนะคะแล้วกับตนที่เป็นจริงนะคะว่าในอุดมคติของวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะมีความคิดความฝันนะคะแต่ความเป็นจริงนะคะก็เรียกว่าต้องให้เข้าใจว่าความฝันกับความเป็นจริงต้องไปด้วยกันนะคะนั้นพ่อแม่ก็จะต้องมีการอธิบายตรงนี้นะคะเด็กบางคนอาจจะฝันไปไกลมากจนไกลจากความเป็นจริงพ่อแม่ก็ต้องอธิบายตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะทำดีนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการพูดการทำเพราะว่าเชื่อว่านะคะถ้าเกิดพ่อแม่สอนอย่างแล้วทำอีกอย่างมันคงไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการคิดและก็ทำในสิ่งที่ดีอันนี้เป็นความจำเป็นนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของวิธีการอบรมเลี้ยงดูนะคะเพราะนั้นวิธีการอบรมเลี้ยงดูพ่อแม่อาจจะอบรมเลี้ยงดูในหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ดีนะคะที่จะพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ก็คือควรให้ความรักการสนับสนุนนะคะเรียกว่าให้ความรักแล้วก็สนับสนุนด้วยเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีเหตุผลแล้วก็นำไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญามากขึ้นเต็มศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะรักโดยที่เรียกว่าทำให้ทุกอย่างอันนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้นะคะรักสนับสนุนก็คือว่าให้ความรักลูกมาปรึกษาอะไรก็ให้คำปรึกษาบอกว่าจะไปที่โน่นที่นี่สนับสนุนพาไปส่งหรือจะไปสอบดนตรีอยากจะเรียนดนตรีก็ไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการเลี้ยงอบรมเลี้ยงดูแบบรักแล้วก็สนับสนุนนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าโลกปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ปกครองนั้นจะต้องเป็นบทบาทของผู้ปกครองยุคใหม่นะคะผู้ปกครองยุคใหม่นี้จะต้องเป็นผู้ปกครองที่มองทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนานะคะแล้วก็เรียกว่าพัฒนาสติปัญญาของเด็กในทุกๆด้านเลยนะคะเรื่องของการใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องมีการใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ให้เด็กเห็นนะคะแล้วก็พ่อแม่ต้องเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

นะคะเรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะพ่อแม่เมื่อเรียนอาจจะไปอบรมถ้าทำงานไปอบรมไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างนะคะเป็นผู้ปกครองยุคใหม่หรือเรียนไปกับลูกก็ได้นะคะนั้นการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นพ่อแม่จะต้องเป็นนักวิจัยช่างสังเกตเห็นไหมคะบทบาทใหม่เพราะฉะนั้นช่างสังเกตลูกนะคะสังเกตไม่ได้แปลว่าจับผิดนะคะเพราะนั้นสังเกตก็คือว่าเฝ้ามองนะคะสังเกตวันนี้เขาทุกข์เขาสุขนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่จะตั้งคำถามหาคำตอบนะคะเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะคะบทบาทของผู้ปกครองยุคใหม่นักจิตวิทยาก็คือเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นนะคะสามารถที่จะทำนายพฤติกรรมควบคุมพฤติกรรมได้นะคะก็เป็นนักจิตวิทยาที่เข้าใจลูกของตนเองนะคะเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่แล้วก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแล้วก็เป็นนักจัดการความรู้ที่ดีนักเรียนรู้ที่ดีอันนี้เป็นบทบาทใหม่ของผู้ปกครองที่จะต้องมีในยุคที่เรามีลูกวัยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าวัยรุ่นนั้นไม่เหมือนกับวัยอื่นๆนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่ปกครองวัยรุ่นในรูปแบบใหม่ๆและจะทำให้เด็กเขาไม่รู้สึกกังวลใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เจริญก้าวหน้าแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ค่ะตอนนี้สถานศึกษานะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นการจัดเรียนการเรียนการสอนที่เน้นให้คิดวิเคราะห์นะคะไม่ให้อ่านแล้วก็เขียนตามนะคะอันนี้คือเด็กเกินไปนะคะเพราะนั้นการสอนในสิ่งที่เรียกว่าวิธีสอนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เด็กนั้นไม่มีพัฒนาการแล้วเด็กก็จะเบื่อเด็กก็จะไม่อยากจะเรียนนะคะเพราะนั้นการจะเรียนการสอนก็จะต้องเน้นพัฒนาการทางสติปัญญาการคิดการวิเคราะห์ให้คิดที่หลากหลายคิดเรื่องใหม่ๆนะคะคิดที่หลายๆมุมมองมีคำตอบไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวอาจจะมีหลายๆคำตอบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการคิดสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงไม่ได้จำเป็นว่าการสอนนี้จะอยู่ในห้องเรียนนะคะในหลายๆประเทศเราก็เห็นว่าที่เขาสอนทางเรื่องของสติปัญญาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะไปสอนตามถนนไปสอนในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะออกนอกห้องเรียนหน้าสนามก็ได้เพราะนั้นจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยไม่เพียงอยู่ในกรอบห้องเรียนนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมหรือว่าการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหานะคะคือทฤษฎีเนี่ยค่ะในเรื่องของการพัฒนาการทางสติปัญญาเนี่ยเราจะเน้นการจูงใจให้เด็กสนใจอยู่กับงานเราจะไม่เน้นการลงโทษเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคะที่เด็กสนใจอยู่กับงานนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมักจะอยากจะแข่งกันในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะต้องจูงใจให้เด็กสนใจอยู่กับงานเน้นความสัมพันธ์กับเพื่อนเน้นความสนุกสนานเน้นการเคลื่อนไหวนะคะจะทำให้เด็กนั้นจูงใจอยู่กับงานนะคะแล้วก็เมื่อเขาจูงใจอยู่กับงานแล้วเขามีความสุขอยู่กับงานแล้วค่ะเขาก็จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไปเพราะเขามีความสุขแล้วไงคะเขาก็จะได้พัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการดูแลในการเรียนนะคะก็จะต้องมีการระบุสภาพปัญหาที่เห็นนะคะสำรวจข้อมูลนะคะแล้วก็เรียกว่าให้เด็กนั้นได้กระบวนการขั้นตอนนะคะในการเรียนนะคะมีการระดมสมองนะคะแก้ปัญหาตัดร่วมกันตัดสินใจวางแนวทางนะคะแล้วก็แสดงความรู้อาจจะให้ออกมานำเสนอก็ได้นะคะเรียกว่าขั้นตอนการดูแลการเรียนนั้นเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะเราจะมุ่งไปที่เด็กเลยว่าให้เขาได้วางแผนคิดเห็นระดมสมองนำเสนอสิ่งที่เขาได้คิดแล้วก็แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นจะชอบมากในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเขาไม่อยากจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นการดูแลเรื่องการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของเอริกสันนะคะก็เอริกสันนั้นก็เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าในช่วงวัยรุ่นนั้นจะเป็น2ช่วงคาบเกี่ยวนะคะก็คือขั้นของการรู้จักตนเองกับขั้นที่

ถ้าใครปรับตัวได้ก็รู้จักตนเองถ้าใครปรับตัวไม่ได้ก็ไม่รู้จักตนเองก็อยู่ในอายุ 12-17 ปีนะคะแล้วก็ในวัยรุ่นก็ยังคาบเกี่ยวไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นของความใกล้ชิดผูกพันแล้วก็หรือความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแต่ก็เป็นช่วงต้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าอายุ 17-21 ก็จะเป็นเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วนี่การประยุกต์ใช้นะคะในทฤษฎีนะคะก็คงจะใช้กับตัววัยรุ่นก่อนเลยว่าวัยรุ่นนั้นก็ต้องรู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะรู้จักความเหมาะสมของการที่เราจะใช้เวลานะคะก็เช่นใกล้สอบแล้วก็ต้องรู้ว่าจะต้องทบทวนเนื้อหาเรียนช่วงปิดเทอมก็จะต้องรู้แล้วว่าเราอาจจะไปทำค่ายอาสาสมัครได้นะคะแต่ไม่ไปทำค่ายในช่วงใกล้สอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้การใช้เวลาให้เหมาะสมแล้วก็มีความมั่นใจนะคะกล้าที่จะเผชิญปัญหานะคะโดยที่แก้ปัญหาให้ลุเลื่อล่วงไปได้โดยไม่หลีกหนีปัญหาจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาได้นะคะแล้วก็ทดลองนะคะทดลองบทบาทหลายๆบทบาทนะคะฝึกการทำหน้าที่ต่างๆทั้งการเรียนทั้งครอบครัวทั้งสังคมนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้บทบาทต่างๆในสังคมได้ในเรื่องของการทำงานนะคะก็ต้องทำงานให้สำเร็จตามมุ่งหวังนะคะแล้วก็มีบทบาททางเพศให้เหมาะสมนะคะรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามนะคะรู้จักตัวตนที่เป็นตนเองมีเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วก็มีตัวตนในอุดมคตินะคะที่เป็นสิ่งที่เรายอมรับการประยุกต์ใช้กับครอบครัวนะคะก็แน่นอนแหละพ่อแม่ก็จะต้องมีบทบาทให้ความสำคัญใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีเปิดโอกาสให้เด็กทดลองประสบการณ์ต่างๆที่หลากหลายเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่วัยรุ่นที่จะค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองให้ได้สถานศึกษาก็จะต้องมีเรียกว่ากิจกรรมที่ให้เด็กได้พัฒนาค้นพบตนเองนะคะอาจจะมีชมรมนะคะที่จะให้เด็กได้ค้นพบตนเองได้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมที่ท้าทายที่ทำให้เด็กรู้สึกว่ามันท้าทายประจนภัยนะคะในพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็จะมีการประยุกต์ใช้นะคะก็เป็นการจะต้องยอมรับการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มนะคะแล้วก็แสดงออกซึ่งสมาชิกที่ดีปฏิบัติตามค่านิยมของกฎเกณฑ์ทางสังคมนะคะส่วนประยุกต์ใช้ในครอบครัวก็สามารถที่จะสอนโดยเหตุผลนะคะเพราะเด็กจะเรียนรู้เหตุผลแล้วก็การตัดสินใจทำอะไรต่างๆก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมสถาบันการศึกษาก็แน่นอนแหละก็จะต้องพูดถึงเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็การสอนโดยเน้นอภิปรายให้เขาแยกแยะความผิดถูกทั้งหลายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างบรรยากาศส่งเสริมจริยธรรมเช่นเอากรณีศึกษามาอภิปรายนะคะให้เด็กนั้นได้เรียนรู้แล้วก็การให้รางวัลการลงโทษก็ต้องรู้ว่าควรให้รางวัลอย่างไรแล้วก็ให้เด็กแยกแยะได้ถึงความแตกต่างระหว่างความดีกับสิ่งที่ทำไม่ได้ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฮาวิคเคิร์ตนะคะก็ประยุกต์ใช้ในวัยรุ่นนะคะก็คือต้องควรสนับสนุนให้วัยรุ่นนั้นมีกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็วัยรุ่นก็ได้โอกาสในการสนับสนุนจากพ่อแม่ในการที่จะไปเข้ากลุ่มเพื่อนในครอบครัวนะคะก็จะต้องให้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องพ่อแม่เป็นที่ปรึกษาหาโอกาสนะคะที่จะทำให้สิ่งที่วัยรุ่นต้องการนะคะแล้วก็เรียกว่าการแสดงออกที่ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจนะคะอย่าแสดงออกความเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนนะคะต้องให้เห็นว่าวัยรุ่นนั้นมีเพื่อนนะคะการประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาก็โรงเรียนก็ควรจะจัดกิจกรรมชมรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการมีทักษะสังคมเข้ากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ให้เด็กได้มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชายหญิงได้รู้จักกันนะคะเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะคะค่ะสำหรับในหน่วยที่3นะคะก็จะเป็นพัฒนาการที่อยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะก็คือจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่ค่ะในหน่วยที่3ก็จะเป็น3ตอนนะคะโดยที่ตอนที่ 3.1 จะเป็นความเป็นมาและแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่ตอนที่ 3.2 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่และตอนที่ 3.3

ก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางการผู้ใหญ่นะคะในประวัติการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่เนี่ยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยให้ความสนใจเลยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าพัฒนาการของเด็กนั้นสิ้นสุดลงนะคะโดยที่ในวัยผู้ใหญ่จะไม่มีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามีความเชื่อว่าผู้ใหญ่คือผลผลิตของเด็กนะคะเราก็จะเห็นหลายๆทฤษฎีที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของผู้ใหญ่เลยก็คือมาจบแค่วัยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังนะคะก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นชัดเจนได้คือพัฒนาการไปผู้ใหญ่เนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เด็กนี่ยังโตขึ้นยังเห็นส่วนสูงเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่ศึกษาพัฒนาการผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่เห็นอะไรแตกต่างเลยคือผู้ใหญ่ก็สูงเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ความคิดเท่านี้ทำงานเท่านี้เขาก็เลยไม่ให้ความสำคัญต่อการศึกษานะคะในระยะที่ผ่านมาแต่หลังจากถัดมานะคะเป็นระยะถัดมาเนี่ยค่ะก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะโดยที่เราก็คงจะทราบว่าประชากรผู้ใหญ่นะคะมีมากนะคะแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นกลับมามองว่าพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วนะเพราะว่าประชากรของวัยผู้ใหญ่นะคะสูงขึ้นเราก็จะเห็นสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะคะเพราะนั้นวัยประชากรก็จะวัยผู้ใหญ่มีมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมาศึกษาอย่างจริงจังศึกษาอย่างจริงจังเพราะอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุมีอายุอยู่นานนะคะแล้วก็มีผลเศรษฐกิจและการเมืองมีผลในเชิงของค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุมีผลในเรื่องของเรียกว่าการดูแลในสังคมแล้วก็สุขภาพเราก็จะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยค่ะผู้สูงอายุจะมีมากกว่าผู้ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเรื่องระบบต่างๆมันก็จะต้องเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้มุมมองพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือช่วงเด็กถึงวัยรุ่นระยะที่ต่อมาก็คือช่วงวัยรุ่นหรือว่าเรียกว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้นตอนกลางแล้วก็วัยชรามุมมองพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นะคะว่าทำไมเขาถึงกลับมาศึกษานะคะก็พบว่ามีทิศทางหลากหลายมีการเจริญเติบโตมีการเสื่อมถอยนะคะมีการสูญเสียในอัตราที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มนะคะบางคนอัตราแนวโน้มช่วงอายุเพิ่มขึ้นนะคะแบบบางคนก็มีแนวโน้มตอบสนองช้าลงเรียกว่ามันมีความหลากหลายในการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มุมมองที่สองก็คือมีความยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าความสามารถของผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้คงที่นะคะทักษะบางอย่างก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะก็วัยผู้ใหญ่ก็ยังต้องมีความสำคัญอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็มีประวัติความเป็นมามีภูมิหลังที่แตกต่างกันมากเพราะว่าอยู่มานานนี่ค่ะแตกต่างกันมากเลยประสบการณ์คนหนึ่งก็อาจจะเป็นชีวิตคนหนึ่งเติบโตมาที่หนึ่งก็มีเรื่องที่น่าเรียนรู้มากมายแล้วก็หลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงก็มีผลจากสาเหตุหลายๆอย่างผู้ใหญ่ในแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาก็เลยเป็นมุมมองใหม่ว่ามีความให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่มากขึ้นแนวคิดของจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายความสำคัญของวัยผู้ใหญ่ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นวัยที่พัฒนาการที่สมบูรณ์นะคะเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะเต็มขั้นและก็เป็นวัยที่มีระยะเวลายาวนานมากนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยมันก็ประมาณสัก20แต่วัยผู้ใหญ่นะคะจนถึงตายจากโลกนี้ไปหรือว่าวัยสูงอายุเนี่ยค่ะมันนานนะคะประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะนั้นก็จะเรียกว่าเป็นวัยที่มีการแบ่งไปอีกว่าเป็นวัยที่มี3ระยะ

คือผู้ใหญ่ตอนต้นผู้ใหญ่ตอนกลางผู้ใหญ่ตอนปลายหรือวัยสูงอายุหรือเรียกว่าวัยชราผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างไรนะคะที่เน้นย้ำอยู่เสมอก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดในชีวิตนะคะช่วงอายุเนี่ยค่ะ20ถึง55บางคนเกษียณ60เดี๋ยวนี้บางประเทศเกษียณ65บางอาชีพเกษียณ70บางอาชีพไม่มีการเกษียณก็ลองลบกันดูนะคะว่าอายุของผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ35ถึง40ปีเรียกว่ามากกว่าวัยอื่นทั้งหมดเลยเพราะนั้นเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตในช่วงผู้ใหญ่นั้นนานที่สุดเราถึงเป็นความสำคัญนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีประชากรมากที่สุดค่ะนะคะในช่วงวัยที่เราบอกว่าเป็นวัยผู้ใหญ่นั้นประชากรในวัยนี้มากที่สุดแล้วก็เป็นวัยที่เป็นกำลังทางเศรษฐกิจเพราะวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่ทำงานนะคะเพราะนั้นเป็นกำลังทางเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติแล้วก็วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ซับซ้อนนะคะซับซ้อนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะหลายเรื่องเรื่องสังคมเรื่องชุมชนนะคะเป็นวัยที่ซับซ้อนแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยๆผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ก็ควบคุมลูกแหละนะคะนั้นเป็นวัยที่ควบคุมรัฐบาลนะคะเป็นตำแหน่งต่างๆควบคุมหมดเลยเพราะเป็นคนที่ทำงานเป็นวัยผู้ใหญ่หมดเลยก็ควบคุมสิ่งแวดล้อมในทุกๆอย่างนั้นใน5ประการนี้เป็นความสำคัญว่าวัยผู้ใหญ่สำคัญอย่างไรตอนนี้ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแล้วก็เรียกว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาชีวิตมีการวางแผนชีวิตนะคะก็มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมก็จะแบ่งเป็นประเด็นต่างๆที่เป็นลักษณะของวัยผู้ใหญ่นะคะอันดับแรกนะคะเป็นวัยที่เป็นอิสระแก่ตนเองนะคะเรียกว่าพึ่งตนเองได้เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเศรษฐกิจก็หาเงินเองนะคะทำงานนะคะแล้วแก้ปัญหาชีวิตต่างๆได้นั้นเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ผู้ใหญ่มีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าเหตุการณ์ที่คาดคิดหรือไม่คาดคิดไว้ก็ต้องเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะคะเรียกว่าได้อย่างมีสติด้วยนะคะแล้วก็สามารถคิดวิธีที่เหมาะสมในการที่จะตอบสนองสิ่งนั้นๆได้ผู้ใหญ่จะคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะคะโดยที่ผู้ใหญ่จะรู้ว่าสังคมต้องการอะไรนะคะเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าสังคมต้องการอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวผู้ใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งสังคมได้โดยที่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันเวลานะคะเข้าใจเหตุการณ์สถานที่ต่างๆนะคะปรับตัวเข้ากับสังคมรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรทำตัวเช่นไรผู้ใหญ่จะกล้าที่จะเผชิญความจริงนะคะโดยที่ความจริงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีนะคะก็สามารถที่จะเผชิญความจริงแล้วก็ทำต่อไปได้นะคะแต่จะไม่พูดคำว่าถ้าไม่เกิดเหตุนั้นถ้าไม่เกิดเหตุนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นเราก็มีสติที่จะเดินหน้าต่อไปได้ผู้ใหญ่จะมีความอดทนต่อความคิดเห็นของผู้อื่นเรียกว่าเป็นผู้ฟังนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าพูดคุยกับผู้อื่นได้แม้บางคนอาจจะโมโหใส่เราหรือคุยข่มใส่เราแต่เราก็สามารถที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้เป็นผู้ที่รับข้อมูลที่ดีได้มีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วก็เผชิญกับความผิดหวังหรือว่าการควบคุมอารมณ์ได้นะคะเรียกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะต้องระงับสติอารมณ์นะคะไม่แสดงออกซึ่งความดีใจจนเกินเหตุหรือว่าเสียใจจนเกินเหตุผู้ใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการทำงานเรียกว่าใช้ความสามารถเต็มศักยภาพนะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตวันๆง่ายๆสบายๆนะคะอันนั้นเป็นการลดคุณค่าในตนเองเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ที่สุด

และผู้ใหญ่นะคะสุดท้ายจะต้องมีการวางแผนระยะยาวโดยดูทั้งการวางแผนระยะยาวในเรื่องการทำงานนะคะการวางแผนระยะยาวในเรื่องของเองเพื่อบรรลุเป้าหมายเรียกว่ามีแผนระยะยาวของชีวิตหรือว่ามีวิสัยทัศน์ความเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านก็จะยกประเด็นที่สำคัญนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เนี่ยคนเมื่ออายุมากขึ้นนะคะความสูงจะลดลงจมูกและหูจะขนาดเพิ่มขึ้นไขมันสะสมจะมากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ทานอะไรเราจะสังเกตว่าผู้ใหญ่มันจะบ่นว่าทำไมอ้วนขึ้นเพราะนั้นไขมันสะสมเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็รอยย่นเหี่ยวก็จะมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะทางด้านความรู้สึกนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านประสาทความรู้สึกเนี่ยค่ะเลนตาก็จะเริ่มที่จะเสียความยืดหยุ่นนะคะการมองเห็นก็จะไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็จะเริ่มที่จะมีปัญหาการได้ยินแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนสูงอายุต้องพูดเสียงดังนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการได้กลิ่นและการรับรสก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเช่นนะคะกระดูกก็จะเปราะพรุนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเรื่องทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยค่ะการขนถ่ายออกซิเจนก็จะน้อยลงนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกมาในประเด็นที่สำคัญนะคะทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะมี4ทฤษฎีนะคะที่สำคัญก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมทฤษฎีปัญญาทางสังคมทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการและทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมเนี่ยค่ะในวัยผู้ใหญ่ก็อยู่อย่างที่เรียนไว้เราคงจำได้นะคะว่าทฤษฎีของจิตสังคมของอีริกสันนั้นเขาเน้นทุกช่วงวัย8ขั้นแต่วัยผู้ใหญ่นั้นจะอยู่ขั้นที่6 78นะคะเป็นแล้ว6ถึง8นะคะโดยที่ผู้ใหญ่นั้นแบ่งเป็น3ระยะก็คือผู้ใหญ่ตอนต้นอายุระหว่าง24ถึง34ผู้ใหญ่ตอนกลางอายุระหว่าง34ถึง60ปีแล้วก็ไปผู้ใหญ่ตอนปลายหรือว่าผู้สูงอายุจะอายุ60ปีขึ้นไปพัฒนาการทางจิตสังคมของวัยผู้ใหญ่นะคะก็ผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ตอนต้นก็จะเป็นพัฒนาการในเรื่องของความผูกพันใกล้ชิดผูกพันหรือความโดดเดี่ยวทฤษฎีของจิตสังคมเลยคงจำได้นะคะเราจะมีสองฝากทางด้านบวกกับด้านลบเพราะนั้นถ้าคนที่สามารถปรับตัวได้นะคะก็สามารถที่จะพัฒนาด้านความสามารถในการใกล้ชิดผูกพันกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีเพื่อนสนิทนะคะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีประสบการณ์ทุกสุขร่วมกันนะคะและมีความผูกพันกันแต่ถ้าใครไม่สามารถปรับตัวในฝั่งที่เป็นบวกได้ก็จะเกิดความโดดเดี่ยวเรียกว่าคนไม่มีเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ากลุ่มใครได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการปรับตัวต่อไปในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะก็อยู่ขั้นที่7ของอีริกสันนะคะก็เป็นขั้นที่มีความรู้สึกรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่หรือว่ามีผลผลิตกับความรู้สึกเฉื่อยชาอยู่กับตนเองในวัยนี้นะคะผู้ใหญ่ในวัยกลางเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นวัยที่ต้องผลิตผลงานหรือว่าสร้างผลงานนะคะในความรับผิดชอบตนเองให้เป็นหลักฐานความมั่นคงให้อนุชนรุ่นหลังนะคะถ้าใครทำงานก็จะมีผลงานชิ้นงานที่เห็นว่าเป็นความที่เราได้คิดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้คนรุ่นน้องๆได้เห็นแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับความรู้สึกความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ที่มีผลผลิตเนี่ยค่ะหรือว่าผลิตผลงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่หมกมุ่นกับตัวเองไม่ทำอะไรเพื่อส่วนรวมทำเฉพาะตัวไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะก็หมกมุ่นกับตัวเองไม่มีผลงานอะไรก็จะอยู่กับตัวเองนะคะไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยก็จะเป็นการปรับตัวทางลบในขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่8นะคะก็คือเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายหรือวัยสูงอายุเนี่ยค่ะก็อายุ60ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นวัยที่มี2ฝั่งนะคะก็คือความรู้สึกมั่นคงกับความสิ้นหวังเพราะนั้นผู้ใหญ่ที่ปรับตัวได้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าสำเร็จขั้นสูงสุดเลยที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมารู้สึกดีกับชีวิต

มีความมั่นคงประสบความสำเร็จยอมรับการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ร่างกายเมื่อวัยสูงอายุจะเปลี่ยนไปแต่รู้สึกภูมิใจในการมีชีวิตอยู่มีความสุขกับชีวิตที่เหลือนะคะพร้อมที่จะให้สังคมพร้อมที่จะให้ลูกหลานอันนี้คือความรู้สึกมั่นคงในทางบวกแต่ถ้าเกิดความรู้สึกในทางลบนะคะก็จะเป็นความรู้สึกที่ท้อแท้สิ้นหวังยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำประโยชน์ไม่มีความภูมิใจในการอยู่ในโลกนี้นะคะก็จะเป็นคนที่สิ้นหวังในชีวิตนะคะนั้นการสิ้นหวังก็เกิดมาจากการที่เราไม่สามารถปรับตัวให้เข้าสู่ทางบวกได้นะคะทฤษฎีถัดไปก็เป็นทฤษฎีปัญญาทางสังคม Social Cognitive Theory นะคะของแบนดูล่าเพราะฉะนั้นแบนดูล่านั้นเชื่อการเรียนรู้นั้นมาจากการสังเกตเป็นกระบวนการรู้คิดนะคะก็คือว่าคนเรานั้นสังเกตเรียนแบบนะคะโดยที่สิ่งที่แบนดูล่าให้ความสำคัญก็คือให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวตนเท่าๆกันนะคะนั้นการมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าอินเทอร์แอคเนี่ยค่ะระหว่างตัวบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่แบนดูล่าให้ความสำคัญว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อกันทั้งนั้นเรียกว่าให้ความสำคัญมีอิทธิพลสืบต่อกันหลักการของทฤษฎีปัญญาทางสังคมของแบนดูล่านะคะก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับ3อย่างองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือพฤติกรรมนะคะปัญญาและก็องค์ประกอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะนั้นในส่วนของ3ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่กำหนดซึ่งกันและกันแบนดูล่ายังให้ความสำคัญกับการรับรู้ความสามารถของตนเองเขาบอกว่าถ้าคนเรารับรู้ความสามารถของตนเองนั้นน่ะจะส่งผลต่อการทำงานใน3ลักษณะก็คือส่งผลต่อการที่บุคคลนั้นเลือกที่จะทำส่งผลต่อการใช้ความพยายามและความคงทนในการทำดำเนินกิจกรรมนั้นต่อแล้วก็ส่งผลต่อสภาวะการกระตุ้นเร้าเชิงสรีระของบุคคลนะคะก็คือว่าถ้าเรามีการรับรู้ความสามารถเนี่ยสภาวะของสรีระบุคคลก็จะเหมือนมีความสุขนะคะมีเรียกว่าอิ่มเอมเปรมปรีนะคะก็มันจะเป็นสรีระที่ออกมาก็จะเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็จะออกมาทางการกระตุ้นเร้าของบุคคลตอนนี้ในส่วนของการรับรู้ความสามารถของบุคคลนั้นมาจาก4ปัจจัยการที่จะเกิดสิ่งที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วได้นะคะมาจาก4ปัจจัยนี้ก็คืออันที่1ความสำเร็จของการกระทำเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราทำงานสำเร็จเนี่ยเราก็มั่นใจนะคะเช่นเราเรียนได้เราสอบได้เราก็มีความสำเร็จในเทอมที่แล้วเทอมนี้เราก็มั่นใจว่าเราทำได้ต่ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่มีผลหรือว่าอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถมากที่สุดนะคะแล้วก็การได้เห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จเราก็จะรับรู้ว่าเราทำได้เช่นเราเห็นเพื่อนว่าเพื่อนยังสอบได้อะเราน่าจะทำได้อันนี้เขาเรียกว่าการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นอันที่สามก็คือการพูดชักชวนจากผู้อื่นนะคะเราอาจจะมีคนมาพูดชักชวนน้องทำได้นะคุณทำได้เราก็มั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือสภาวะทางสรีระวิทยาก็คือว่าบางคนนั้นเรียกว่าการรับรู้ความสามารถถ้ารับรู้ความสามารถสูงนะคะบางคนก็อาจจะไม่เกิดความวิตกตื่นเต้นเหงื่อออกนะคะถ้าเรารับรู้ความเราก็จะมั่นใจขึ้นก็คือเราจะไม่ตื่นตัวในทางลบนะคะเราจะตื่นตัวในทางที่เรามั่นใจการเรียนรู้จากการสังเกตนะคะก็แบ่งเป็น4กระบวนการนะคะก็คือกระบวนการใส่ใจนะคะกระบวนการใส่ใจนะคะโดยเรื่องของตัวแบบนี่สำคัญนะคะกระบวนการเก็บจำนะคะเก็บจำนะคะก็คือเก็บจำมาจัดระบบทางปัญญานะคะกระบวนการกระทำก็คือเราเห็นตัวอย่างเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมทางกายสามารถที่จะทำได้แล้วก็กระบวนการจูงใจนะคะอะไรก็ตามที่เราอยากจะทำก็มีกระบวนการจูงใจทั้งภายนอกกระบวนการจูงใจเห็นคนอื่นหรือกระบวนการจูงใจของตนเองที่เราจูงใจด้วยเป้าหมายตนเอง
สิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้ถัดไปเป็นทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการนะคะของ

แต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตครอบครัวทั้งมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในชีวิตครอบครัวก็อาจจะมีการปรับตัวเข้ากับบิดามารดาของแต่ละฝ่ายญาติพี่น้องก็สามารถที่จะปรับตัวในช่วงงานพัฒนาการในขั้นนี้ได้นะคะในงานพัฒนาการนี้นะคะฮาวิกเทิร์ดได้ให้ความสำคัญของการปรับตัวหลังแต่งงานว่าจะได้การปรับตัวในเรื่องของการเรียนรู้นะคะที่จะแสดงออกและควบคุมอารมณ์นะคะทั้งพอใจและไม่พอใจต่อกันนะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันงานต่อไปก็คืองานการเริ่มชีวิตครอบครัวและพร้อมที่จะมีบุตรและก็การเป็นบิดามารดานะคะในความพร้อมของการมีบุตรเพราะนั้นการที่ในวัยนี้ก็จะต้องมีความพร้อมในทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ความพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะความพร้อมทางด้านครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจการเลี้ยงดูบุตรและการตอบสนองความต้องการของแต่ละคนนะคะการเลี้ยงดูบุตรนะเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะในงานพัฒนาการในขั้นนี้พ่อแม่ก็จะต้องเรียนรู้การจัดสิ่งแวดล้อมให้ตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะเอาใจใส่นะคะแทนที่จะอยู่สองคนคราวนี้มีลูกก็ต้องเลี้ยงดูนะคะแล้วก็การเอาใจใส่มีสภาพที่ดีของเด็กแล้วก็เรียกว่ามีสมรรถภาพอย่างอบอุ่นนะคะให้เด็กนั้นได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่เหมาะสมงานพัฒนาการในเรื่องของการบริหารจัดการในบ้านและความรับผิดชอบอื่นๆนะคะโดยที่การดูแลบ้านให้สะอาดในเรื่องของการจัดการเรื่องเงินทองนะคะการใช้ชีวิตในบ้านการซ่อมแซมเครื่องใช้สภาพแวดล้อมต่างๆที่ใช้งานอยู่เสมอการดูแลเรื่องการอาหารการกินทั้งหลายอันนี้เรียกว่างานจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านก็จะต้องให้มีลักษณะเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการปรับตัวแล้วก็ก้าวผ่านในขั้นนี้การเริ่มอาชีพและการเรียนต่อนะคะในช่วงวัยนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบอุทิศเวลาทั้งหมดกับการทำงานการใช้ความสามารถนะคะอาจจะละเลยเรื่องของการพัฒนาตนเองด้านอาชีพหรือการศึกษาต่อนะคะบางคนอาจจะหมกมุ่นกับครอบครัวเพราะนั้นฮาวิเคิร์ดก็ให้ความสำคัญกับการที่เราจะเริ่มที่จะพัฒนาเรื่องอาชีพและการศึกษาต่อที่จะพัฒนาความรู้ของตนเองการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่วนรวมนอกจากงานครอบครัวที่จะต้องมีแล้วนะคะเพราะนั้นการที่จะต้องเห็นความรับผิดชอบต่อชุมชนนะคะส่วนรวมการบำเพ็ญประโยชน์การส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นงานอาสาที่เป็นงานพัฒนาการในขั้นนี้การเข้าสังคมกับคนที่มีความสนใจตรงกันนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะว่าคนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่พบใครเลยนะคะก็จะเป็นพัฒนาการในทางลบแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอาจจะสังสรรค์กลุ่มเพื่อนที่เรียนมาสมัยก่อนเพื่อนในชุมชนกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจตรงกันกลุ่มงานอดิเรกเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้บรรลุในพัฒนาการขั้นนี้งานพัฒนาการในวัยกลางคนนะคะก็คือในวัย30ถึง55ปีในวัยนี้ก็เป็นวัยที่ช่วยเหลือบุตรนะคะบุตรจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะถ้าพ่อแม่ที่อยู่วัยกลางคนเนี่ยค่ะเพราะนั้นก็จะต้องเป็นมีเป็นระยะที่จะต้องให้มีความสุขความผูกพันนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าเลี้ยงดูเด็กให้พึ่งพาตนเองได้นะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนแบบผู้ใหญ่มีการสร้างและคงไว้ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะวางแผนการใช้จ่ายเรียกว่าอย่าให้ขัดสนนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะไม่ให้ใช้จ่ายเกินความจำเป็นและมีกิจกรรมหย่อนพักผ่อนหย่อนใจแบบผู้ใหญ่นะคะนั่นคนทำงานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอาจจะไปเป็นมีงานอดิเรกต่างๆที่เราสนใจมีสัมพันธภาพต่อสามีหรือภรรยาอย่างให้เกียรติกันนะคะแล้วก็การยอมรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยนะคะเพราะว่าวัยนี้ก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยทางร่างกายแล้วนะคะก็ต้องยอมรับการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงการปรับตัวเข้ากับบิดามารดาที่สูงอายุนะคะเพราะว่าวัยนี้ก็บิดามารดาก็จะเป็นวัยที่เป็นปู่ย่าตายายก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตนะคะกับการที่อยู่ครอบครัวกับปู่ย่าตายายดูแลผู้สูงอายุในภารกิจตามพัฒนาการในอายุ55ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เรียกว่าวัยผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเสื่อมถอยของสุขภาพนะคะก็ต้องมีการปรับตัวกับการที่เกษียณแล้วจะมีรายได้ลดลงนะคะก็จะต้องการทำให้ชีวิตให้มีคุณค่าให้เกียรติแล้วก็มีความหมายอันนี้ก็สำคัญนะคะการปรับตัวเข้ากับคู่สมรสที่เรียกว่าบางครั้งคู่สมรสอาจจะจากไปนั้นเราก็ต้องปรับที่จะอยู่คนเดียวนะคะปรับตัวกับเพื่อนผู้สูงอายุในคราวเดียวกันแล้วก็การมีภาระหน้าที่ทางสังคมแล้วก็การเป็นพลเมืองดีนะคะอาจจะเป็นอาสาสมัครนะคะดูแลกิจการบ้านเมืองนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็ปรับตัวให้กับสภาพที่อยู่ใหม่ที่พอใจนะคะเพราะว่าบางทีเราไปไหนมาไหนไม่ได้สูงอายุนะคะก็จะต้องปรับตัวให้ได้นะคะการมีสิ่งสวัสดิการมีโรงพยาบาลใกล้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวสำหรับผู้สูงอายุทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็จะเน้นไปที่ขั้นของพัฒนาการนะคะในขั้นระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคมก็จะอยู่ในขั้นที่5ก็คือใช้สัญญาสังคมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นเหตุผลในการตัดสินอันนี้ก็เป็นจริยธรรมขั้นที่สูงนะคะก็คือขั้นที่5นะคะก็เรียกว่าการที่เราจะทำตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ถูกนั้นจะต้องมาจากการที่เข้าใจกฎเกณฑ์ปฏิบัติตามสัญญาสังคมนะคะเห็นต่อประโยชน์สุขของสังคมแล้วก็เพื่อนในสังคมนะคะผูกพันต่อสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นที่5ขั้นที่6ก็เป็นใช้หลักจริยธรรมที่เป็นสากลเป็นเหตุผลในการตัดสินในขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมขั้นสูงสุดนะคะก็คือในการที่คนเราเลือกสิ่งที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพราะเห็นแก่หลักจริยธรรมสากลหลักความเสมอภาคสิทธิมนุษย์นะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรียกว่ามีจุดยืนทางจริยธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นสูงสุดก็คือขั้นที่6การประยุกต์ทฤษฎีพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็ทฤษฎีแรกก็คือจิตสังคมเนี่ยค่ะแน่นอนละผู้ใหญ่นั้นใช้กับตัวเองก็คือจะต้องพัฒนาความใกล้ชิดผูกพันนะคะมีเพื่อนสนิทวัยเดียวกันนะคะสร้างผลผลิตให้กับอนุชนรุ่นหลังมีความรู้สึกสร้างความรู้สึกมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรก็น่าจะต้องมีจัดบรรยากาศที่เรียกว่าให้คนอบรมนั้นพึงพอใจพัฒนาบุคลากรโดยที่เห็นองค์กรเห็นค่านิยมเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายมีให้บุคลากรมีผลงานสร้างชื่อไว้ให้กับองค์กรนะคะก็ควรจะมีหลักสูตรเตรียมเกษียณในทฤษฎีของแมนดูล่านะคะก็พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรก็จะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เชิดชูตัวแบบที่ประสบความสำเร็จในทฤษฎีพาวิเคิร์ดนะคะก็จะให้ปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการของแต่ละวัยให้ได้นะคะแล้วก็พัฒนาความสามารถด้านการศึกษาด้านความสามารถพิเศษแล้วก็รวมถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมหางานอดิเรกทำเมื่อยามว่างแล้วก็องค์กรก็น่าจะต้องปรับพัฒนาการปรับตัวในแต่ละวัยเช่นจัดอบรมสัมมนานะคะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แล้วก็วางแผนอาชีพในแต่ละตำแหน่งในเรื่องของพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็น่าจะตระหนักถึงสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์สังคมนะคะทำตามความรู้สึกสัญญาสังคมนะคะแล้วก็ทำให้เห็นแต่ทำความดีเพราะว่าสิทธิความเสมอภาคแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสนับสนุนให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรก็จะต้องสนับสนุนสิ่งที่สำเร็จตามค่านิยมที่ถูกต้องนะคะสร้างบรรยากาศการวิพากษ์วิจารณ์จริยธรรมในทางที่ถูกแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาในคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมนะคะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็พัฒนาแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์นะคะอันนี้ก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะใน3นะคะในวันนี้ก็ขอจบหน่วยที่3เพียงเท่านี้นะคะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับกับผมกันครับ
1: ดร.เนค่ะหรือเรียกเนคก็ได้ค่ะ
0: ว้าวจริงๆรายการนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดรอบตัวเราเลยทีเดียวครับและวันนี้เป็นเทปแรกเอ๊ะก็ไม่ใช่เทปแรกนะครับเป็นการออกอากาศสดเลยนะครับถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live HUU Channel ครับพี่เนควันนี้มีเรื่องราวอะไรมาแนะนำเรากับมีแขกรับเชิญด้วย
1: แน่นอนค่ะครั้งแรกนะคะเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการตลาดเลยค่ะเรื่องนั้นคือเรื่องที่เรียกว่าแบรนดิ้งค่ะแน่นอนไม่ได้มาแบบเรามาแค่เราเนาะเราคุยกันแค่เราสองคนก็จะไม่สนุกค่ะดังนั้นเรามีแขกรับเชิญคนสำคัญด้วยค่ะคือดร.ณัฐนรินทร์เนียมประดิษฐ์ค่ะหรือเรียกว่าสั้นๆว่าดร.ณัฐค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราเป็นนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนเรื่องการจัดการธุรกิจและนอกจากนี้ไปอีกนะคะยังเป็นผู้อบรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะธุรกิจ SME ในเรื่องของการจัดการสมัยใหม่และหัวใจของการทำการตลาดค่ะดังนั้นวันนี้เรามารู้จักดร.ณัฐกันนิดนึงค่ะ
2: ครับ
1: นะคะดร.ณัฐคะอยากรู้เรียกพี่ณัฐดีกว่าแน่อยากรู้จังเลยค่ะว่าการทำแบรนดิ้งกับธุรกิจสมัยใหม่ปัจจุบันมันสำคัญยังไงคะ
2: แบรนดิ้งกับธุรกิจสมัยใหม่นะครับสำคัญยังไงก็คือแทบจะเป็นหัวใจหลักของธุรกิจสมัยใหม่เลยถ้าแบรนดิ้งไม่ประสบความสำเร็จก็คือเตรียมตัวพับเสื่อกลับบ้านได้เลยถ้าสร้างแบรนด์ไม่สำเร็จนะครับ
1: ค่ะดังนั้นเป็นหัวใจหลักทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นประโยชน์ของแบรนดิ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
2: แต่ก่อนไม่ค่อยเห็นเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้สำคัญเรื่องแบรนดิ้งมากอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีอะไรอ่ะคนที่ศึกษาและค้นคว้าแล้วก็บรรยายหรืออะไรต่างๆเรื่องนี้เยอะ
1: ค
2: นสมัยนี้ที่ทำธุรกิจเขาก็เริ่มจะอ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าถ้าไม่มีแบรนดิ้งเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้มันอาจจะไม่สำเร็จขนาดลูกชงลูกชิ้นเดี๋ยวนี้หมูปุ้งหมูปิ้งก็ต้องเริ่มมีแบรนดิ้งแล้วนะครับมีวันก่อนไปกินอะไรนะหมูปิ้งหมาล่าทุกอย่างก็แต่แรกก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาเยอะเขาชื่ออย่าไปเอ่ยชื่อเลยนะ
1: อย่าไปโฆษณาเขาเดี๋ยวจะ
2: ติดโฆษณาเขาอีกก็คือเขาก็ติดไปเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะทำหมูปิ้ง
1: หมาล่าจุดๆแล้วกัน
2: หมาล่าจุดๆขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งที่เขาดังก็เพราะแบรนดิ้งด้วยเขามีความชัดเจนในเรื่องของแบรนดิ้งจนในที่สุดก็ success เป็นร้อยล้าน
1: คือสมัยก่อนธุรกิจสมัยก่อนเราไม่ค่อยรู้จักเรื่องแบรนดิ้งนะน้องกันอย่างเวลาดังเนี่ยเราก็จะเรียกเหมือนกับเจ๊จูเจ๊เรียกตามชื่อเจ้าของร้านไปเนาะ
2: ค
1: ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกความสำคัญของแบรนดิ้งละก็เลยเป็นไกด์ที่มาว่าเวลาตั้งร้านอะไรสักอย่างก็ต้องมีชื่อนะคะมีชื่อแทนที่จะเป็นชื่อเจ้าของหรืออะไรก็เป็นชื่ออะไรที่มันสอดถึงลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เนาะพี
2: ่ใช่
0: แต่ผมสงสัยนิดนึงว่าจริงๆแล้วแบรนดิ้งที่ว่าเนี่ยหมายถึงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือยี่ห้อหรือเปล่าแค่ยี่ห้อสินค้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: เออ
2: คือจริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนก็เราก็พูดถึงแบรนดิ้งก็คือยี่ห้อก็ได้ราก็ได้แต่ว่าถ้าแบรนดิ้งสมัยนี้มันเป็นทุกอย่างเลยของร้านมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้เรียนรู้และรับรู้มีประสบการณ์กับแบรนด์นั้นๆซึ่งทำให้เขาเข้าใจไปเลยว่าพอพูดถึงแบรนด์นี้ปุ๊บนึกถึงอะไร มันไม่ใช่แค่ตัวชื่อโลโก้อีกแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขารับรู้เช่นเอ่ยถึงซุกี้จุดๆชื่อได้ปะ
1: ไม่ได้
2: จุดๆไม่ได้อีก
0: สุกี้
2: เอ
0: สุกี้
2: เอสุกี้เอสุกี้เคก็ได้ไหม
1: แล้วก็
2: ซึ่งพอเราพูดถึงแบรนดิ้งตอนถ้าพูดถึงมุมตอนนี้พอเราพูดถึงสุกี้เค
0: ครับผม
2: มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์นั้นเลยขึ้นมาว่าอ๋อนี่คือสุกี้ที่มีอะไรอะลักษณะของความสดสะอาดไห
1: ม
2: เพื่อสุขภาพ
1: เราไม่ได้บอกชื่ออะไรนะ
2: เราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกซุกี้เคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าจะติดต่อโฆษณาก็ข้างหลังนะฮะแล้วก็ คือก็แปลว่าเราแบรนด์มันส่งสะท้อนไปถึงคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เขาเป็นเลย
0: ครับผม
2: ครับ
0: แสดงว่าจริงๆครับผมมีความรู้สึกพอพูดถึงอย่างซุกี้อ่ะผมไม่ได้แค่นึกถึงว่าแค่สุกเป็นซุกี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อหนึ่งนะนึกถึงนอกจากภาพลักษณ์เนี่ยเขาสะท้อนถึงความว่ามันเป็นกิจกรรมของครอบครัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเพื่อนความสัมพันธ์คือแสดงว่ามันครอบคลุมไปถึงแม้กระทั่งการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยใช่ไหม
2: คือมันมีการที่เป็นแบรนดิ้งแบบนี้มันมีทั้งคำว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร
0: ์ครับผม
2: ตัวในสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ซึ่งเขาสร้างidentity บางอย่างให้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภค
0: ครับ
2: รีมายไปถึงลึกนึกถึงพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บนอกจากนึกถึงเรื่องของความที่บางทีเฮลตี้สดสะอาดใหม่แต่เป็นนึกถึงว่าเฮ้ยนี่มันเป็นที่ที่มีความสุขนะมีคนมาชิคกี้ฮอเคนี่เขามี เต้นๆอะไรด้วยก็พอนึกถึงมันจะนึกถึงตัวแบรนด์ของเขาแล้วมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจสมัยใหม่ที่จะยั่งยืนและประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคอนเซิร์นต้องใส่ใจเรื่องนี้มากเพื่อที่จะให้ตัวเองนึกถึงตึ๊กซุกี้นึกถึงไก่ทอดนึกถึงกาแฟนึกถึง
0: อะไรสักอย่าง
2: อะไรสักอย่างนึงฮะถ้าติดต่อโฆษณาเราจะเอ่ยชื่อให้นะครับ
0: เอ๊ะอาจจะลำบากนิดนึง
2: เป็น
0: รายการทางการศึกษาอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่นัทพูดอย่างนี้นะคะก็สอดคล้องกับเรื่องการตลาดค่ะเราจะสอนเสมอนะคะว่าไม่ใช่แค่ว่าเราให้คุณค่าแต่เฉพาะที่มันเป็นฟังก์ชันเราต้องให้คุณค่าที่มันเป็นอิโมชันด้วยนะคะอันนี้ก็ตรงคล้องกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่พี่นัทกล่าวถึงนะคะเพราะต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเราซื้อของเนี่ยแรกๆเราซื้อเพราะฟังก์ชันหรือฮาร์ดแวร์หลังๆเนี่ยเราผูกพันกับมันจนถึงรักแบรนด์ก็เพราะซอฟต์แวร์หรืออิโมชันนั่นเองค่ะ
0: ครับแต่คราวนี้อยากให้ยกตัวอย่างสมมุติอย่างพี่เน่เองอ่ะพี่เน่เป็นคนผมพอนึกถึงแบรนดิ้งนะพี่เน่ติดแบรนด์อะไรสักอย่างนึงมั้ยยกตัวอย่างสินค้าหรือแบรนด์อะไรสักอย่างนึงมั้ย
1: โอ้โหยกได้มั้ยเขาจะ
0: อาจจะไม่ต้องพูดชื่อก็ได้แต่แค่เป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าชนิดนึง
1: พี่จะมีค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าพี่จะซื้อรองเท้า
0: ครับ
1: วิ่งอย่างเงี้ยนะคะรองเท้าวิ่งกับพี่น่ะถือว่ามีแบบเป็นอะไรที่พี่ผูกพันแล้วจะซื้อเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นถึงแม้คนอื่นจะมาบอกอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยน
2: บ้าจ้
1: ะ
2: ไม่ใช
0: ่จะดีเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เนี่ยที่คีปคู่5ดาวอ่ะ
2: โอเคครับ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของแบรนดิ้งที่มันผูกพันแล้วยังมีอีกนะคะอย่างยี่ห้อบางอย่างอย่างเช่นเคยสัมภาษณ์นักศึกษาเขาบอกเขามีแบรนด์บางอย่างที่เขาผูกพันตั้งแต่เล็กจนโตอย่างแป้งเด็กอย่างเงี้ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาโตเป็นนักศึกษาแล้วก็ยังใช้แป้งเด็กยี่ห้อนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาผูกพันวันไหนไม่ใช้รู้สึกไม่สบายใจทั้งที่โตแล้วนะพ
2: ี่แป้งเด็กใส่ใจอะไรป่ะ
1: แป้งเด็กใส่ใจอ่ะพี่เราอย่าพูดชื่อ จนกว่ารอบหน้าเขาจะให้เงินค่าโฆษณาเรา
0: ปัญหาคือถ้าพูดชื่อมานี่บอกอายุด้วยใช่ไหมอยู่มานานแล้ว
2: รู้สึกสะเทือนใจ
1: ดังนั้นบางคนเขาถึงบอกว่าแบรนดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะเราเคยมีปรากฏการณ์แล้วนะคะที่มีคนประท้วงนะคะเพราะว่ามีการแบรนด์มีการเปลี่ยนรูปแบบไป
2: ครับ
1: เนาะถ้าเราจำได้อย่างนิวโค้กอย่างเงี้ยตอนที่โค้กออกนิวโค้กมาปุ๊บแล้วคนออกมาประท้วงกันเพราะว่าคนอเมริกันบอกว่าอย่าเอาโค้กเดิมไปจากพวกเราชนชาติอเมริกันเราอยากให้ลูกหลานยังได้ชิมโค้กเดิมอยู
2: ่
1: โอ้นี่เป็นความผูกพันของแบรนด์ระดับที่พี่นัทบอกว่าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะ
0: สร้างกระแสดราม่ามาด้วย
2: ใช่คร
0: ับ ไปมาแบรนด์ก็ดังกว่าเดิมอีก
2: ใช่
1: พี่นัทมีตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนดิ้งโดยเฉพาะธุรกิจสมัยใหม
2: ่คืออันดับแรกวิทย์มันต้องขึ้นมาตั้งแต่ต้นธุรกิจสมัยใหม่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมันก็จะเข้ามาจริงๆมันเข้ามาหลักการตลาดพื้นฐานของที่เรารู้กันทั่วๆไปก็คือ STP
1: ค่ะ
2: ก่อนจะสร้างแบรนดิ้งมันต้องมาในเรื่องของกำหนดsegment target positioning ให้ชัดก่อนเพราะแบรนด์ใดๆจะส่งผลความถึงความรู้สึกของใครมันก็เฉพาะนะครับส่งผลถึงคนอายุระดับหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบน
1: ึ
2: งนะครับส่งถึงระดับวัยรุ่นหนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็จะแบบของเน
2: ล่าก็มีนะใช่มันก็จะเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นในเรื่องของวิธีคิดเราก็ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ segment ก่อน segment เราเลือกกลุ่มไหนกันที่เราจะสนใจใส่ใจที่เราจะอยากจะขายนะครับอย่างที่บอกว่าในหลายๆยี่ห้อนะครับที่ออกมาเขาก็จะกำหนดไว้เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นเซกเมนต์นะครับพอกำหนดเซกเมนต์ได้ก็ต้องกำหนดทาร์เก็ตออกมาน ะครับก็คือกลุ่มที่เราเลือกเลยกลุ่มนี้เราเลือกเป็นกลุ่มเฉพาะที่เราจะยิงละเป็นทาร์เก็ตที่เราจะยิงละนะครับแล้วเราก็จะกำหนดเป็น positioning ว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะนั่นนะครับเริ่มจะดีไซน์แบรนด์จากตรงนั้น
0: นี่คือข้อหนึ่งเลยคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนเลย
2: ใช่ครับต้อง STP ก่อนคือต้องรู้ว่า segment เป็นกลุ่มไหนบ้างสมมุติว่าทำบะหมี
1: ่
2: เราก็ไม่เอ่ยชื่อยี่ห้ออีกเหมือนกันสมมตินะครับทำเราทำบะหมี่ก็คือ segment ของกลุ่มคนที่จะกินบะหมี่เยอะแยะเลยมีตั้งแต่กลุ่มคนทำงานผู้หญิงผู้ชายเป็นใครเป็นอะไรต่างๆนะครับพอเรากำหนดแน่ๆว่ากลุ่มที่เราสนใจเราไปรีเสิร์ชไปอะไรต่างๆมาจนรู้ว่ากลุ่มนี้เราสนใจแล้วเราสนใจกลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงที่กินเยอะสมมุตินะฮะ
1: คือเข้าใจว่าเราออกอากาศช่วง6โมงเย็นนะคะจะมีแต่ตัวอย่างของกิน
2: ของกินเพราะว่าเราก็จะเริ่มหิวกันเองด้วยครับก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสนใจกลุ่มบะหมี่เราสนใจที่จะเป็นกลุ่มที่กินเยอะ
0: ๆ
2: นะครับเป็นทาร์เก็ตก็นั่นคือเรียกว่าทาร์เก็ตแล้วเราเจาะลงไปแล้วเพราะเมื่อกี้จากที่เรามีเซกเมนต์ 4-5 ตัวเราก็ยิงเป้าไปว่าอ๋อเราเลือกตรงนี้เป็นเป้าหมายหลักเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกมันจะมาดูคาแรคเตอร์ของคนกลุ่มนี้เฉพาะแล้วว่า แล้วคนที่เขากินเยอะๆเขาชอบยังไงอะไรแบบไหนแบบไหนทัศนคติรสนิยมเขามีความรู้สึกยังไงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วย
0: เหมือนเทรนด์ช่วงนั้น
2: ใช่อ
0: ย่างเช่นชอบกินบะหมี่แต่ยังรักสุขภาพใช่ไหมฮะอาจจะทำเป็นคลีนฟู้ดหน่อย
2: เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับก็เราก็จะเริ่มเข้าไปดูอินไซต์การสำรวจอินไซต์ว่าเขามีความรู้สึกมีความต้องการอะไรยังไงแบบไหนนะครับและทุกเนี้ยพอเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราจะมากำหนดตัวสุดท้ายก็คือ positioning เราจะกำหนดตัวเองละเฮ้ยเราจะต้องกลายเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่อะไรบะหมี่ชามยักษ
0: ์โอ้ใช่กินแล้ว
2: เพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันมาเทรนด์มันคือการที่ถ่ายเซลฟี่มันไม่ได้ต้องการอยากจะกินอะไรมากมายหรอกแต่ว่าประเด็นคือเวลาที่ได้เป็นบะหมี่ชามใหญ่ๆแล้วโห
0: มันดูเบอร์วาง
2: มันดูแบบนี่ไง
1: ส่งต่อได
2: ้มันคือเทรนด์ที่มาแล้วมันก็กลายเป็นแฟชั่นที่ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่แล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีมาคือพอเรากำหนดพื้นที่นี้ว่าเราจะเป็นบะหมี่ชามยักษ
0: ์ครับผม
2: นะครับที่มันมีหลายๆทายอะไรก็ตามทีเราก็เริ่มสร้างแบรนดิ้งได้ละเริ่มกำหนดตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่อไปว
0: ่
2: าแล้วยังไงตัวบะหมี่ชามยักษ์ของเรามาเรารู้แล้วโปรดักต์เราจะเป็นตัวเนี้ยแล้วเรากำหนดฮาร์ดแวร์ยังไงแปลว่าฮาร์ดแวร์ในที่นี้คือจับต้องได้มันจะเป็นสถานที่ละจะเป็นโลเคชั่นร้านจะเป็นแบบไหนโต๊ะควรเป็นยังไงหน้าตาของร้านแบบไหนพนักงานเสิร์ฟควรจะเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่เรากำหนดออกมาซึ่งมันส่งสะท้อนถึงแบรนด์โดยตรง
0: ครับผม
2: นะครับว่ามันจะออกมาเป็นอะไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะเช่นร้านบะหมี่ร้านสมมุติแล้วกัน
0: ครับ
2: ถ้าเราคิดว่าเราจะกำหนดมาเป็นให้เป็นแบบจีนๆ แต่งร้านเป็นแบบจีนเลยทั้งร้านนะครับเสร็จแล้วเป็นจีนเสร็จนั่นคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ละเราจะเริ่มใช้ช่องทางไหนใช้กระบวนการสื่อสารอะไร
0: ครับ
2: ที่บอกให้เขารู้ว่าเรากำลังสร้างอะไรอยู
0: ่
2: เรามีบะหมี่หน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับชื่อมันอาจจะยังไม่ออกมาตอนนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งสุดท้ายมันจะออกมาจากทุกสิ่งที่บอกมาคนต้องการอะไรเราสร้างดีไซน์มา
1: แบบนั้นดังนั้นแบรนดิ้งมันผ่านกระบวนการคิดการดีไซน์นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่าแค่มีชื่อมียี่ห้อจบแต่มันผ่านกระบวนการคิดว่าเราจะตอบสนองกลุ่มไหนทำ STP ก่อนนะคะเราค่อยมาเสนอว่าแบรนดิ้งเนี้ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2: ใช่
0: ผมพอเดาได้ว่าอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดผมมีผลิตภัณฑ์สักอย่างนึงผมก็ต้องมองก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของผมคือใครต่อมาคือกลุ่มเป้าหมายผมเหล่านั้นเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์อย่างไร
2: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็เทรนด์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือ3ประเด็นนี้คือหลักๆในสำหรับการที่เราจะคิดแบรนด์อะไรสักอย่างนึงในช่วงแรก
2: ใช่ครับใช่ครับซึ่งพอสิ่งที่จะออกมาคือพอเอาฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มารวมกันเราอาจจะได้ร้านบะหมี่เซาหลินสมมุติถ้าเกิดเป็นบะหมี่เซาหลินแปลว่าเราต้องมีบางอย่างที่ส่งสื่อไปถึงคำว่าเซาหลินคืออาจจะมีเราบังคับให้พนักงานทุกคนในร้านเราโกนหัวหมด
1: ทรงคล้ายๆใครในที่นี้ไหม
2: เป็นความสุขส่วนตัวของเจ้าของร้านสมมุติเฉยๆนะฮะก็คือแปลว่าเรามีเราเริ่มมีสิ่งที่ทำให้คนรู้แล้วเรามีไอเดนติตี้เฉพาะตัวแล
0: ้
2: วเราเป็นบะหมี่เซาหลินเราเป็นบะหมี่เส้าหลินลูกชิ้นเราไม่มีชนิดอื่นเรามีตะกลมอย่างเดียว
1: ครับ
2: ทุกอย่างในร้านเราจะกลม
0: น้ำซุปเป็นยาจีน
2: น้ำซุปเป็นยาจีนแล้วชามจะต้องใหญ่ยักษ
0: ์สุดยอด
2: เพื่อที่จะให้คนมาแล้วแบบต้องทดลองพลังแบบเส้าหลิน
0: ใช่
2: เราก็จะได้มีความรู้สึกเพราะในที่สุดคนพอนึกถึงบะหมี่ใหญ่ๆที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบจีน
0: ครับผม
2: เขาจะนึกถึงบะหมี่เส้าหลิน
1: มันก็มีองค์ประกอบที่ครบ
2: นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งของเราจะกลายเป็นบะหมี่เส้าหลินนะครับที่เป็นชื่อแล้วจะมีเป็นโลโก้อะไรต่างๆจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: นะจะเป็นโลโก้รูปกลมๆอะไรสักคนก็ได
1: ้นะสักคนเนี่ยที่ไม่ต้องบอกว่าคนที่คุณรู้ว่าใคร
2: ก็จะนั่นนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็จะมาเป็นลักษณะเช่นนั้นครับแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
0: ครับผม
2: ใน target group มันมีจริงแล้วมันใหญ่จริงมันมีมากพอแล้วเขาก็สนใจในสิ่งที่เราสื่อสารไปไปถึงสื่อสารในทางของซอฟต์แวร์ไปแล้วเขารู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
2: นั่นแหละครับรวย
1: ค่ะพี่นัทค่ะเนื่องจากพี่นัทช่วย SME ในการทำเรื่องของโมเดลธุรกิจนะคะทั้ง SME ทั้งสตาร์ทอัพจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะเริ่มจากโมเดลธุรกิจก่อนหรือเริ่มจากแบรนดิ้งก่อนคะอันไหนมาก่อนอันไหน
2: คือเอาจริงๆเนี่ยมันมีคำว่าสตาร์ทอัพและ SME นะฮะแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันถ้าเกิดว่ามันเริ่มตั้งแต่ต้นถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นแบบสตาร์ทใหม่ตั้งแต่ต้นได้อ่ะเป็นสตาร์ทมันเป็นลักษณะของเกือบจะสตาร์ทอัพเกือบจะเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่าก็เป็น SME ก็ได
1: ้
0: ครับผม
2: แต่ว่าในลักษณะของการที่มีแบรนด์อยู่แล้วล่ะ มีแบรนด์อยู่แล้วจะทำยังไงมันจะลักษณะต่างกันจากเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันเหมือนกับตอนเริ่มเซตอัพตัวธุรกิจใหม่เลย
1: เรา
2: ก็เลยได้บะหมี่เซาหลินออกมาเพราะเราเริ่มมาจาก STP นะครับแล้วก็ปรับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ให้มาตรงกับความต้องการตามเทรนด์ตามอะไรก็ตามทีแต่นั่นคือลักษณะของธุรกิจใหม
1: ่
2: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของที่เป็นธุรกิจที่มีอยู่แล้วล่
1: ะ
2: แบรนดิ้งจะสำคัญยังไงเพราะมันเริ่มแบบนี้ไม่ได
1: ้
2: มันไม่ได้เริ่มด้วยวิธีเดียวกันเพราะเขามีธุรกิจแหละเขามี
0: รากฐานมาอยู่แล้วใช่ไหม
1: มีเรื่องเดิมอยู่แล้ว
2: เขามีบะหมี่ที่เป็นลูกชิ้นเป็นสามเหลี่ยมอยู
1: ่
2: แล้วเราจะทำยังไง
0: จะไปทำกลมก็ไม่ได้เพราะเขาอยากจะขายความเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยม
2: เขาเป็นสามเหลี่ยมอยู่เขาขายมานานแล้วแต่เขายังไม่เป็นแบรนดิ้งเราจะทำยังไงดี
1: เราก็ไปคิดแบรนดิ้งใหม่ให้เข้ากับสามเหลี่ยม
2: ก็เมื่อกี้เราพยายามไปหาคนมาก่อน
0: ครับผม
2: เราพยายามไปหาคนมาก่อนไปหาทาร์เก็ตนะครับแล้วก็positioning ของเรา
0: ครับผม
2: ทีนี้เราก็ต้องทำกระบวนการกลับหลังเพราะเรามี positioning แล้วของเราเองอยู่ในระดับนึงก่อน
0: ครับผม
2: แปลว่าตอนนี้เราต้องย้อนกลับไปหาทาร์เก
0: ็
2: ตแล้วใครล่ะที่เป็นคนที่กลุ่มนึงที
0: ่จะกิน
2: เขาจะกินไอ้บุญ
0: ลูกชิ้นสามเหล
2: ี่
0: ยม
2: ลูกชิ้นสามเหลี่ยม
0: ใช่
2: นะครับหรือว่าบางครั้งถ้ามันไม่มีจริงๆไม่มีกลุ่มนั้นจริงๆบางทีเราก็อาจจะต้องมีการ pivot
1: มีการเปลี่ยนถ้าภาษามาร์เก็ตติ้งคือรีโพซิชันนิ่ง
2: โอเคก็แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งของเราแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงแต่ว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนตลาด
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมสงสัยนิดนึงคำว่าเปลี่ยนตำแหน่งนี่หมายความว่ายังไงครับ
2: เปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ครับก็คือแปลว่าอย่างที่เมื่อกี้เรามองว่าเราเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยม
0: ใช่และไม่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในนั้น
2: ไม่มีกลุ่มเป้าหมายก็จริงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อเลยในตรงนั้นมีเปลี่ยนก็คือ1เปลี่ยนตลาดไปเลยย้ายถิ่นฐาน
0: ซึ่งอาจจะไปขายที่อื่นได้จะดีกว่าอะไรอย่าง
2: เงี้ยใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าแบบนี้เขาไม่กินเราก็ต้องไปเสิร์ชหาไปกระบวนการค้นหาอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนลักษณะของการเปลี่ยนตัวกลุ่มลูกค้านะครับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าคือก็แปลว่าถ้าเมืองทองเขาไม่กินกันเมืองทองเขาไม่กินลูกชิ้นสามเหลี่ยมบางแคไห
1: ม
2: บางแคกินไหม
0: ก็ต้องดูอย่างผมนึกถึงนี่ครับพวกขนมไทยขนมไทยขายในไทยไม่ดีแต่พอส่งออกดีเลยเรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลา
1: เน้นยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ค่ะเอาให้ไกลจากของกินไปหน่อยนะคะเพราะพวกเราทุกคนจะหิวมากในไลฟ์นี้นะคะก็อย่างเช่นสีจันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะ
2: ใช่
1: นะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นแป้งหอมถูกไหมคะผงหอมพอถึงวันเวลาเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนไปคนก็ลูกค้าเดิมก็จะอายุมากขึ้นนะคะกำลังการซื้อก็จะเปลี่ยนไปแต่ทำไมต้องมองหน้าเนี่ยด้วยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็เลยมีการ repositioning product ใหม่เปลี่ยนให้ดูเด็กลงนะคะก็เป็นการ pivot อย่างภาษาพี่นัทหรือ repositioning นะคะตัวเองให้แบบมารองรับกลุ่มรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ผมนึกออกแล้วเหมือนกับบางทีหลายผลิตภัณฑ์อ่ะแต่เดิมเนี่ยทำให้กับผู้หญิงอย่างเดียวท้ายสุดเนี่ยก็มาจับตลาดผู้ชายแต่พอเป็นตลาดผู้ชายเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อมากก็จะเป็นทางเพศทางเลือกละเพราะเพศทางเลือกมีกำลังซื้อมากแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายที่ดูใช้คำว่าอะไรดีครับ
2: ดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเอง
1: เขาเรียกว่าเมโทรเซ็กชวล
0: ใช่คราวนี้เขาก็จะได้ทั้งที่จริงๆมันก็คืออันเดิมอ่ะ
1: คุณพี่เป็นไหม
0: แต่ทำการตลาดใหม
1: ่เมโทร
2: เป็นเมโทรเป็นห้างสรรพสินค้าย
3: ุคเมโทรเลยเหรอ
1: ยุคเมโทร
0: อาจารย์กำลังบอก
1: อายุไทยไดมารู
2: ไทยไดมารูเลยเหรอรู้จักด้วยเหรอครับก็คือแต่ประเด็นสำคัญคือมากกว่านั้นคือพอเราไพวอตแปลว่าสิ่งที่สำคัญคือเราก็ยังคงต้องกลับไปโฟกัสที่ตัวของทาร์เก็ตใหม่อยู่ดี
0: ครับผม
2: นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวสำคัญของการที่เราจะสร้างแบรนดิ้งคือการสื่อสารนะครับต่อให้เราไปทำที่บางแคย้ายไปทำที่บางแคเพราะว่าเรายังคงเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยมดี
0: ครับผม
2: นะครับแต่เราจะสื่อสารอะไรให้คนที่นั่น
0: ให้เขารู้ว่า
2: ในเรื่องของอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับคือต้องเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร
0: ์
2: ที่สำคัญคือเราสื่อสารยังไงแล้วสื่อสารให้เขารู้สึกว่าโอเคมีของตรงนี้อยู่
0: ครับผม
2: นะครับนั่นคือประเด็นของกลุ่มที่ SME จะต้องโฟกัสไปหาตัวกลุ่มของลูกค้าที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มสำคัญได้เพราะว่านอกจากในเรื่องของที่เป็นฮาร์ดแวร์ในเรื่องของที่มีร้านอยู่ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ามันขาดไม่ได้เลยคือออนไลน์นะครับในการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าทาร์เก็ตกลุ่มนี้เป็นใครแล้วเราจะสื่อสารไปหาใครประเด็นคืออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะอาจจะต้องเทเงินมหาศาลในการทุ่มเทในการทำให้เขารู้จักลูกชิ้นสามเหลี่ยมที่ แถวๆบางแค
1: ค่ะ
2: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเท
1: ร
2: ดเป็นเงินไปที่ไหน
1: ใจเรา
2: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถกำหนดโฟกัสไปได้ว่าอ้อทาร์เก็ตกลุ่มนี้มันอยู่ตรงนี้นะเขาเป็นคนกลุ่มนี้อายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทำอันนี้อันนี้คือคนที่จะสนใจรูชินสามเหลี่ย
0: ม
2: เกาะนะครับเขาจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่านี่เราคุยมากันมาเนี่ย20นาทีแล้วนะพี่เน
2: ี่
0: ยในความรู้นี่แน่นมากเลยครับคราวนี้เหลือเวลาอยู่5นาทีสุดท้ายอ
2: ่
0: ะ
1: อยากจะถามอะไรดี
0: ๆใช่จริงๆท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ช่องทาง Facebook Live ของ SU Channel ก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะตอบให้เลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะคะคำถามนิดเดียวค่ะพอดีเมื่อกี้พี่นัทพูดถึงเรื่องของดิจิตอลถึงออนไลน์นะก็เลยตรงใจค่ะพวกเราชาวพันดิจิตอลนะคะปัจจุบันเรามีดิจิตอลเข้ามาเรามีเคล็ดลับอะไรคะที่เราจะทำแบรนดิ้งได้ในยุคที่มันมีการสื่อสารออนไลน์เกิดขึ้นมันง่ายหรือมันยากหรือมันมีเคล็ดลับอะไรทำให้เราโตเป็นที่รู้จักสื่อสารได้รวดเร็วตรงใจกับกลุ่มที่เรา STP มาแล้วคะ
2: ต้องบอกว่าในยุคนี้มันเป็นความได้เปรีย
0: บ
2: ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีอำนาจในการโฆษณาเป็นแค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสื่อสารข่าวสารในเรื่องของสินค้าตัวเองและบริการไปสู่ตลาดได้
1: ใช่เพราะนาทีละล้าน
2: โอ้มันเป็นแสนได้ไหมล้านมันสะเทือนใจคือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัจจุบันปรากฏว่ามีเงินหลักร้อยก็โฆษณาได้
0: ใช
2: ่หลักร้อยหลักพันไม่กี่ตังก็โฆษณาได้ซึ่งแปลว่าเรามีอำนาจในการที่จะส่งสารไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นประเด็นสำคัญก็กลับมาที่เดิมก็คือคุณส่งสารไปหาใครแล้วคุณกำลังส่งอะไรให้เขานะครับเพราะว่าถ้าเราส่งข้อความหรือคอนเทนต์ก็แล้วกันที่เราใช้กันเป็นภาษาหลักนะครับถ้าคนคอนเทนต์ไม่สนใจเห็นตั้งแต่3คำแรกก็ไม่อ่านละ
0: จริงครับ
2: นะฮะแต่ว่า
1: ก็ฟีดผ่านไปละ
2: เออใช่ก็ไม่รู้จะไปอ่านทำไมทีนี้พอคอนเทนต์ไม่โดนก็จบแหละไอ้ที่โฆษณาที่เราเตรียมไปนะครับรูปแบบโฆษณาที่เตรียมที่ต้องการทำอะไรไว้ก็ไม่มีคนสนใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแน่ๆเลยคือส่งสารไปถึงใครและสารนั้นเนี่ยมันตรงกับความต้องการเขาไหม
0: ครับ
2: นะครับซึ่งสารปัจจุบันในปีนี้ที่มาแน่ๆเลยตลอดมาเนี่ยคือคอนเทนต์
0: ครับ
2: นะครับคอนเทนต์มาตลอดคอนเทนต์มันเขียนอะไรจริงจริงดีๆแต่นึกออกไหมครับว่าคอนเทนต์พวกเนี้ยมันกำลังจะไปแล้วเพราะเวลาที่เราอ่านหนังสือทำไมเราอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าอยากอ่านต
0: ่อ
2: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านอะไร
0: ใช
2: ่นึกออกไหมฮะเหมือนกับเราดูหนังหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกสนุกก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นไงวะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมันถึงมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีก็ตามแต่เรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอะไรมันจะยากละเพราะฉะนั้นจะมีในสิ่งที่จะทำในปีนี้ทางดิจิตอลที่แน่ๆคือเนี่ยฮะไลฟ
0: ์
2: นะครับ Facebook รู้มาก่อนแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตลาดต้องมาทางนี้นะครับทางไลฟ์ทางเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็ตามเป็นคลิปนะครับมันจะเหนือกว่าคอนเทนต์ที่เคยเขียนกันสวยๆเพราะฉะนั้นถ้าผมทำร้านก๋วยเตี๋ยวเส้าหลินผมก็ต้องออกมาใส่อะไรนะชุดกำลังภายในทำคลิปแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆให้น่าสนใจทุกๆผมไม่ต้องมีคอนเทนต์พูดอะไรเลย
0: ใช่เพราะจริงๆคู่แข่งก็เยอะเนาะและยิ่งพอฟีดบนพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอ
2: ่
0: ะรูดแป๊บเดียวก็เราอยากสะดุดตาก็ดูแล้วแต่พออาจารย์นัดพูดอย่างนี้นะทำให้ผมมีต้องตีโจทย์แล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเปิดตัวแบบให้สวยงามแบบตื่นเต้นตื่นตายังไงดีอะไรเงี้ย
1: ของเรา
2: คราวหน้าสนุกแน่นอน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วครับอันนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากเลยที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการสร้างแบรนดิ้งและผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยผมจะต้องเอาอาจารย์นัทกลับมาอีกนะพี่เนทใช่ไหมครับ
1: กลับมาทำอะไร
2: จะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมไปฟิตก่อนเป็นเซอร์ลินใช่ไหม
0: เอามาให้สนุกครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการทำท่าพร้อมกันเพราะจะนิดนึงเจาะถึงการตลาดได้นะครับทุกๆวันพุธครับหลังเคารพธงชาติตั้งแต่18 นาฬิกาถึง18 นาฬิกา 25 นาทีผ่านช่องทาง Facebook Live ของ SU Channel แล้วก็ YouTube SU Channel ครับแต่ถ้าต้องการติดตามย้อนหลังผ่านทีวีนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ของกระทรวงศึกษาธิการครับช่อง DLTV 8นะครับของ True Vision และสุดท้ายก็คือ PSL 245ครับสำหรับวันนี้เรา3 คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์

0: ครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: จะเรียนมศทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

หน่วย11นะครับจะเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันที่เราจะต้องศึกษากันในหน่วยนี้นะครับก็คือ1การแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับแน่นอนครับเมื่อมีการฟ้องคดีกันเกิดขึ้นต่อศาลแล้วเนี่ยครับหรือจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะครับระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นเนี่ยครับโจทก์ก็มีสิทธิ์นะครับขอแก้ไขคำฟ้องหรือจำเลยก็มีสิทธิ์ขอแก้ไขคำให้การก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการชี้สองสถานนะครับก็คือเมื่อโจทยื่นฟ้องแล้วนะครับจำเลยยื่นคำให้การครับศาลก็ต้องมากำหนดนะครับทำการชี้สองสถานครับหรือว่าไม่มีการชี้สองสถานก็ได้นะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าศาลเนี่ยครับเป็นคนพิจารณานะครับศาลก็จะนำคำคู่ความนะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทจำเลยเนี่ยครับมาเทียบกันดูนะครับเราก็จะพิจารณาว่าโจทเนี่ยครับหรือจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงใดไหมนะครับก็เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อเท็จจริงใดที่ไม่ยุติเนี่ยครับก็จะเป็นประเด็นข้อพิพาทต่อไปซึ่งในส่วนนี้ครับมักจะนำไปถามเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ดีครับว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำกันไม่ค่อยได้นะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทครับเมื่อนักศึกษาศึกษาผ่านมาแล้วเนี่ยครับนักศึกษาก็จะทราบว่าคดีเนี่ยครับมีแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับก็คดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอยู่ที่มาตรา188อนุ1นะครับทีนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาเรื่องแรกกันก่อนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยครับจะเป็นของการแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับจะมีหลักนะครับที่เราต้องศึกษาก็คือหลักการแก้ไขคำฟ้องและคำให้การเป็นอย่างไรนะครับก็คือเมื่อโจทย์นะครับยื่นคำฟ้องนะครับและหากต่อ

มาจดประสงค์จะขอแก้ไขคําฟ้องนะครับหรือจําเลยจะขอแก้ไขคําให้การเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับมาตรา171นะครับทีนี้กําหนดเวลาและการพิจารณาคําร้องขอแก้ไขคําฟ้องหรือคําให้การครับอันนี้นักศึกษาต้องจําให้ดีนะครับเรื่องกําหนดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีคําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับที่นักศึกษาจะต้องจํานะครับทีนี้เรามาดูมาตราที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะครับมาตรานะครับ179นะครับมาตรา179เนี่ยครับจะพูดถึงนะครับโจทหรือจำเลยจะแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้นะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆครับเพื่อให้โอกาสแก่โจทจำเลยนะครับในการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับผิดพลาดที่มีอยู่ในคำฟ้องคำให้การนะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์นั่นเองทีนี้มาตรา179วรรค2เนี่ยครับก็จะพูดถึงการแก้ไขนั้นนะครับอาจแก้ไขได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ครับก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับ3ประการนี้นักศึกษาจะต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่แก้ไขได้นะครับเพราะบางทีอาจจะถามเรื่องตัวบทนะครับกรณีใดที่แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คือ1การเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์สังเกตนะครับพอมีคำว่าทุนทรัพย์เข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของคดีมีทุนหรือคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับ2จะเป็นการสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์นะครับ3ก็เป็นการยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นข้อแก้ข้อหาเดิมหรือยื่นภายหลังนะครับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงนะครับเพื่อสนับสนุนข้อหาหรือหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่วนวรรค3ครับวรรค3ของมาตรา179เนี่ยครับเขาบอกว่าห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาลนะครับไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมนะครับภายหลังที่จะยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมแล้วเว้นแต่คำฟ้องเดิมกับคำฟ้องภายหลังพอจะรวมกันได้นะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับนำไปใช้ในฟ้องแย้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาเรื่องฟ้องแย้งนักศึกษาต้องดูมาตรา177ประกอบกับ179นะครับทีนี้เรามาสู่เนื้อหากันครับการแก้ไขคำฟ้องโดยเพิ่มลดนะครับจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินมีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าเวลาที่เรามีการฟ้องคดีมีทุนทรัพย์แล้วเนี่ยครับแล้วต่อมานะครับเรากล่าวว่าจะเพิ่มทุนนะครับหรือลดทุนนะครับเราก็มีการขอแก้ไขนะครับแต่หากเป็นการแก้ไขโดยตั้งทุนทรัพย์ขึ้นใหม่นะครับเป็นทุนทรัพย์นอกคำฟ้องกรณีจะไม่ชอบนะครับก็คือขอแก้ไขไม่ได้นะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยนำไปใช้ในชั้นอุทธรณ์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่2นะครับการแก้ไขคำฟ้องโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมเนี่ยครับหรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนในระหว่างพิจารณาหรือบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา179อนุ2นะครับซึ่งกรณีนี้ครับเราก็ต้องมาดูต่อว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาตรา179อนุ2เนี่ยครับแบ่งเป็นการพิจารณาก็คือนะครับกรณีที่โจทไม่มีอำนาจฟ้องครับหากฟ้องเดิมที่โจทมาฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยครับฟ้องเดิมไม่มีอำนาจนะครับต่อมาจะโจทจะขอแก้ไขเพิ่มเติมผู้ที่มีอำนาจฟ้องนะครับคือเดิมไม่มีนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยขอแก้ไขผู้ที่มีอำนาจฟ้องเข้ามาอันนี้เป็นการไม่ชอบนะครับทำไม่ได้นะครับหรือกรณีขอเพิ่มจำนวนคู่ความครับก็คือมีคู่ความอยู่แล้วนะครับทีนี้จะขอนะครับให้เพิ่มจำนวนคู่ความเข้ามาอันนี้ทำไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องของการแก้ฟ้องนะครับแต่อาจจะต้องไปใช้วิธีการก็คือหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีครับในเรื่องของร้องสอดนะครับ3กรณีฟ้องผิดคนครับแน่นอนครับเวลามีการฟ้องผิดคนแล้วจะเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นจำเลยแทนกันไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคำฟ้องแล้วนะครับ4ครับกรณีที่โจทย์ขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อหรือชื่อสกุลนะครับของจำเลยโดยที่จำเลยยังคงเป็นจำเลยคนเดิมนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการฟ้องจำเลยผิดตัวนะครับแต่นะครับเป็นการที่เพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนครับอันนี้ทำได้นะครับ5กรณีที่โจทย์ฟ้องจำเลยถึงแก่ความตายแล้วอันนี้จะขอแก้ไขคำฟ้องให้ทายาทเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีชีวิตอยู่ไหมนะครับเมื่อจำเลยตายไปแล้วนะครับก็ถือว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่มีตัวจำเลยแล้วนะครับทีนี้ประการที่6ครับกรณีที่โจทย์ตั้งข้อหาใหม่เปลี่ยนแปลงข้อหาเดิมนะครับในคำฟ้องเดิมนะครับกรณีไม่ใช่เป็นการแก้ไขคำฟ้องครับโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับโจทย์จึงแก้ไขฟ้องไม่ได้นะครับ

7ครับกรณีที่โจทก์ขอแก้ไขฟ้องในส่วนของข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในการฟ้องคดีนะครับอันนี้เป็นของมาตรา56นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคำฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้ตัวบทของมาตรา56แทนนะครับในเรื่องของการแก้ไขความสามารถในการฟ้องคดีนะครับและกรณีที่8การแก้ไขคำฟ้องเพื่ออธิบายนะครับเหตุอันเป็นที่มาแห่งการที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ์นะครับอันนี้โจทก์ขอแก้ไขได้นะครับและ9คือการแก้ไขคำฟ้องกรณีระบุข้อหาผิดพลาดนะครับเป็นการระบุข้อหาผิดพลาดซึ่งเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยครับต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมนะครับอันนี้แน่นอนครับเป็นไปตามมาตรา179วรรคท้ายที่เราพูดไว้อะครับก็คือจะต้องให้คดีเดิมกับคดีใหม่นะครับพอที่จะรวมการพิจารณาเข้าด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นดูจากไหนครับดูจากประเด็นนะครับดูประเด็นในคดีเดิมเป็นอย่างไรประเด็นในคดีใหม่เป็นอย่างไรนะครับพอที่จะตั้งประเด็นรวมกันได้ไหมนะครับทีนี้ต่อมาครับการแก้ไขคําให้การครับการแก้ไขคําให้การเนี่ยครับก็คือจําเลยยื่นคําให้การไว้แล้วเนี่ยครับก็มายื่นขอแก้ไขคําให้การโดยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นการแก้ข้อหาเดิมนะครับที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงข้อหานะครับข้ออ้างเดิมนะครับที่ข้อเถียงนะครับที่มีการสนับสนุนของเราไว้นะครับทีนี้ครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขครับจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมนะครับอันนี้ต้องจำนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมหรือข้ออ้างเดิมไม่เหมือนกับคำฟ้องนะครับแต่ทีนี้ครับต้องดูครับว่าการขอแก้ไขคำให้การดังกล่าวเนี่ยครับคำให้การเดิมครับกับคำให้การใหม่เนี่ยขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าขัดแย้งกันเนี่ยศาลก็จะไม่อนุญาตนะครับหรือว่าการแก้ไขคำให้การดังกล่าวเนี่ยครับไม่ได้ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับศาลก็จะไม่อนุญาตเช่นกันนะครับกำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การนะครับก็เป็นไปตามมาตรา180นะครับก็คือการแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเนี่ยครับที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้วเนี่ยครับให้ทำเป็นคำร้องนะครับยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันจำ7วันไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยครับมีความสำคัญมากนะครับว่าจะขอแก้ไขคำฟ้องนะครับหรือแก้ไขคำให้การได้หรือไม่นะครับทีนี้ครับเว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นนะครับหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับหรือเป็นการแก้ไขในข้อผิดพลาดนะครับหรือผิดหลงเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับนักศึกษาก็ต้องจำข้อยกเว้นไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งก็จะอาจจะมีการสอบถามว่าอะไรคือข้อยกเว้นนะครับในเรื่องของการกำหนดเวลาในการแก้ไขคำฟ้องคำให้การนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา181ก็จะเข้ามาประกอบกับมาตรา180นะครับเวลาที่ดูก็ดูไปพร้อมๆกันเลยมาตรา181เนี่ยครับก็จะระบุนะครับว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยครับที่จะขอแก้ไขคําฟ้องคําให้การเนี่ยทําได้ไหมนะครับซึ่งมาตรา181นะครับวรรคแรกบอกเลยว่าเว้นแต่ในกรณีคําร้องนั้นอาจทําได้โดยฝ่ายเดียวนะครับห้ามมิให้มีคําสั่งยอมรับการแก้ไขนะครับหรือห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขหรือคําให้การนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงในเนื้อหานะครับในเนื้อหาของการกำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องนะครับขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเนี่ยครับเราต้องมาดูมาตรา180 181นะครับว่ามีการกำหนดเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับก่อนวันชี้2สถานนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีที่ไม่มีการชี้2สถานนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นครับว่ากรณีที่จะโอดหรือจำเลยเนี่ยครับจะขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การเนี่ยมีกรณีใดได้บ้างนะครับก็ไปตามมาตรา180นั่นเองนะครับตอนที่เราพูดไว้ว่ามีข้อยกเว้นอะไรนะครับมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องความสงบนะครับหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็การพิจารณาคำร้องขอแก้ไขและคำให้การเนี่ยครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา181นั่นเองนะครับก็นักศึกษาก็ต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับในมาตรา180และ181นะครับเพราะว่าในตัวบท2มาตรานี้ครับสามารถนำมาสอบถามนักศึกษาได้ทั้งปรนัยและอัตนัยเรื่องต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงการชี้2สถานนะครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบครับถามว่าเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็คือว่าถ้านักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานนะครับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเรื่องของการชี้2สถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าการชี้2สถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ

คือหนึ่งการชี้สองสถานเนี่ยครับจะมีการระบุไว้ในมาตรานะครับ182นะครับซึ่งในมาตรา182เนี่ยครับเราก็จะพูดถึงเนื้อหาของการชี้สองสถานนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้สองสถานเป็นอย่างไรนะครับการคัดค้านประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบนะครับที่ศาลกำหนดอันนี้สำคัญนะครับการคัดค้านประเด็นข้อพิพาทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้สองสถานนะครับผลเป็นอย่างไรนะครับมาตรา182ครับจะพูดถึงเมื่อได้ยื่นคำฟ้องคำให้การนะครับหรือแก้คำให้การแก้ฟ้องแย้งนะครับคืออะไรก็คือเมื่อมีการฟ้องแย้งแล้วนะครับโจทก์ต้องยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งนั่นเองนะครับถ้าหากมีนะครับให้ศาลทำการชี้สองสถานและแจ้งกำหนดวันชี้สองสถานนะครับให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับสังเกตจำนวนวันไว้นะครับ15วันนะครับ15วันทีนี้ครับมีข้อยกเว้นครับก็คือกรณีที่จำเลยคนใดคนหนึ่งเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การครับหรือคำให้การของจำเลยเป็นที่ยอมรับโดยชัดแจ้งตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสิ้นนะครับหรือคำให้การของจำเลยเนี่ยครับเป็นคำให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธนะครับศาลก็อาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการชี้สองสถานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา177นะครับทีนี้กรณีที่4ครับศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทั้งเรื่องนะครับโดยไม่ต้องสืบพยานอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็ทำได้นะครับ5ครับคดีมโนสาเร่นะครับหรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับก็เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์นะครับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับศาลอาจจะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับไม่จำต้องมีการชี้สองสถานกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับศาลก็อาจจะมองว่าเข้าข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่ไม่เข้าเรื่องของการชี้สองสถานนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา182ครับก็จะเห็นได้ว่ามีวรรค2กับวรรค3ด้วยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปอ่านตัวบททำความเข้าใจครับว่าแต่ละมาตรานะครับแต่ละวรรคมีความหมายอย่างไรนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้สองสถานครับมันจะมีขั้นตอนนะครับของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทอยู่นะครับก็คือในวันชี้สองสถานเนี่ยครับเราจะมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับและกำหนดว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับเพราะฉะนั้นในพวกนี้ครับเราต้องไปดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าอยู่ที่ตัวบทมาตราใดนะครับก็คือมาตรา183นั่นเองนะครับมาตรา183เนี่ยครับจะเป็นตัวบทที่สอดรับกับ182นะครับซึ่งจะมาต่อเนื่องกันก็คือเมื่อวันที่2สถานครับศาลก็จะตรวจดูนะครับคำคู่ความว่ามีข้อใดที่เถียงกันอยู่นะครับถ้าเถียงกันอยู่ก็ไม่เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อใดที่ไม่เถียงกันแล้วนะครับก็เป็นรับกันนะครับศาลก็จะพิจารณาครับว่ากรณีใดที่ยังไม่ยุติเนี่ยครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับแล้วศาลก็จะดูว่าใครประเด็นไหนที่มีความสำคัญนะครับบุคคลดังกล่าวก็ต้องมานำสืบก่อนนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา84ทับ1นะครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างนะครับผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบนะครับศึกษากันต่อในเรื่องของพยานหลักฐานนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้ครับ183คือจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เข้าสู่เรื่องของพยานหลักฐานนะครับถ้านักศึกษาไม่เข้าใจในเรื่องของการชี้สองสถานนะครับในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในวันที่สองสถานนักศึกษาก็จะไปต่อในเรื่องพยานหลักฐานไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นศึกษาในเรื่องดังกล่าวนะครับทีนี้ครับมาตรา183เนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการที่คู่ความมีสิทธิ์คัดค้านครับว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็คือคู่ความไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้แถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นเลยนะครับหรือต่อศาลภายใน7วันนะครับขีดเส้นใต้นะครับภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการคัดค้านเนี่ยครับนะครับของมาตรา183เนี่ยครับที่คู่ความคัดค้านนะครับจะส่งผลยังไงนะครับก็คือคำชี้ขาดคำคัดค้านเนี่ยครับถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับจะโยงไปที่228โทษนะครับ226นะครับดูตัวบทนะครับ226นะครับซึ่ง226เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับทีนี้นะครับดูต่อนะครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้สองสถานครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา183ทวินะครับซึ่งมาตรา183ทวิเนี่ยครับก็จะบอกว่าในกรณีคู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวัน

จำเลยเนี่ยครับได้แต่งทนายความให้ทนายความเนี่ยครับมีอำนาจในการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งคดีเลยนะครับทนายจำเลยก็ยื่นคำให้การแก้คดีและลงลายมือชื่อรับทราบวันจี้สองสถานไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ว่าจำเลยเนี่ยครับทราบวันนัดจี้สองสถานแล้วนะครับเนื่องจากไม่มีสิทธิ์คัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทนะครับก็คือที่ศาลกำหนดนะครับและหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะบางทีการกำหนดหน้าที่นำสืบเนี่ยครับจะมีผลนะครับถึงการแพ้ชนะในคดีได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้อะครับผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบนะครับถ้ากำหนดก่อนแล้วไม่มานะครับก็อาจจะแพ้คดีได้เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานนำสืบนั่นเองนะครับแต่มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถมาศาลนะครับได้ในวันที่สองสถานนะครับเพราะเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับหรือเป็นการคัดค้านในเรื่องของเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับอันนี้ก็นำมาตรา183วรรค3มาใช้โดยอนุโลมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของประเด็นข้อพิพาทครับเรื่องนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยครับเวลาที่อ่านคำพิพากษาฎีกานะครับหรือมาวินิจฉัยนะครับในเรื่องของว่าคดีดังกล่าวเนี่ยครับเกินคำฟ้องไหมนะครับส่วนใหญ่จะดูที่ประเด็นข้อพิพาทกันก่อนนะครับว่าในคดีนั้นเนี่ยครับเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยให้การศาลได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทอย่างไรทีนี้การกำหนดประเด็นข้อพิพาทคืออะไรนะครับก็คือประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันยังไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเองนะครับในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับก็จะมีกรณีที่นะครับศาลกำหนดแล้วนะครับก็จะมีการกำหนดสืบต่อมานะครับก็คือประเด็นข้อพิพาทนะครับหน้าที่นำสืบนั้นเนี่ยเป็นของใครนะครับศาลก็จะดูครับว่าใครมีหน้าที่นำสืบในประเด็นนั้นก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าการกำหนดหน้าที่นำสืบเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรนะครับก็คือ1คือการนัดสืบพยานนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา184นะครับก็คือในกรณีที่มีการชี้2สถานนะครับให้ศาลกำหนดวันสืบพยานซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันตามมาตรา184นะครับเพราะเราจะสังเกตว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับตัวบทของมาตรา182 183เนี่ยครับจะมีเรื่องของวันเวลาอยู่นะครับหรือในกรณีที่ไม่มีการชี้2สถานครับศาลอาจออกหมายนะครับกำหนดวันสืบพยานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันในเรื่องของการกำหนดหน้าที่นำสืบนะครับทีนี้ต่อมาครับการอ่านคำคู่ความครับเป็นไปตามมาตรา185ครับก็คือในวันสืบพยานเนี่ยครับศาลเห็นสมควรหรือฝ่ายใดมีคำขอให้ศาลอ่านให้คู่ความฟังก็ได้นะครับคำแถลงการนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา1อนุ6นะครับก็คือจะแถลงการด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาลนะครับโดยความมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความก็ได้นะครับส่วนลำดับการแถลงการนะครับก็เป็นไปตามมาตรา186นะครับก็คือเมื่อสืบพยานเสร็จศาลก็อนุญาตให้โจทก์นะครับแถลงการด้วยวาจาแล้วก็จึงอนุญาตให้จำเลยแถลงการนะครับแล้วก็การถือว่าการพิจารณาได้สิ้นสุดลงนะครับก็คือมีการสืบพยานได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการชี้สองสถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบนี่ครับมีความสำคัญมากเพราะตั้งแต่เริ่มต้นที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้การเลยนะครับถ้านักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดีนะครับนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพิพากษาเกินคำขอนะครับในเรื่องของพยานหลักฐานต่อๆไปครับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเนื่องจากเมื่อเราทราบถึงคดีมีข้อพิพาทแล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยครับคู่ความนะครับมายื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยครับก็จะมีการทำคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามาด้วยนะครับซึ่งนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการดำเนินคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็กรณีที่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนะครับในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับแน่นอนครับว่าเราต้องมาดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของมาตราอะไรนะครับซึ่งอยู่ที่มาตรา188นะครับ188ทีนี้มาตรา188เนี่ยครับก็จะพูดถึงความทั่วไปนะครับหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็การนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของโจทก์จำเลยเนี่ยครับมาใช้

ครับในคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับเพราะว่ามาตรา188เนี่ยครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่จะเข้าสู่คดีไม่มีข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูมาตรา188นะครับมาตรา188เนี่ยครับจะพูดถึงในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้นะครับ1ครับให้เริ่มคดีโดยทําเป็นคําร้องนะครับต่อศาลนะครับก็คือมีการยื่นคําร้องนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมายื่นคําร้องต่อศาลเป็นคดีต่างๆอย่างเช่นนะครับคดียื่นคําร้องขอให้คนดังกล่าวเป็นคนเสมือนและความสามารถนะครับหรือคดียื่นคําร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งพวกนี้ครับก็จะไปสัมพันธ์กับการเสนอคดีต่อศาลนั่นเองนะครับในมาตราต้นๆ นะครับ2ครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรนะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยชี้ขาดสมควรและยุติธรรมนะครับในมาตรา188เนี่ยครับก็จะเป็นอนุ3นะครับทางแก้แห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นเนี่ยครับให้ใช้ได้แต่โดยวิธียื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นครับและให้อุทธรณ์ฎีกาได้แต่เฉพาะใน2กรณีดังต่อไปนี้ครับก็คือถ้าศาลได้ยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจำไว้นะครับยกคำร้องของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดนะครับหรือแต่บางส่วนนะครับมี2กรณีนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะครับว่าด้วยการพิจารณาหรือพิพากษาหรือคำสั่งนะครับทีนี้นะครับมาตรา188อนุ4ครับถ้าบุคคลอื่นใดนอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีเนี่ยครับอันไม่มีข้อพิพาทได้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับเขาบอกว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยให้ถือเป็นคู่ความด้วยครับเพราะว่าบางทีนะครับการยื่นคำร้องมาเนี่ยครับจะมีผู้ร้องนะครับต่อมาเนี่ยบางทีก็จะมีเป็นผู้คัดค้านเข้ามาครับพอมีผู้คัดค้านเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราจะถือว่าทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเนี่ยครับเป็นคู่ความนั่นเองนะครับและให้ดําเนินคดีไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ครับว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาทนั่นเองเห็นไหมครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทขึ้นมาทันทีนะครับเรื่องจะแตกต่างกันแล้วนะครับแต่ในคดีที่ได้มีการยื่นคําร้องต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้คําอนุญาตที่ผู้แทนโดยชอบธรรมได้ปฏิเสธเสียนะครับหรือให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถอนคืนคำอนุญาตนะครับอันได้ให้ไว้แก่ผู้ไร้ความสามารถนั้นเนี่ยให้ถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอันนี้ก็ต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแม้ถึงว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้มาศาลครับและได้แสดงข้อคัดค้านในการให้คำอนุญาตหรือถอนคืนคำอนุญาตเช่นว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอนุ4เนี่ยครับต้องจำให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นบทบัญญัติที่จะเปลี่ยนนะครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับมาตรา55ครับเป็นมาตราที่เริ่มต้นของคดีมีข้อพิพาทและคดีไม่มีข้อพิพาทครับเนื่องจากต้องมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ใดๆนะครับตามกฎหมายแพ่งนะครับหรือบุคคลต้องใช้สิทธิทางศาลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงศึกษากันมาแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับในหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับจะสังเกตเห็นว่าการเริ่มดําเนินคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้เริ่มคดีโดยยื่นคําร้องขอต่อศาลนะครับมิใช่เริ่มคดีโดยการยื่นคําฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาทนะครับแต่ถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคําร้องไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลนะครับตามมาตรา1อนุ3เหมือนกันนะครับจึงเป็นคําฟ้องอย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้เริ่มอย่างคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคําร้องขอนะครับหรือคําฟ้องก็ตามนะครับจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องนั่นเองนะครับแล้วก็อาศัยหลักแห่งข้อหาว่าเป็นอย่างไรนะครับตาม172นะครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เหตุสมควรนะครับหรือเห็นตามจําเป็นนะครับและวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เหตุสมควรอายุติธรรมนะครับก็คือแม้กําหนดว่าศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ร้องไม่ต้องนําสืบพยานนะครับผู้ร้องก็ยังมีภาระการพิสูจน์อยู่นะครับทางแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นให้ใช้ได้นะครับแต่โดยวิธีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในตัวบทเนี่ยครับก็จะมีอยู่2กรณีนะครับอันนี้ศาลก็ต้องจําว่า2กรณีดังกล่าวเนี่ยในกรณีที่ให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือหากศาลยกคําร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินะครับเช่นอะไรบ้างนะครับกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่ผู้ร้องขอครับโดยไม่มีการสืบพยานหรือไม่มีการไต่สวนพยานของผู้ร้องนะครับส่วน3นะครับจะเป็นการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้วัตถินะครับและหน้าที่ของโจทก์จำเลยมาใช้

บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดนะครับการทิ้งฟ้องนะครับและการถอนฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่ามีการนําตัวบทนะครับในบทตัวเรื่องอื่นๆมาใช้ในเรื่องของการร้องสอดนะครับในเรื่องของการทิ้งฟ้องในเรื่องของการถอนฟ้องนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคดีไม่มีข้อพิพาทก็สามารถร้องสอดเข้ามาได้ครับแล้วก็มีการทิ้งฟ้องถอนฟ้องได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับจะเห็นได้ว่านะครับมีหลักเกณฑ์นะครับที่จะต้องศึกษาตามมาตรา188มาตรา55นะครับแล้วก็ไปดูมาตราอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดการทิ้งฟ้องถอนฟ้องครับ

จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.

หน่วยที่14แนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะภาพรวมของสาระสำคัญจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญและนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยและแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่21ได้ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อนโยบายการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมากจนนำไปสู่แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองชุดใหม่ขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้เป็นแนวทางและเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในทุกมิติมีการนำแนวทางการพัฒนาเมืองดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนในประเทศไทยดังนั้นย่อมมีปัจจัยหลายประการที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนจนเกิดเป็นนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับรัฐหรือในระดับประเทศขึ้นมาสำหรับปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆได้แก่ 1. การกลายเป็นเมืองหรือ Urbanization 2. การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 5. การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของไทยประกอบไปด้วยปัจจัยแรก 1. การกลายเป็นเมือง Urbanization การกลายเป็นเมืองได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้นเกิดการหลั่งไหลของผู้คนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่เมืองอีกทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มเติบโตมากในพื้นที่เมืองอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับความหมายของเมืองตามการบริหารราชการไทยนั้นเราถือว่าเขตเทศบาลคือเขตเมืองในปัจจุบันประเทศไทยมีเขตเมืองหรือเขตเทศบาลรวมกันทั้งสิ้น 2,469 แห่งนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเทศบาลนครนะครับในปัจจุบันรวมแล้ว 2,469 แห่งปัจจัยที่2นะครับคือการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนเป็นอีกประเด็นที่ถูกท้าทายอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็วรัฐบาลไทยในปัจจุบัน

ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไม่สามารถครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรือกลุ่มคนที่มีความเปราะบางจนกระทั่งปรากฏให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนปัจจัยที่3การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐหรือที่เรามักได้ยินกันว่ารัฐบาลดิจิตอลเมื่อประเทศทั่วโลกต่างเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐของไทยได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของไทยรวมถึงประเทศไทยได้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการปรับเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติของประเทศไทยถูกฉายภาพให้เด่นชัดและทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับโควิด-19 โดยพบว่าคนจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าประชากรทั่วไปเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวไม่มีเงินออมและขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนมีโอกาสถูกเลิกจ้างงานได้ง่ายอีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพสูงจากการใช้บริการขนส่งสาธารณะการมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแออัดและไม่ถูกสุขลักษณะในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลอาจนำมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเนื่องจากการขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ขาดทักษะดิจิทัลขาดทุนในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทำให้ยิ่งขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะหรือกระทั่งการได้รับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐปัจจัยที่5การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหรือที่เราเรียกว่า Internet of Things โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้นำเทคโนโลยี Internet of Things มาสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านการเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับประเทศการพัฒนาเมืองรวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการนำ Internet of Things มาใช้ในการบริหารจัดการเมืองมีการเก็บข้อมูลสภาพการจราจรสภาพอากาศสภาพแวดล้อมจากนั้นส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยังระบบข่าวภาครัฐเองก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุการแจ้งเตือนสภาพอากาศสภาพจราจรรวมถึงสามารถวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ5ประการในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยครับทิศทางนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยทิศทางนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยมีลักษณะที่ดำเนินการตามกรอบแนวคิดเกณฑ์มาตรฐานแนวทางที่รับเอามาจากระดับสากลผ่านกระบวนการปรับการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและระบบการบริหารงานภาครัฐของไทยโดยแนวทางในการกำหนดกรอบการประเมินผลการเป็นเมืองอัจฉริยะได้อ้างอิงจากมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลทั้งนี้มีหลักการที่สำคัญในการกำหนดตัวชี้วัดอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าของหลักของเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City
ซึ่งมีรากฐานที่สำคัญ4ประการ

ประกอบไปด้วยรากฐานที่สำคัญประการแรกคือการยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะโดยมุ่งเน้นการลดทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำลังคนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นต้นด้วยเหตุนี้การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดทรัพยากรและต้นทุนในการดำเนินงานจึงเป็นหนึ่งในแก่นที่สำคัญของแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะรากฐานประการที่สองการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะการปรับใช้ระบบเทคโนโลยียังมุ่งประโยชน์ในด้านการยกระดับประสิทธิผลและเพิ่มขีดความสามารถของเมืองและการบริหารจัดการเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆของการพัฒนาการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลจึงเป็นอีกหนึ่งในแก่นของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะรากฐานประการที่3ได้แก่การประสานโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการจัดบริการสาธารณะเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำสู่ผลลัพธ์ในข้อ1และข้อ2ให้ประสบความสำเร็จผลลัพธ์ในข้อ1และข้อ2ก็คือการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะรากฐานประการที่4ได้แก่การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์หากยึดตามคำอธิบายการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วแม้ระบบเทคโนโลยีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสนเทศจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทางเมืองอัจฉริยะแต่หากปราศจากการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ในฐานะผู้ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจให้มีความคุ้นชินกับการใช้ระบบเทคโนโลยีก็อาจทำให้การพัฒนาเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพได้ดังนั้นรากฐานประการที่4จึงมุ่งเน้นไปที่การยกระดับศักยภาพหรือขีดความสามารถของมนุษย์โดยตรงเรื่องต่อมานะครับคือเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาในระดับมหาภาคกรอบตัวชี้วัดหลักนะครับได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจากเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาในระดับมหาภาคนะครับในบริบทที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นั้นในปัจจุบันเราได้ออกแบบเกณฑ์ไว้นะครับใน3ระดับนะครับได้แก่1เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล2เกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศและ3เกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดถึงโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และลักษณะของพื้นที่ที่จัดว่าพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในระดับนานาชาติซึ่งเกณฑ์ระดับสากลที่สอดคล้องกับโจทย์การพัฒนาของเมืองในประเทศไทยเป็นจำนวนมากมุ่งเน้นการเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน Sustainable and Livable City คือเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เราคุ้นชื่อว่า Sustainable Development Goal SDGโดยเกณฑ์มาตรฐาน SDG นั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติแม้แต่ประเทศไทยเองก็ได้นำเอาเกณฑ์มาตรฐาน SDG นำมาปรับใช้กับกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. เกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะนั้นเป็นสายทานการพัฒนาที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใต้กรอบนโยบายระดับประเทศที่มุ่งเป้าด้านการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งหมายให้ประเทศมีศักยภาพที่พร้อมต่อการเข้าสู่ยุค disruptive ทางดิจิตอลและมีรูปแบบเศรษฐกิจและการผลิตที่สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจไทยการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองในฐานะหน่วยขับเคลื่อนการพัฒนา City as Driven Node ที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนทัศน์ที่สรุปได้ว่ายิ่งเมืองเกิดการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ภาพสูงได้หลายๆเมืองเพียงใดกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่นั้นก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์20ปีซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์20ปีนั้นมี2กรอบหลักที่สำคัญนั่นได้แก่ยุทธศาสตร์ข้อที่2การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพื้นที่และอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ข้อที่6การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐต่อมาเป็นเกณฑ์ข้อที่3หรือเกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้โดยผ่านพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลหรือที่เราคุ้นชื่อในชื่อของพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลซึ่งมีใจความสำคัญในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทางข้อกำหนดมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามโดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เข้ามาดำเนินการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปเพื่อให้กระบวนการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลในภาครัฐเป็นไปอย่างราบรื่นและมีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานกระบวนการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะในทางปฏิบัติจะดำเนินการภายหลังจากที่แต่ละเมืองได้ระดมความคิดเห็นวางเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันซึ่งนิยมใช้เครื่องมือในรูปแบบของ Design Thinking จากนั้นจะนำผลที่ได้จากการคิดและออกแบบร่วมกันซึ่งคือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเข้าสู่ขั้นตอนการขับเคลื่อนจริงผ่านกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายหรือที่เรียกว่า Policy Implementation นอกจากนี้การขับเคลื่อนนโยบายบางส่วนจะมีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันไปจากการขับเคลื่อนนโยบายในรูปแบบอื่นทั้งนี้ความพร้อมของเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐานความคุ้นชินกับการใช้สารสนเทศและนวัตกรรมของแต่ละเมืองนั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนในการพัฒนาในแต่ละเมืองให้มีความแตกต่างกันนะครับความพร้อมของเมืองก็ตามนะครับความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตามตัวนวัตกรรมเองก็ตามนะครับปัจจัยเหล่านี้ครับจะเป็นปัจจัยที่กำหนดความแตกต่างของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละเมืองให้มีลักษณะขั้นตอนหรือการนำไปปฏิบัติในทางปฏิบัติที่แตกต่างออกไปครับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยเป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพและภาคกลางกระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในการบรรลุเป้าหมายพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะนั้นจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจะต้องทำในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยอาศัยกรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่างๆรวมถึงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเป็นการกำหนดในภาพกว้างในประเด็นการพัฒนาประเทศที่ต้องครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับทำงานได้ประสบความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิติแนวทางที่สำคัญจะทำการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ2ซึ่งถือเป็นกลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางในการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่3แผนระดับที่3จะเป็นแผนเชิงปฏิบัติการที่ระบุการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้เพื่อที่จะสนับสนุนให้แผนระดับที่2และยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับ
ซึ่งแนวทางใน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธชาติและแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะครอบคลุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆดังนี้มิติแรกได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสามารถเชื่อมประเทศไทยเชื่อมโลกสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรงโครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีดิจิตัลมิติที่2ได้แก่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อโดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจของเอเชียมิติที่3ได้แก่การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานสามารถเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมสามารถพัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มิติที่4ได้แก่การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจสามารถสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยยกระดับจังหวัดที่สำคัญของไทยสามารถส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเมืองได้มิติที่5สามารถพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมีข้อกำหนดรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชนบทน่าคั่งเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกมิตินะครับทั้งในด้านของการพัฒนาเมืองการพัฒนาชนบทการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประเด็นต่อมาครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น2รูปแบบที่สำคัญได้แก่1เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเราแบ่งได้เป็น2ประเด็นใหญ่ก็คือเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางเรามาดูประเด็นแรกนะครับเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเน้นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติได้ให้มีความน่าอยู่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง 2. เมืองขนาดกลางเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสำหรับพื้นที่โดยรอบก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำเรามาดูแนวทางการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะของไทยกันนะครับประเด็นแรกการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิตัลมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปี2561ถึง2565จะดำเนินการพัฒนาใน6เมืองหลักนะครับได้แก่กรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่ขอนแก่นเมืองเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสงขลาและจังหวัดภูเก็ตนะครับ 2. การพัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์กลางทางสังคมและการให้บริการกับพื้นที่โดยรอบโดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่กำหนดช่วงระยะเวลาไว้ในปี2566ถึง2570มี7เมืองหลักนะครับที่จะพัฒนาเมืองขนาดกลางให้มีความน่าอยู่ได้แก่เมืองเชียงรายนะครับหรือจังหวัดเชียงรายกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิษณุโลกนครราชสีมาหนองคายและมุกดาหารข้อสังเกตการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สำคัญในประเทศไทยนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานโยบายแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้ว
เรามีข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้นะครับการพัฒนาเมืองอาชญะในต่างประเทศเขาให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมืองให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการหากแต่การพัฒนาเมืองอาชญะของไทยนั้นกลับให้อำนาจรัฐส่วนกลางเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนานะครับอีกทั้งนโยบายการพัฒนาเมืองอาชญะจากรัฐส่วนกลางได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่นข้อสังเกตที่สำคัญเหล่านี้นะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจและนโยบายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นก็ยังถูกถ่ายทอดลงมาในลักษณะท็อปดาวน์แล้วก็ลงมาที่จังหวัดด้วยซ้ำนะครับในขณะที่การพัฒนาของต่างประเทศนั้นค่อนข้างให้อิสระกับแต่ละเมืองหรือท้องถิ่นนะครับในการออกแบบเมืองแล้วก็การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์หรือประสบความสำเร็จซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ก็นับได้ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สดีค่ะรายการที่11นี้ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1เป็นเรื่องขององค์ประกอบและรูปแบบของงบกระแสเงินสดตอนที่2เป็นการจัดทำงบกระแสเงินสดแล้วก็ตอนที่3เป็นการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเรามาดูตอนที่1นะคะองค์ประกอบของงบกระแสเงินสดตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินเป็นงบการเงินอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในปีที่ผ่านมาหรือเรียกว่าในระหว่างงวดเนี่ยจากกิจกรรมหลักๆของธุรกิจกิจกรรมเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนคือกิจกรรมกิจกรรมดำเนินงานเนาะแล้วก็กิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะทีนี้ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราจะพิจารณายังไงว่าเป็นดำเนินงานลงทุนหรือจัดหาเงินนะมันก็จะต้องดูว่าลักษณะของธุรกิจเนี่ยเป็นสำคัญนะโดยทั่วไปถ้าซื้อมาขายไปหรือผลิตสินค้าขายเนี่ยก็จะมีการได้มาจากการขายสินค้าและบริการนะส่วนเงินสดที่จ่ายไปก็จะเป็นการจ่ายซื้อสินค้าที่ซื้อมาไว้ขายเนี่ยก็จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ่ายภาษีเงินได้นะคะแต่ถ้าเป็นกิจการประกันภัยเนี่ยก็จะมีตัวเงินสดที่ได้มาก็จากการรับประกันภัยก็คือเบี้ยประกันภัยรับส่วนตัวจ่ายก็จะเป็นพวกค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายนะคะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเนี่ยว่าธุรกิจหลักเขาคือทำอะไรแล้วมีรายได้จากการดำเนินงานนะซึ่งหลักๆเราก็จะดูจากงบกำไรขาดทุนค่ะจะทราบนะคะทีนี้ในกิจกรรมลงทุนเนี่ยหรือเราเรียกว่า cash flow from investing activity นะ CFI นะ CFI investingการลงทุนเนี่ยเราก็จะดูที่งบฐานะการเงินเป็นหลักนะว่างบฐานะการเงินเรามีสินทรัพย์อยู่ซ้ายนี่สินส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ขวาใช่ไหมคะนั้นด้านซ้ายเนี่ยคือการลงทุนในสินทรัพย์นะซึ่งสินทรัพย์เราแบ่งเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะดูในส่วนที่เป็นหลักๆคือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะยาวเช่นการซื้อขายที่ดินอาคารอุปกรณ์นะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะการซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่นนะแล้วก็มาดูในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นอาจจะเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนของกิจการอื่นรวมถึงการที่มีส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ซึ่งตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยว่ากรณีที่จะเป็นการลงทุนเนี่ยต้องไม่ใช่ตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือรายการเงินสดหรือว่าตราสารที่ถือไว้เพื่อซื้อมาขายไปนะหรือว่าเพื่อค้านะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนที่ซื้อมาเพื่อระยะสั้นคือหวังว่ามีกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะขายไปเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อค้าคือมีลักษณะเหมือนสินค้าคงเหลืออันนั้นต้องจัดเป็นกิจกรรมดำเนินงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นแล้วก็รับคืนเงินต้นกลับมาอย่างเงี้ยก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะหรือว่าการรับจากการขายพวกสัญญาฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าสิทธิให้เลือกพวกออปชันหรือว่าพวกสวอปคอนแทคอันนี้ก็ให้ดูให้ดีด้วยนะคะว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่ได้ไปจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะก็ให้อยู่ในกิจกรรมลงทุนส่วนในเรื่องของกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยเราเรียก Cash Flow from Financing Activity หรือ CFFCFF เนี่ย financing เนี่ยก็จะดูที่งบดุลด้านขวานะคะซึ่งด้านขวาเนี่ยเราเรียกว่าแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งใหญ่ๆมี2กลุ่มก็คือมาจากเจ้าหนี้กับมาจากเจ้าของนะคะซึ่งเริ่มต้นก็คือมาจากเจ้าของก่อนคือจากทุนหุ้นสถาบันใช่มั้ยคะงั้นการที่ได้มาก็คือมีการขายหุ้นเพิ่มทุนขายหุ้นสถาบันได้เงินเข้ามานะแล้วก็การที่เราหาจากเจ้าหนี้ก็คือการที่เราไปกู้กู้ระยะสั้นก็ได้กู้ระยะยาวก็ได้นะหรือว่าการออกขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีความนิยมมากในการจัดหาเงินจากการขายหุ้นกู้นะหรือออกพันธบัตรนะหรือออกตัวเงินจ่ายแต่หุ้นกู้เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะนั้นจะเห็นว่าในทั้ง3กิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งแหล่งที่ได้มาแล้วก็แหล่งที่ใช้ไปนะคะอย่างกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยส่วนที่ใช้ไปก็จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหาผู้ถือหุ้นทุนซึ่งเป็นอาจจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์นะเงินที่จ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ในลักษณะของเงินต้นคืนเงินต้นทั้งเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวนะหรือเงินที่จ่ายเพื่อถ่ายถอนหุ้นกู้นะหรือเงินที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นกลับคืนมาหุ้นสามัญกลับคืนมารวมทั้งเงินสดที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่านะเพื่อลดจำนวนของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่านะอันนี้ก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะที่เราจ่ายเงินสดที่ผู้เช่าเนี่ยจ่ายเพื่อลดจำนวนคงเหลือของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้เป็นรูปแบบจะเห็นว่าทั่วๆไปเนี่ยจะมี5ส่วนใหญ่ๆนะคะก็เรียงลำดับเนาะในอันดับแรกคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนะส่วนที่2เป็นกิจกรรมลงทุนนะส่วนที่3เป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะซึ่งในทั้ง3ส่วนเนี่ยจะต้องมีทั้งการได้มาแล้วก็การใช้ไปนะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายของแต่ละส่วนเนี่ยก็คือมีคำว่ากระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้วก็วงเล็บใช้ไปในกิจกรรมนะอะไรก็แล้วแต่ว่าอยู่ในช่อง1หรือ2หรือ3นะคะแต่ต้องมีคำว่าสุทธิได้มาจากนะถ้าเป็นวงเล็บก็ใช้ไปในนะเอาดูยังไงก็คือว่าถ้ามีเงินได้มามากกว่าใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นบวกนะก็สุทธิคือได้มาแต่ถ้าได้มาน้อยกว่าใช้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นติดลบแต่เราไม่ใช้เครื่องหมายลบนะคะเราจะใช้ตัวเลขอยู่ในวงเล็บนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาทั้ง3ส่วนเนี้ยมาหายอดบวกกับบวกลบกันเนาะก็จะได้เป็นส่วนที่4คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือวงเล็บลดลงสุทธิแต่อันนี้ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคือมีการทำค้าขายหรือมีเรื่องเงินตราต่างประเทศนะอันส่วนนี้จะต้องใช้ว่าก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มาปรับด้วยรายการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึงจะเป็นส่วนที่5คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินะคะส่วนที่เหลืออีก2บรรทัดก็คือเป็นการกระทบยอดว่าบวกด้วยยอดต้นงวดแล้วก็กลายเป็นยอดปลายงวด
นะคะเพราะว่าการทำงบกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์จากงบฐานะการเงินนะเพราะงบฐานะการเงินเนี่ยบรรทัดแรกเราจะเห็นว่ามีคำว่ารายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนว่าเพิ่มขึ้นหรือลดจากลงจากปีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำงบกระแสเงินสดเพื่อหาว่าที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินั้นเนี่ยมันมีการได้มาหรือใช้ไปในการทำกิจกรรมแต่ละ3กิจกรรมนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของรูปแบบของงบในกิจกรรมดำเนินงานนะคะอันนี้จะสังเกตว่าใน3กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมลงทุนกับจัดหาจะใช้วิธีเดียวกันนะไม่มีการแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะเราจะแยกทางวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมเนี่ยในกิจกรรมดำเนินงานเท่านั้นนะคะคำว่าทางตรงเนี่ยก็จะเรียกว่าพูดกันตรงๆว่าเงินสดขายรับเงินจากลูกค้าเท่าไหร่เงินสดจ่ายเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ 1.1 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดรับกับ 1.2 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดจ่ายนะคะคือเรียกว่าเป็นวิธีทางตรงส่วนวิธีทางอ้อมเนี่ยเราจะใช้เริ่มต้นที่ 1.1 เนี่ยเป็นกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับกระทบยอดกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นเงินสดรับจ่ายนะคะซึ่งมีการรายการปรับปรุงมากมายเลยนะคะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปรับจากเกณฑ์เงินสดโทษค่ะจากเกณฑ์คงค้างนะคะเพราะบรรทัดแรกเนี่ยตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นการคำนวณมาจากเกณฑ์คงค้างนะดังนั้นเราก็ต้องปรับเกณฑ์คงค้างเนี่ยให้เป็นเงินสดนะคะก็เลยเรียกว่าวิธีทางอ้อมนะคะทีนี้จะให้ข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าตัวบรรทัดที่ 1.3 เนี่ยกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานเนี่ยจะตรงกับบรรทัดสุดท้ายของวิธีทางอ้อมนะคะคือหลังจากที่เราปรับปรุงกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราได้มาคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้ววงเล็บใช้ไปในการดำเนินงานนะคะตามมาตรฐานจะใช้ว่าการดำเนินงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับพวกดอกเงินปันผลลับเงินปันผลจ่ายดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเนี่ยถึงจะได้บรรทัดสุดท้ายคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานนะคะค่ะทีนี้มาตอนที่2ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะตามกิจกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาหากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมกันก่อนนะถึงจะมาทำในรูปแบบของงบได้นะข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเนี่ยก็จะมีส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของงบฐานะการเงิน2งวดติดกันนะคะเพื่อดูว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนเท่าไหร่แล้วก็รายการต่างๆที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะส่วนที่2ก็เป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนที่3เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือข้อมูลจากเอกสารต่างๆในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆส่วนวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่นิยมกันก็มี2วิธีคือวิธีวิเคราะห์รายการนะกับวิธีกระดาษทำการซึ่งวิธีกระดาษทำการเนี่ยจะเหมาะกับกิจการที่มีรายการมากมายแล้วก็ซับซ้อนนะก็จะไปอยู่ในวิชาการบัญชีขั้นสูงนะคะจะไม่กล่าวในคลิปรายการนี้นะคะแล้วจะพูดเฉพาะวิธีวิเคราะห์รายการค่ะสำหรับขั้นตอนในการจัดทำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะคะก็คือ1คำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะใช้วิธีทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไปดูในงบของในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีทางอ้อมนะเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกในการจัดทำมากกว่าวิธีทางตรงนะคะแต่ถ้าเราไปดูงบของบริษัทประกันภัยอันนี้ทำคปภ.เนี่ยเขาจะเป็นกฎหมายกำหนดว่าถ้าเป็นประกันภัยเนี่ยจะต้องใช้วิธีทางตรงนะหรือถ้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์อย่างหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเนี่ยอันนี้ก็จะใช้วิธีทางตรงนะรายการของเขาของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ยุ่งยากเหมือนรายการของกิจการซื้อขายสินค้านะคะ
แล้วก็มีการคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกิจกรรมจัดหาเงินเมื่อได้ทั้งหมดแล้ว3กิจกรรมเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่4คือนำมาแสดงในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะค่ะอันนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณนะคะซึ่งยกมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรายการหลักใหญ่ๆนะคะอันแรกเนี่ยวิธีทางตรงของกิจกรรมดำเนินงานก็จะคำนวณเงินสดรับจากลูกค้านะคะวิธีการก็คือเอายอดขายนะหรือรายได้จากการขายเนี่ยมาตั้งแล้วก็บวกด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิที่ลดนะเราก็จำว่าถ้าลูกหนี้ลดแปลว่าเก็บเงินได้ฮะลูกหนี้ลดเงินสดเพิ่มให้บวกแต่ถ้าลูกหนี้เพิ่มแปลว่าขายแล้วไม่ได้เงินกลายเป็นลูกหนี้เพิ่มอันนี้ให้ออกมาหักนะคะแล้วก็หักด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นวิธีการทางบัญชีเนี่ยที่หักผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าตัวอย่างนี้คือมียอดขายตามงบกำไรขาดทุนเนี่ยอยู่ที่900ล้านบาทนะแล้วก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะเห็นว่าลูกหนี้การค้าสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น95ล้านบาทก็คือไม่ได้เงินนะลูกหนี้เพิ่มไม่เก็บยังไม่ได้เงินจากการขายนั้นเอามาหักออก95แล้วก็ไปดูอีกว่ามีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเราตั้งค่าเผื่อไว้11แล้วก็เพิ่มเป็น20ก็คือมีการตั้งเพิ่มอีก9ก็เอามาหักดังนั้นเนี่ยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทนะคะหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะโดยเอายอดขาย900เนี่ยหักด้วย104เลยนะคะ104มาจากไหนก็ดูจากงบฐานะการเงินลูกค้าโดยไม่ต้องหักค่าเผื่อนะเอายอด305ลบ201เนี่ยก็ได้104เอา104มาปรับเลยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทเหมือนกันนะคะต่อไปก็เป็นการหาเงินสดจ่ายชำระค่าสินค้านะคะตรงนี้เนี่ยเราจะหายังไงก็เอาต้นทุนขายมาเป็นตัวตั้งนะคะต้นทุนขายแล้วก็มาบวกด้วยสินค้าที่เพิ่มนะแปลว่าสินค้าในสต็อกเราเพิ่มเราซื้อมาก็บวกเข้าไปนะแต่ถ้าสินค้าในสต็อกลดแปลว่าเราสินค้าเก่าไปขายเพราะนั้นตัวที่ซื้อเนี่ยเราจะเอาต้นทุนขายหักสินค้าที่ลดนะคะแล้วยอดนี้จะได้เป็นยอดซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปดูอีกว่าเจ้าหนี้การค้าเนี่ยถ้าลดแปลว่าเราจ่ายเงินไปเจ้าหนี้ลดแต่ว่าจ่ายก็ให้บวกเจ้าหนี้ที่ลดแต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเพิ่มแปลว่าไม่ได้จ่ายก็หักเจ้าหนี้ที่เพิ่มนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยมีต้นทุนขายอยู่540ล้านบาทก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้น10ก็ให้เอามาบวกรวมแล้วเป็นยอดซื้อในระหว่างงวดนี้ปีนี้550ล้านบาทเสร็จแล้วไปดูเจ้าหนี้อีกก็ปรากฏว่าเจ้าหนี้การค้านะคะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยลดลงจาก50เหลือ15ก็ลดลงไป35แปลว่ามีการจ่ายเงินก็บวกไปอีก35ดังนั้นเงินสดจ่ายค่าสินค้าก็คือ585ล้านบาทนะคะอีกรายการหนึ่งคือการต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จ่ายเป็นเงินสดนะคะในงบกำไรขาดทุนเนี่ยใช้เกณฑ์คงค้างนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวที่อยู่ในงบเนี่ยมาตั้งแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดอย่างเช่นค่าเสื่อมราคานะคะว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นการตัดต้นทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินสดไปจริงๆนะเรากำลังจะหาว่าเราจ่ายเงินสดเท่าไหร่ไอ้ต้นทุนยอดบนสุดเนี่ยมันรวมค่าเสื่อมไปแล้วเราก็เลยต้องหักค่าเสื่อมออกนะแล้วก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าจ่ายล่วงหน้าลดลงให้หักนะแล้วก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงนะแต่ว่าเราจ่ายเงินไปใช่ไหมก็มาบวกแต่ถ้าค้างจ่ายเพิ่มให้เอามาหักนะก็จะได้เป็นเงินสดจ่ายนะทีนี้ในตัวอย่างเนี้ยในงบกำไรขาดทุนเขาจะมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่200ล้านบาทนะ200ล้านบาทแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะหรือไอ้เจ้าตัว

แล้วก็ค่าใช้จ่ายภาษี31ล้านนะคะเหตุที่เราต้องเอาดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมาบวกกลับเข้าไปเพราะว่าในมาตรฐานเขาบอกว่าเจ้าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยให้แยกออกมาต่างหากให้ชัดเจนนะแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยก็ให้แยกออกมาให้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้ามันไปคุกรวมที่เบ็ดเสร็จที่กำไรแล้วเราจะไม่เห็นรายการนะ124เนี่ยเราก็เลยบวกกับ25กับ31เข้าไปก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงด้วยรายการที่1คือรายการที่ไม่ได้ใช้เงินสดรายการที่2ก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็รายการที่3การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนพวกลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาได้เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยและภาษีแล้วก็ได้ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะเป็นสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของบริษัทเขียวทองจำกัดเนาะก็เริ่มต้นที่กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปีเนี่ย124ล้านแล้วก็มีการกระทบรายการให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะก็พวกรายการที่ได้อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามีการปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเนี่ยบวกกลับเข้าไปนะค่าเสื่อมราคาค่าจัดจำหน่ายสิทธิบัตรนะคะแล้วก็มีพวกกำไรจากการขายเงินลงทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดอกเบี้ยรับพวกนี้เป็นรายการในกิจกรรมลงทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะถ้าเป็นกำไรให้มาหักออกแต่ถ้าเป็นขาดทุนนะอย่างขาดทุนจากการขายอุปกรณ์เนี่ยให้บวกกลับแล้วก็พวกรายการปรับปรุงด้วยรายการพวกลูกหนี้สินค้าพวกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะจะเห็นว่าเราจะได้ตัวกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเนี่ยที่91ล้าน91ล้านแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ย23ล้านจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยดอกเบี้ยจ่าย25แต่ตัวข้างล่างเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดแค่23ล้านเพราะอะไรนะคะอันนั้น25เนี่ยมีการตัดส่วนลดของหุ้นกู้นะคะมีส่วนลดหุ้นกู้ซึ่งไม่ได้จ่ายเงินสดจริงๆมีอยู่2ล้านเพราะนั้นจ่ายจริงๆคือ23ล้านส่วนตัวภาษีเนี่ยทำไมข้างบน31ข้างล่าง8ก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่คำนวณภาษีได้เนี่ย31แต่ว่าไม่ได้จ่ายจริงนะคะตัวที่จ่ายจริงเนี่ยเราตั้งค้างจ่ายไว้นะคะจ่ายจริงก็แค่8ล้านเท่านั้นนะคะตรงนี้ให้ระวังในการดูตัวเลขตรงนี้ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เงินสดสุดที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมดำเนินงานนะคะกิจกรรมดำเนินงานเนี่ย60ล้านบาทนะคะค่ะจากต่อไปก็เป็นการคำนวณจากกิจกรรมลงทุนนะคะอย่างที่บอกคือให้ดูพวกรายการสินทรัพย์ทางการเงินก็คือเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะดูเรื่องของเงินให้กู้ยืมแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอันนี้ยกตัวอย่างมาในเรื่องของการวิเคราะห์เงินสดจากการขายอุปกรณ์นะจะเห็นว่ายอดต้นงวดเนี่ยของอุปกรณ์ตัวอย่างนี้มี340ล้านนะแล้วก็ไปพบว่ามีการซื้อเพิ่มเติมโดยการขยายโรงงานอีก500ล้านนะก็จะยอดเป็น840ล้านหากค่าเสื่อมประจำปีไป70ล้านจากงบกำไรขาดทุนนะเพราะฉะนั้นยอดที่ควรจะเป็นไปงวดเนี่ยอยู่ที่770ล้านแต่ว่าพอเราไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยมันจะมียอดเหลือแค่550ล้านมันหายไปไหนนะคะยอดนี้ที่หายไปเนี่ยก็คือมูลค่าตามบัญชี220ล้านนะคะก็คือไปพบว่าเป็นการขายอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้เงิน220ล้านนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีผลขาดทุนจากการขายอุปกรณ์3ล้านดังนั้นเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ก็แค่217ล้านนะคะเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์นะมาสรุปได้ว่าสุทธิแล้วเนี่ยได้มาจากหรือใช้ไปในเนี่ยเป็นวงเล็บ123ล้านนะก็แสดงว่ามีการใช้ไปเนาะที่123ล้านอันนี้ให้ระวังนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะติดลบแปลว่าไม่ดีอันนี้ติดลบถือว่าดีนะคะทำไมถือว่าดีการที่กิจการมีการลงทุนเนี่ยก็คือหวังกระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรขยายโรงงานเนี่ยจะได้กระแสเงินสดในทศในอนาคตกลับมามันเราจะมองถึงเรื่องของการเจริญเติบโตในอนาคตนะคะอันนี้มาดูกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้ก็ดูพวกหนี้สินหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนก็จะดูพวกเงินกู้ระยะสั้นนะคะแล้วก็ดูหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้น
ค่ะตอนนี้ยกตัว

อย่างของหุ้นสามัญเนาะในส่วนหุ้นสามัญเนี่ยเราพบว่ามีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะ1ล้านหุ้นขายในราคาตลาด140ล้านจากมูลค่าตามบัญชีมูลค่า par value นะ par value อยู่ที่100บาทนะก็จะได้เงินสดเนี่ย140ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินนะทั้ง140ล้านบาทค่ะทีนี้เราลองจะมาดูหาเงินสดจ่ายปันผลนะคะเราก็เอากำไรสะสมต้นงวด152ล้านเนี่ยมาบวกกำไรสำหรับปี124มันก็จะได้กำไรสะสมที่ควรจะเป็นคือ276นะคะแต่ปรากฏว่าในงบฐานะการเงินเปรียบเทียบเนี่ยปี 25x2 เนี่ยอยู่ที่259นะคะตัวเลขข้างบนนี้จะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะคะต้องเป็นไม่ใช่260นะคะ259นะซึ่งคือเพิ่มขึ้นจากปี x1 เนี่ยอยู่ที่108นะคะ108แต่ประเด็นคือว่าเราคำนวณการที่ต้นงวดบวกกำไรแล้วก็ควรจะเป็นเนี่ยอยู่ที่276นะ276แต่ว่าในงบเนี่ย259เพราะฉะนั้นหายไปไหนก็มาค้นหาข้อมูลปรากฏว่าเป็นการจ่ายเงินสดปันผลไป17ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจัดหาเงินในขาจ่ายแล้วมีขาได้มาอะไรบ้างในตรงนี้เมื่อกี้เราได้มาก็คือการออกหุ้นทุนขาย140ล้านนะคะแล้วก็ยังมีขาจ่ายในเรื่องของจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์5ล้านจ่ายเงินกู้ระยะสั้น60ล้านอันนี้ไม่ได้อธิบายในสไลด์นี้นะคะให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกระแสเงินสดสุทธิก็คือเป็นบวกนะเป็นบวกก็คือได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้ถือว่าดีเพราะอะไรก็เราเห็นแล้วว่าเขามีการนำเงินเนี่ยไปซื้อตัวอุปกรณ์แล้วก็ขยายโรงงานนะคะมันก็สอดคล้องกับเมื่อกี้ที่มีกิจกรรมลงทุนเพื่อหวังกระแสเงินสดที่จะได้มาในอนาคตนะความเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำข้อมูลทั้งหมดที่เราทำได้เนี่ยมาอยู่ในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะนี้เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมนะคะตามที่อธิบายมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขที่จะต้องเหมือนกันก็คือมี2ตัวเลขนะคะ91คือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานนะ91ล้านบาทนะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายสุดเลยบรรทัดสุดท้าย60ล้านบาทคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานนะคะเรียกว่ากิจกรรมดำเนินงานซึ่งเราจะเอาไปวิเคราะห์ในอัตราส่วนทางการเงินของกระแสเงินสดเนี่ยต่อไปนะคะค่ะส่วนกิจกรรมลงทุนไม่ต้องแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะคะอันนี้ก็นำมาเรียงต่อจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็กิจกรรมตามด้วยกิจกรรมจัดหาเงินนะคะเสร็จแล้วก็เอา3ยอดเมื่อกี้อ่ะ60บวกได้58นะคะแล้วก็หักได้123เมื่อกี้นะก็จะได้เงินสดหรือและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยลดลงสุทธินะ5ล้านบาทเสร็จแล้วเราก็กระทบกับยอดต้นงวด15ก็กลายเป็นยอดปลายงวด10ซึ่งก็ตรงกับงบฐานะการเงินนะคะเป็นการพิสูจน์ว่ารายการที่ได้มาและใช้ไปเนี่ยน่าจะมีความถูกต้องแล้วเรากระทบยอดต้นงวดปลายงวดได้ตามงบฐานะการเงินนะคะ

ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ชาติได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรงกระจายฝ่าเท้าและวิเคราะห์สมดุลร่างกายนะครับซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ
1: ครับอุปกรณ์นี้เป็นเซ็นเซอร์วัดแรงกระจายฝ่าเท้าครับที่สามารถตรวจจับการลงน้ำหนักของเท้าได้ในท่าทางต่างๆเราสามารถนำไปใช้ในการดูการลงน้ำหนักของผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ครับครับที่มาคือเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเรามีอัตราของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เมื่ออายุมากขึ้นมวลกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุก็จะลดลงการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเขาก็จะเป็นไปได้ช้าลงครับจึงทำให้อัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเช่นการหกล้มสูงขึ้นครับวัตถุประสงค์ก็คือเราพัฒนาเซ็นเซอร์ให้มีต้นทุนที่ไม่สูงมากสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ทุกคนทั่วไปเงี้ยครับแล้วก็อย่างอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือสามารถเห็นแรงการลงน้ำหนักของผู้ป่วยได้อย่างเช่นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหรือผู้ป่วยที่เขาสูญเสียการรู้สึกเงี้ยครับถ้ามีเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาจะสามารถมองเห็นแรงของการลงน้ำหนักเขาได้อย่างชัดเจนครับพัฒนาเซ็นเซอร์อย่างแรกคือมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็แต่ว่ามีราคาที่ไม่สูงมากสามารถเข้าถึงได้ตัวเซ็นเซอร์นี่คือเราออกแบบเซ็นเซอร์อันนี้จะใช้หลักการเซ็นเซอร์วัดแรงซึ่งมีประมาณ200กว่าจุดใต้แพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็เราออกแบบและพัฒนาแล้วก็ผลิตเซ็นเซอร์ขึ้นเองจึงมีราคาที่ต่ำรวมถึงเรามีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบ

คู่กันแล้วก็ทำให้มีการประเมินผลหรือว่าวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับก่อนที่จะมาเป็นเซ็นเซอร์วัดเท้าครับมันสืบเนื่องมาจากโปรเจกต์จบของผมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์วัดแรงกระจายในการนั่งเนี่ยครับพอดีเรามีองค์ความรู้ในการทำเซ็นเซอร์ทำซอฟต์แวร์รวมถึงวงจรวัดที่แม่นยำแล้วเราก็เลยนำมาพัฒนาต่อมาเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวัดเท้าครับเพื่อที่จะใช้ควบคู่กับเครื่องอุปกรณ์กายภาพบำบัดเช่นตัวนี้เป็นเครื่อง Sys 2 Stand นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการประยุกต์การใช้งานของเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์กายภาพบำบัดนะครับอย่างการใช้งานตัวนี้ก็คือถ้าอุปกรณ์ Sys 2 Stand เนี่ยจะเอาไว้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนขาของผู้ป่วยนะครับแต่ว่าเวลานักกายภาพบำบัดเนี่ยมาเทรนหรือว่ามาควบคุมผู้ป่วยตอนออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถรู้ว่าผู้ป่วยลงน้ำหนักถูกต้องไหมนะครับระหว่างเท้าสองข้างหรือว่าการทรงตัวบาลานซ์ไหมเครื่องมือที่จะทำให้เขาเห็นภาพแรงขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอย่างตัวกราฟนี้เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นมาประกอบเพื่อที่จะนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาโชว์ให้เห็นเป็นภาพที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ก็คือเป็นภาพแบบpressure map หรือว่าเป็นสีบ่งบอกปริมาณแรงโดยสีอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเราสามารถวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เรียกว่า center of pressure หรือว่าจุดศูนย์กลางแรงไอ้ค่าตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกตำแหน่งของร่างกายว่าเขาสามารถรักษาบาลานซ์ได้ดีไหมเขาเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าหลังแล้วเราสามารถบันทึกเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับอย่างในโปรแกรมนี้คือเราจะดูเป็นกราฟ center pressureเป็นเส้นทางของเขาได้ว่าระหว่างนั่งไปยืนเนี่ยเขาพุ่งไปทางซ้ายพุ่งไปทางขวาหรือว่ากล้ามเนื้อซ้ายขวาเขามีความแข็งแรงไม่เท่ากันยังไงครับครับอย่างก่อนที่เราจะเอาเซ็นเซอร์มาใช้งานจริงเนี่ยครับเราได้ผ่านการทดสอบความแม่นยำโดยเครื่องมือมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือว่า universal testing machine ครับก็คือเราจะวัดแรงได้อย่างแม่นยำอันนี้คือเราการันตีได้ว่าแรงค่าที่ออกมามีความแม่นยำสูงครับแล้วก็เบื้องต้นนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้คือเราผลิตมา10ตัวเพื่อนำไปใช้จริงกับเครื่อง Sys 2 Stand ครับ10ตัวนี้ก็คือจะกระจายไปตามศูนย์กายภาพบำบัดที่มีเครื่อง Sys 2 Stand ตัวนี้ใช้งานอยู่ครับจากผลตอบรับที่ได้มาก็คือนักกายภาพบำบัดหรือว่าผู้ที่ฝึกผู้ป่วยออกกำลังกายเนี่ยก็คือสามารถใช้ในการวิเคราะห์ผลหรือว่าเขาเรียกว่าติดตามผลผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำขึ้นชัดเจนขึ้นว่าผู้ป่วยมีประสิทธิภาพในการทรงตัวเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับครับพอเราได้ทดลองกับต้นแบบประมาณที่10ตัวที่เราได้พัฒนาขึ้นครับก็คือจากฟีดแบ็กมาเราก็มั่นใจว่าเราจะต้องพัฒนาต่อเพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้มากขึ้นกว่านี้ครับซึ่งอาจจะพัฒนาไปถึงการทำสตาร์ทอัพเพื่อผลิตอุปกรณ์ตัวนี้ให้มีต้นทุนที่ต่ำลงไปอีกเงี้ยครับแล้วก็ความแม่นยำเราก็ใกล้เคียงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ตรวจสอบประสิทธิภาพตามจากการทดลองที่ถูกต้องครับครับต่อไปผมจะแนะนำการใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์นี้ร่วมกับ Sys 2 Stand นะครับการใช้งานเวลาผู้ป่วยจะออกทำการวัดค่าก็คือนั่งอุปกรณ์นี้จะวัดแรงของฝ่าเท้าระหว่างที่ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าจากนั่งไปยืนนะครับเมื่อเราเริ่มกดวัดที่ตัวโปรแกรมแล้วเมื่อเราเริ่มยืนตัวโปรแกรมจะเริ่มเก็บค่าน้ำหนักของเรานะครับโดยอัตโนมัติเห็นได้ว่ากราฟของแรงก็จะโชว์น้ำหนักของ2ฝ่าเท้าชัดเจนรวมถึงเรามีการแสดง Center Pressure Trajectory หรือว่าเส้นทางของจุดศูนย์กลางแรงของเราอย่างถ้าเกิดผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการบาลานซ์แรงที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะขึ้นมาตรงเป็นเส้นตรงเลยอย่างเงี้ยครับนี่จะยกตัวอย่างสมมุติถ้าผู้ป่วยที่มีปัญหาอ่อนแรงด้านขวาเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟมันจะผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะเอียงไปด้านขวาระหว่างลุกขึ้นยืนครับ

ครับอย่างกราฟตัวนี้ก็จะบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเริ่มจากการลงน้ำหนักด้านขวาก่อนที่จะบาลานซ์ตัวเองกลับมาที่จุดศูนย์กลางเนี่ยครับกราฟ4กราฟก็จะเป็นช่วยให้นักกายภาพบำบัดเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ต่อได้หรือว่าวางแผนการรักษา

การฟื้นฟูกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายต่อไปครับส่วนนี้จะเป็นการนำเซ็นเซอร์แล้วก็คู่กับการพัฒนาเกมขึ้นมาให้ผู้ป่วยไปใช้ในการฝึกฝนการทรงตัวได้ที่บ้านนะครับอย่างตัวนี้เมื่อเรากดเริ่มเกมตัวเกมจะสร้างทาร์เก็ตวงสีแดงให้ผู้ป่วยพยายามพาตัวเองเข้าไปหาวงกลมสีแดงตัวนี้นะครับผู้ป่วยก็จะต้องทรงตัว

0: ครับในผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีความสามารถในการทรงตัวในแต่ละที่แต่ละจุดต่างกันนะครับบางคนไม่สามารถทรงตัวทางด้านหลังได้ดีหรือทางด้านขวาได้ดีเนื่องจากกล้ามเนื้อแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันครับตัวเกมก็ซึ่งสามารถโปรแกรมล่วงหน้าโดยการวางแผนโดยนักกายภาพบำบัดได้ว่าผู้ป่วยคนไหนต้องการฝึกเน้นไปทางด้านไหนอย่างนี้นะครับเขาก็จะสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้ตรงจุดแล้วก็สามารถทำได้ต่อเนื่องทุกวันครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรมเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรงกระจายฝ่าเท้าและก็วิเคราะห์สมดุลร่างกายนะครับที่กลายมาเป็นสตาร์ทอัพซึ่งสามารถใช้กับผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริงนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปพูดคุยกับนักวิจัยและก็เกษตรกรนะครับที่สามารถผลิตและก็แปรรูปนะครับข้าวเม่าสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์จะเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นวัตกรรมที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับก็คือระยะข้าวเม่าที่แปรรูปเป็นข้าวสารครับซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและก็มีประโยชน์ต่อเกษตรกรด้วยนะครับเป็นวินวินซิชูเอชันก็คือเป็นผลดีทั้งสำหรับผู้บริโภคนะครับและก็เกษตรกรด้วยครับวันนี้อยากจะนำเสนอนวัตกรรมนี้ซึ่งเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพานุรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมกับคุณทรายและคุณนีนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่วันนี้นะครับจะมาพูดถึงข้อดีของการที่เราได้แปรรูประยะข้าวเม่าเป็นข้าวสารนั่นเองครับโดยใช้สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่ะ
2: สวัสดีดร.วัฒนานะครับแล้วก็คุณทรายแล้วก็คุณนีนะครับก่อนอื่นเลยขอให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวเริ่มที่ดร.ก่อนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพานุรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะ
2: ครับ
4: ครับสวัสดีครับผมสุวัฒนชัยจำปามูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนนลังบุรพาครับ
2: ครับนี่ก็คือคุณทรายนะครับ
4: ครับ
2: และคุณนีครับ
5: สวัสดีค่ะดวงจันทร์จำปามูลนะคะมาจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนนลังบุรพาอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับวันนี้นะครับเราจะได้เกษตรกรทั้ง2ท่านเลยครับ ที่มาอธิบายถึงผลดีนะครับและกำไรที่เขาได้นะครับในการที่เราได้นำนวัตกรรมนี้มาแปรรูปนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นขอคุยกับดร.ก่อนครับว่านวัตกรรมที่เราอยากนำเสนอในวันนี้คืออะไรครับ
3: ค่ะก็ในส่วนของข้าวระยะเม่านะคะที่เรานำมาแปรรูปเป็นข้าวสารเนี่ยก็คือเรานำภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำข้าวเม่าของคนอีสานเรานะคะในสมัยก่อนที่ทำข้าวเหนียวนะคะเอามาเป็นข้าวเม่านี้เราก็เลยว่าข้าวหอมมะลิในช่วงที่เราทำโครงการกับสวก.เนี่ย คือเป็นช่วงที่ข้าวราคาตกต่ำที่เราจะหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวนาไทยได้ยังไงที่จะเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็จะสร้างรายได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาที่เราดำเนินการตรงนี้นะคะซึ่งเราได้เลือกข้าวหอมมะลิกับข้าวทับทิมชุมแพแต่ในการทำงานวิจัยเฟสแรกที่เราทำทั้งสองสายพันธุ์นะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าเมื่อเราเอามาทำเป็นข้าวสารนะคะซึ่งเราจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะแป้งอ่อนนะคะหลังแป้งอ่อนประมาณ2สัปดาห์เนี่ยซึ่งมันแป้งมันก็ยังไม่ได้จับเรียงตัวดีในตัวเมล็ดข้าวเราต้องมาผ่านกระบวนการนึ่งนะคะให้ความร้อนที่แป้งจะต้องมาจับตัวซึ่งตรงเนี้ยก็จะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในกระบวนการทำข้าวหางของเกษตรกรชาวบ้านประสานกับตัวใช้เครื่องมือนะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องมาช่วยในการผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วก็มาผลิตเป็นข้าวสารระยะเม่าที่สามารถเอาไปหุงทานปกตินะคะเหมือนกับข้าวสารข้าวกล้องทั่วไปแต่ว่าผลการวิเคราะห์ในระยะแรกที่เราได้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีสารโฟเลตสูงมากในตัวข้าวหอมมะลินะคะที่สูงกว่าข้าวทับทิมชุมแพนะคะก็เลยเป็นที่มาว่านอกจากตัวโฟเลตสูงนะคะสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ตัวสารชีวภาพต่างๆที่มันมีคุณค่ากับทางร่างกายเราเนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่สวก.เนี่ยให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อนะคะโดยการเลือกข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิไทยที่เราสามารถไปแข่งขันได้ในตลาดโลกนะคะในตลาดทั่วไปนะคะที่เราจะต้องให้ทำให้มันแตกต่างจากข้าวหอมมะลิทั่วไปนะคะซึ่งเอามาเป็นข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้โฟเลตมันจะสูงมากซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการนะคะโดยจะมี สหกรณ์การเกษตรนะคะซึ่งเป็นสถาบันเพื่อเกษตรกรเนี่ยเข้ามาช่วยในการเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนนะคะตัวการใช้นวัตกรรมนะคะการเรื่องการตลาดที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเกษตรกรนะคะผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกันในการขับเคลื่อนตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาต่อ
2: ครับงั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าสำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบเนี่ยข้าวเม่ามันต่างจากข้าวสารอย่างไรและการที่เราได้แปรรูปข้าวเม่ามันเป็นข้าวสารเนี่ยมีประโยชน์คือโอเคต่อผู้บริโภคมีประโยชน์แน่นอนแต่สามารถช่วยผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรครับ
3: ก็ในตัวนี้นะคะก็ถือว่าคือมันจะเป็นเหมือนซุปเปอร์ข้าวนะคะซุปเปอร์ฟู้ดของข้าวไทยที่มันสามารถที่จะ
2: โภชนาการครบถ้วน
3: ใช่โภชนาการครบถ้วนแล้วมันสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะนะคะในเรื่องของเชิงการค้าที่เราถ้าเกิดว่ามีแผนการตลาดรองรับที่แน่นอนคือตอนนี้ในการทำงานกับสวก.เองเนี่ยเราได้ทดลองในห้องแลบนะคะมีการทดลองแล้วก็กับผู้บริโภคนะคะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเห็นถึงประโยชน์ที่มันได้นะคะจากตรงนี้นะคะซึ่งสามารถไปสู่การแข่งขันได้นะคะว่ามันแตกต่างจากข้าวหอมทั่วไปนะคะที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ความหอมความนุ่มนะคะที่มันมีอยู่มากกว่าข้าวกล้องทั่วไปอันนี้คือตัวเด่นตัวนึงที่เราพอมาผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำในเชิงการค้าได้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวข้าวหักที่เกิดจากกระบวนการตรงนี้เราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จะเชื่อมต่อให้กับกลุ่มเด็กนะคะทารกคุณแม่ตั้งครรภ์หรือผู้สูงอายุที่ต้องการโฟเลตสูงตัวนี้ค่ะซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงค่ะ
2: ครับงั้นขออนุญาตมาที่ผู้ประกอบการนะครับคุณทรายและคุณนีนะครับการที่เราได้พัฒนาระยะข้าวเม่ามาเป็นข้าวสารเนี่ยครับเราได้เหมือนกับแบบว่าเราได้กำไรอย่างไรบ้างครับจากสิ่งนี้หรือว่าค้าขายดีขึ้นอย่างไรครับ
4: ตอนนี้นะครับก็คือหลังที่เราทำนาปีปกติมาก็มันจะมีการเปรียบเทียบราคาระหว่างต้นทุนและมีกำไรปลายปีตัวนี้พอมาทำข้าวและยะเม่าเนี่ยมันจะมีเวลาลดลงที่นาปีก่อนนาปีประมาณครึ่งเดือนหรือ1เดือนตรงนี้จะได้ว่าเวลาที่เราจะไปหยุดตรงที่การเจ็บเกี่ยวยาวไปแต่มันย้อนกลับมาแล้วก็เป็นฤดูการที่ถัดไปหลังเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ไปทำเพาะปลูกอะไรเพิ่มขึ้นอย่างข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวแล้วฝักทองตัวฝักยาวแล้วพืชผักทั่วไปและ2พื้นที่เดียวเนี่ย1ไร่ให้เป็นปลาณีตแล้วปลาณีต1ไร่ก็คือมันจะส่งผลในเรื่องของที่บอกว่า1ทำนาได้ใน1ไร่2ไปทำไร่ได้หลังเก็บเกี่ยวมันอยู่1ไร่แต่บริบทอยู่อันเดียวกันตรงนี้จะมีกำไรในเรื่องการบริหารจัดการการลดต้นทุนเพราะว่าเราทำเราปรุงแต่งตรงนี้เราปรุงแต่งด้วยอินทรีย
2: ์
4: ปุ๋ยอินทรีย์เป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรามีความรู้ตรงที่ทำปุ๋ยได้เองด้วยแล้วก็พรวนดินยังไงไถกบยังไงบำรุงพืชยังไงเริ่มต้นออกดอกจะไปออกดอกผลตรงนี
2: ้
4: มันจะเป็นขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนในเรื่องของที่บอกว่าใส่อะไรเท่าไหร่อะไรที่จะไปบำรุงต้นบำรุงใบแล้วบำรุงผลบำรุงดอกและออกมาได้รับผลดีทีนี้เราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็สามารถเผยต่อให้ผู้สนใจเกษตรที่สนใจในเรื่องการทำเกษตรปลานี่ไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดีพืชผักก็ดีนี่เป็นต้นครับ
2: คุณนีครับการที่เราได้นำระยะข้าวเม่ามาแปรรูปเป็นข้าวสารเนี่ยครับขั้นตอนมันยากไหมครับหรือว่าใช้ระยะเวลานานไหมครับ
5: อ๋อช่วงการแปรรูปนะคะก็คือหลังจากที่ ที่เราได้

0: ได้ข้าวเนาะ
1: ครับ
0: คือเริ่มต้นมาก็คือเราทำแบบปานี่แล้วล่ะในหนึ่งไร่เนี่ยค่ะเราก็จะได้ข้าวเยอะขึ้นทีนี้พอมาแปรรูปนะคะเราเริ่มจากตรงมันจะเสียเวลานิดนึงต้องคนต้องใส่ใจทำจริงๆในเรื่องของพอเราเก็บเกี่ยวมาปุ๊บนะคะเราก็จะมีการนึ่งเนาะการนึ่งการตากแล้วก็เอามาเก็บไว้ทีนี้มาสีนะคะสีแล้วเขาทำเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นนะคะจากราคาปกติข้าวสารข้าวสารธรรมดาเนี่ยกิโลละ30บาท
1: บ
0: นะคะเรามาขายเป็นข้าวระยะเม่าเนี่ยโลละ60บาท
2: 160
0: โอ้ย160บาทขอโทษที160บาทนะคะมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้ระยะเวลาที่เราทำน้อยเราทำเวลาที่ทำประหยัดเวลาแต่รายจ่ายลดรายได้เพิ่
1: ม
0: อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดแล้วก็ทำให้คนที่ได้รับประทานอาหารข้าวแบบนี
1: ้
0: มีสุขภาพดีขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมงั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงแปลว่าทุกอย่างผลิตทุกผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยใช่ไหมครับ
2: พรีเมียมเลย
1: พรีเมียมคือเราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณการที่เราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยได้ผลดีอย่างไรบ้างคือทางด้านผู้บริโภคแน่นอนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่พอเรามาเน้นทางด้านนี้เราสามารถแข่งกับผู้ผลิตข้าวรายอื่นได้อย่างไรและทำให้ข้าวของเราเนี่ยไปอยู่ในตลาดโลกได้อย่างไรครับ
2: ก็ส่วนนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันถือว่าเป็นข้าวพรีเมียมของข้าวหอมมะลิไทยก
1: ็
2: คือถ้าเราจะเจาะตลาดก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องเป็นนิชมาร์เก็ตนะคะก็คือเป็นกลุ่มเฉพาะที่เขาต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิระยะเม่าเลยนะคะคนที่ต้องการโฟเลตสูงเนี่ยนะคะเขาต้องการไปบำรุงสมองเพราะตอนนี้ก็คือพอดีเราจะจัดงานเปิดตัวข้าวภายใต้โครงการข้าวอุ้มรักเนี่ยนะคะของเราเนี่ยก็คือวันที่18พฤศจิกายนที่เซ็นทรัลนครราชสีมานะคะอันนี้ก็คือเราจะเปิดตัวว่าข้าวหอมมะลิระยะเม่ามันดียังไงแล้วเราจะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจได้เข้าไปชมในงานตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะนะคะที่เราจะโฟกัสตรง
1: คือนอกจากผู้บริโภคแล้วเราก็ให้ผู้ประกอบการเข้ามาดูขั้นตอนในการทำเพื่อที่จะสร้างเกษตรกรที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปแข่งในตลาดโลกได้
2: ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ทางเกษตรกรสองท่านบอกก็คือว่าถ้าทำข้าวระยะเม่าเนี่ยนะคะ
1: เ
2: ขาสามารถที่จะลดเวลาในการทำนาลงประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็คือถ้าเขาไปเก็บเกี่ยวข้าวปกติเนี่ยก็ต้องต่อไปอีกเดือนหนึ่งเขาถึงจะเก็บแต่ถ้าเป็นระยะเม่าเขาจะเก็บก่อนเดือนหนึ่ง30วันแล้วใน30วันเขาสามารถที่จะไปเพาะปลูกพืชอย่างอื่นหรือทำอย่างอื่นที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้แล้วดินที่จากที่นาที่หลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันยังมีความชื้นนะคะมีสารอาหารอะไรที่ยังอยู่เยอะในพอหลังเราเกี่ยวข้าวได้มาออกปุ๊บเราสามารถที่จะลงพืชหลังนาต่อได้เลยนะคะมันก็จะได้ผลให้กับเกษตรกรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
1: งั้นกลับมาที่ผู้บริโภคนะครับอาจารย์ครับผู้บริโภคเขาจะได้ประโยชน์จากการที่เราแปรรูปมาเป็นข้าวสารอย่างไรครับ
2: เอาไปรับประทานเป็นข้าวสารปกตินะคะก็คือณตอนนี้คือว่าเราก็คือทุกคนข้าวทานข้าวอย่างคนไทยเราต้องทานข้าวกันทุกคนใช่ไหมคะเราจะบริโภคข้าวกันยังไงก็คือข้าวหอมมะลิระยะเม่าเนี่ยคือแทนที่เราจะเหมือนทานข้าวสารธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ตัวเนี้ยถ้าเราหันมาบริโภคตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวว่าทานข้าวเป็นยาก็คือเหมือนเรากินยาที่บำรุงสุขภาพนะคะทุกวันนะคะก็คือตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็คือทานปกติได้เลยนะคะหงทานปกติได้เลยตรงนี้ค่ะ
1: แล้วผมถามนิดนึงครับมันจะมีราคาที่สูงกว่าข้าวสารที่เรากินทั่วไปไหมครับอาจารย
2: ์ก็ณตอนนี้ก็คือราคาสูงกว่าค่ะ
1: ครับผม
2: นะเพราะว่าก็คือทำเหมือนเป็นเกษตรประณีตที่เกษตรกรเนี่ยตั้งใจทำให้ได้ข้าวคุณภาพนะคะข้าวที่ดีเนี่ยสำหรับคือหนึ่งก็คือดีสำหรับตัวเกษตรกรเองในเรื่องสุขภาพที่เขาทำนะคะแล้วก็ส่งต่อความดีให้กับคนผู้บริโภค
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคไม่ได้อยากกินอะไรก็ได้นะครับเขาเลือกกินนะครับแล้วเขาเลือกสิ่งที่ดีสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณสายและคุณนีนะครับฝากอะไรสักเล็กน้อยนะครับว่าการที่เราได้ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้บริโภคแน่นอนนะครับได้ประโยชน์มากเลยตั้งแต่เด็กจนถึงคนอายุเยอะส่วน

0: รงนี้ส่งผลดีแล้วก็ข้าวระยะเม่ามันเป็นข้าวประเพณี
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งผลในเรื่องความอร่อย
1: ครับ
0: กลิ่นหอมคำว่าพอรับประทานไปเคี้ยวไปมีกลิ่นหอมรสนุ่มนวลมีกลิ่นหอมออกมาด้วยนั่นแหละคุณภาพจะตามมาน ี่ผมอยากเชิญชวนว่านักธุรกิจทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายที่มองเห็นในเรื่องสุขภาพเนี่ยให้สนับสนุนเกษตรกรตรงนี้นะครับมีอะไรก็ให้ช่วยเกษตรกรยกตัวอย่างคนละ1ไร่นี้ก็จะเป็นบุญแล้วเพราะว่าเขาจะมีการหมุนเวียนแล้วก็อนุรักษ์ในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญานะครับตรงนี้นะครับเกษตรกรไทยก็จะไม่หงอยเหงานะครับฝากด้วยครับ
1: ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณคร ับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับและนี่ก็คือนะครับนวัตกรรมที่เราได้นำเสนอนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
3: ครับข้าวเม่าไทยในวันนี้นะครับได้ก้าวมาเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนข้าวไทยด้วยนะครับแต่แม่เสียดายนะครับที่วันนี้ไม่มีมาให้พวกเราชิมด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของพวกเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคม

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหัวข้อของหน่วยที่11ที่มีชื่อว่าประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยโดยผู้บรรยายคือผมอาจารย์เอกวีมีสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในฐานะที่เป็นผู้เขียนหน่วยในหน่วยชุดนี้นะครับหัวข้อในการบรรยายเราจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือเสรีภาพในการแสดงออกหรือ freedom of expression หรือ freedom of speech นะครับอันที่2คือความเท่าเทียมทางเพศนะครับและหัวข้อที่3คือเรื่องประเด็นการลงโทษประหารชีวิตนะครับทั้ง3ประเด็นเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยทั้งในทางวิชาการและในทางความเป็นจริงในทางสังคมนะครับที่มีการพูดถึง3ประเด็นในสาธารณชนมาโดยตลอดนะครับเราเลยจึงจัดสินใจเลือกที่ว่าทั้ง3ประเด็นนี้ควรจะเป็นประเด็นที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะทั้งในสถานการณ์ในสังคมไทยเองและสถานการณ์ในต่างประเทศเองที่ทั้ง3เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยนะครับประเด็นเนี่ยครับก็ยังเกี่ยวพันกับการมีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่รองรับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและความเท่าเทียมทางเพศไว้นะครับส่วนในกรณีของการลงโทษประหารชีวิตแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับแต่ว่าประเด็นการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยครับก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับข้อตัวแยงทางกฎหมายและความรู้สึกของสาธารณชนอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นหัวข้อแรกกันก่อนนะครับคือเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความหมายมันคืออะไรกันแน่นะครับหากเราพิจารณาความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะมีคำภาษาอังกฤษอยู่2คำนะครับคำที่1คือคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า freedom of expression นะครับกับอีกคำหนึ่งมีคำหนึ่งที่มีชื่อว่าเสรีภาพในการพูดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า free speech นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า freedom of speech ก็ได้นะครับความหมายของมันคืออะไรครับหมายถึงเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการพูดเนี่ยจะหมายถึงการแสดงออกที่ครอบคลุมทั้งคำพูดและการกระทำโดยปราศจากข้อจำกัดหรือภัยคุกคามนะครับการพูดและการแสดงออกโดยเสรีภาพสามารถทำความเข้าใจผ่านการแสดงออกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเสนอต่อใครและคาดหวังจะก่อให้เกิดผลประการใดนะครับจากนิยามนี้เนี่ยเราสามารถกล่าวได้ง่ายๆเลยว่าการแสดงออกหรือเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งคำพูดที่เราเปล่งออกมาเป็นภาษานะครับและมีการเรียบเรียงเป็นประโยคนะครับรวมถึงการกระทำหรือการแสดงท่าทางต่างๆนะครับเช่นการเดินประท้วงก็ดีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ดีนะครับการที่คุณจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นกันบ่อยนะครับเวลาเรามีการชุมนุมประท้วงกันนะครับเราลองนึกภาพถึงการชุมนุมประท้วงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับคำพูดก็มีการพูดถึงในการปราศัยการประท้วงและในหลายๆครั้งก็จะมีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับทั้งสัญลักษณ์ที่อยู่ในร่างกายของตัวเองและทั้งสัญลักษณ์ที่ทำโดยวัตถุต่างๆนะครับเช่นป้ายประท้วงเป็นต้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่ไม่ได้ทำเกี่ยวข้องไม่ได้ทำเฉพาะส่วนตัวไม่ได้ทำเฉพาะโดยลำพังเท่านั้นนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับการแสดงออกที่เกิดขึ้นของมนุษย์ที่มีต่อสังคมหรือมีต่อชุมชนนะครับที่มีต่อสังคมหรือต่อชุมชนเนี่ยงั้นดังนั้นหมายความว่ายังไงครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยพูดคนเดียวหน้ากระจกนะครับพูดคนเดียวหน้ากระจกหรือคุณร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำ

อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะคุณทําอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคุณร้องเพลงในห้องน้ําคุณร้องเพลงคนเดียวคุณพูดหน้ากระจกคุณพูดคนเดียวนะครับแต่การแสดงออกที่สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะต้องกระทําในที่ชุมชนที่มีคนมากกว่า1คนนะครับเสรีภาพในการแสดงออกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเช่นกันก็คือว่าการแสดงออกต่างๆเนี่ยไม่ควรถูกห้ามหรือมีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและทางมาตรฐานทางสังคมนะครับอย่างเข้มงวดนะครับมันหมายความว่ายังไงครับการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยถ้าเกิดมันมีข้อกีดกันทั้งในเชิงกฎหมายว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องอะไรได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กระทบกับเสรีภาพของตัวมนุษย์เองนะครับหรือในบรรทัดฐานทางสังคมที่แม้จะไม่ได้มีกฎหมายห้ามแต่มีบรรทัดฐานว่าเราควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องนี้ก็ย่อมกระทบต่อตัวเสรีภาพด้วยเช่นกันนะครับเสรีภาพในออกจะสัมพันธ์กับทางกฎหมายนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิในการแสดงออกเนี่ยจะกระทำได้นะครับจะมีเสรีภาพได้เนี่ยเราต้องทำได้โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคามนะครับโดยเฉพาะการถูกคุกคามในเชิงกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับเราพูดเราคิดอะไรก็ได้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนอาจจะอ้างว่าคุณพูดคุณคิดอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณทำได้แต่ไม่การันตีว่าคุณจะโดนลงโทษหรือโดนลงโทษทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้ถือว่าเป็นการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะว่าเสรีภาพในการแสดงออกเราจะต้องไม่ปิดกั้นโดยใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆนะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อมานะครับกฎหมายที่ว่าด้วยการกำกับสิทธิ์และประกันสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงออกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกฎหมายนะครับถ้าในระดับนานาชาติเนี่ยกฎหมายสำคัญเนี่ยผมยกตัวอย่างมา2อันละกันนะครับอันที่1คือรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามันมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่1นะครับหรือเรียกว่าสั้นๆว่า First Amendment นะครับ First Amendment เนี่ยจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอเมริกันนะครับตามความหมายนี้เลยครับรัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาศาสนาหรือห้ามการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรีหรือตัดทอนเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพ์โฆษณาหรือสิทธิของประชาชนที่จะรวมชุมนุมกันโดยสงบและที่จะยื่นเรื่องร้องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาลไม่ได้นะครับมาตรในตัวบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่1หรือ First Amendment เนี่ยถือเป็นหัวใจสักสำคัญมากในการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนอเมริกันนะครับคดีฟ้องร้องต่อศาลก็ดีเอ่ยต่างๆอะไรต่างๆก็ดีเอ่ยจะมีการอ้าง First Amendment อยู่เสมอว่าในการสิทธิในการชุมนุมต่างๆอะไรเอ่ยเนี่ยคนอเมริกันจะถือว่ามันเป็นสิทธิของตามรัฐธรรมนูญหรือเขาก็จะเรียกว่าเป็น First Amendment ของเขานะครับอันที่2นะครับคือปฏิญญาว่าด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า The Universal Declaration of Human Rights นะครับในข้อ19ก็มีประการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับมิติการความหลากหลายในการกำหนดถึงเสรีภาพในการแสดงออกนะครับมันการแสดงออกมันมีมิติอยู่ทั้งหมด4มิตินะครับมิติภายนอกหมายถึงอะไรครับมิติภายนอกเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิภายนอกในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเสรีภาพในการแสดงออกในที่นี้เนี่ยควรเป็นการแสดงออกที่เราไม่ควรที่จะถูกจำกัดหรือถูกคุกคามในทางร่างกายนะครับคือนึกออกใช่ไหมครับเวลาร่างกายเนี่ยถ้าใครทำอะไรกับตัวร่างกายของเราเนี่ยมันคือการกระทำภายนอกที่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมครับถ้าเกิดมีใครเอาไม้มาตีคุณสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพในมิติภายนอกของเรานะครับมิติดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามิติภายนอกก็คือเสรีภาพในการแสดงออกของเราและเราเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราที่ไม่ให้ถูกกระทำหรือถูกคุกคามต่อตัวร่างกายของเราก็คือการทำลายร่างกายของเราก็ดีหรือการขโมยทรัพย์สินของเราก็ดีนะครับอันที่สองคือมิติเสรีภาพในเชิงมิติภายในชีวิตนะครับการประกันสิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่แค่การรับรองสิทธิที่จะไม่มีใครทำลายร่างกายเราเหมือนมิติภายนอกนะครับแต่ยังรวมถึงการประกันสิทธิเสรีภาพที่อยู่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราเองด้วยนะครับเราลองนึกภาพนะครับถ้ามีใครมาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะครับมีใครมาด่าทอคุณนะครับต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เนี่ยคุณลองนึกภาพแล้วกันนะครับว่าแม้เขาจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณโดยตรงนะครับแต่มันย่อมกระทบต่อเทือนต่อจิตใจของเรานะครับหรือถ้าใครมีการพูดเท็จปล่อยข่าวลือข่าวลวงของคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กระทบต่อตัวร่างกายคุณนะครับคำพูดเนี่ยมันไม่ได้บาดร่างกายคุณนะครับแต่คำพูดมันบาดและทำร้ายจิตใจคุณนะครับ

ดังนั้นแล้วเสรีภาพเรามนุษย์จึงเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับประกันสิทธิเสรีภาพในมิติภายในชีวิตด้วยนะครับมิติชุมชนก็เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการแสดงออกถึงเสรีภาพมันต้องกระทำในที่ประชุมชนนะครับกระทำในสังคมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณามิติของเสรีภาพในด้านของมิติชุมชนจึงสำคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางการเมืองนะครับหรือการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางสังคมหาความจริงในเหตุการณ์ต่างๆนะครับเสรีภาพมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณในที่นี้ก็ครอบคลุมรวมถึงเสรีภาพที่เราจะสามารถแสวงหาความจริงจากการกระทำของรัฐต่างๆที่มีการปิดบังซ่อนเร้นด้วยนะครับต่อมานะครับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีต่อการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับในระดับนานาชาติเนี่ยในณปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับการประกันสิทธิเสรีภาพเนี่ยค่อนข้างอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองและพัฒนาการประชาธิปไตยเนี่ยในโลกของเราเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House นะครับในปี2020เนี่ยพบว่าระดับเสรีภาพในระดับโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2006มาจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยครับมีแนวโน้มลดต่างลงนะครับประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยหลายประเทศเกิดภัยคุกคามด้านสิทธิเสรีภาพขึ้นมานะครับทำให้ประเทศเหล่านั้นถูกปกครองระบอบอำนาจนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House ตั้งแต่2004ถึง2021นะครับประเทศไทยสถานการณ์เนี่ยโดยรวมในแต่ละปีเนี่ยจัดได้ว่าระดับเสรีภาพในการแสดงออกของเราอยู่ในระดับไม่เสรีหรือกึ่งเสรีเท่านั้นนะครับผลที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับมี2สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของเรามากที่สุดคือเหตุการณ์รัฐประหารนะครับที่ทำให้ประเทศเนี่ยที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบไม่เป็นประชาธิปไตยหรือ non democratic regime นะครับการรัฐประหาร2ครั้งก็คือการรัฐประหารในปี2549นะครับกับการรัฐประหารในปี2557นะครับผมว่าทุกคนก็คงทราบกันดีถึงผลพวงในประเด็นนี้นะครับส่งผลกระทบต่อตัวปัญหาเสรีภาพในประเทศไทยในหลายเรื่องนะครับเช่นเสรีภาพการสื่อสารมวลชนนะครับสื่อถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการนะครับเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงด้วยนะครับรวมถึงประเด็นด้านเสรีภาพต่างๆที่เริ่มมีการถกเถียงมากขึ้นในสังคมไทยนะครับทั้งในประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่างๆนะครับทั้งในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะครับรวมถึงประเด็นทางกฎหมายในข้ออื่นๆที่เราทุกคนจะทราบกันดีนะครับต่อมานะครับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับประเด็นเท่าเทียมทางเพศนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาในคำ3คำนี้นะครับมันจะมีคำนิยามที่พูดถึงและถกเถียงถึงประเด็นทางเพศอยู่เสมอนะครับคำว่าเพศสรีระอีกคำหนึ่งคือคำว่าเพศภาวะอีกคำหนึ่งคำว่าเพศวิถีนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาคำ3คำนี้ให้ดีนะครับคำว่าเพศสรีระหรือเพศกำเนิดหมายถึงอะไรครับเซ็กเพศสรีระคือเซ็กเพศกำเนิดคือ sex assigned at birth หมายถึงอะไรครับเป็นประเด็นการพิจารณาเรื่องเพศที่เกี่ยวพันกับคุณลักษณะทางชีววิทยาในตัวร่างกายของมนุษย์นะครับเราจำแนกเพศในประเด็นนี้ผ่านการพิจารณาในทางชีววิทยานะครับว่าใครคือเพศใครคือเพศหญิงนะครับโครโมโซม XX คือเพศหญิงโครโมโซม XY คือเพศชายอย่างนี้ครับก็จะเป็นการพิจารณาในเชิงชีววิทยานะครับซึ่งจะแบ่งคุณลักษณะทางเพศออกเป็น2คุณลักษณะนะครับคุณลักษณะทางเพศลำดับแรกที่ใช้ในการพิจารณาว่าใครเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยจะพิจารณาผ่านอวัยวะสืบพันธุ์นะครับการมีช่องคลอดก็ดีหรือการมีองคชาตก็ดีนะครับการมีช่องคลอดก็อาจจะสะท้อนถึงการเป็นเพศหญิงนะครับการมีองคชาตก็สะท้อนถึงการมีเพศกำเนิดชายนะครับกับอันที่2คือคุณลักษณะทางเพศลำดับรองนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณลักษณะทางร่างกายอื่นที่สะท้อนเพศของเพศนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีมวลกล้ามเนื้อหรือมัดกล้ามเนื้อที่มากกว่าเนี่ยก็สะท้อนถึงลักษณะเพศของเพศชายนะครับหรือผู้หญิงอาจจะมีฟิสิกอลบางอย่างที่สะท้อนถึงความเพศหญิงนะครับตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดที่สุดคือการมีหน้าอกหรือเต้านมนะครับก็จะสะท้อนถึงลักษณะเพศของเพศหญิงนะครับแต่ทั้งเรื่องกล้ามเนื้อก็ดีหรือเรื่องหน้าอกหรือเต้านมก็ดีเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นเพศลำดับรองนะครับเพราะอย่าลืมนะครับการที่มีกล้ามเนื้อหรือการมีหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้สามารถระบุได้ทันทีว่าคนนั้นเป็นเพศชายหรือคนนั้นเป็นเพศหญิงนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ความทุกข์ด้านสุขภาพเรื่องหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะ

เกิดมะเร็งเต้านมนะครับป่วยเป็นมะเร็งเต้านมจนนําไปสู่การที่ต้องรักษาโดยการตัดตัวมะเร็งตัดตัวเต้านมออกในส่วนที่เป็นมะเร็งนะครับการปราศจากเต้านมของผู้หญิงในกรณีผู้ป่วยนี้มันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงนึกออกใช่ไหมครับถึงแม้คุณจะโดนตัดเต้านมไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงอีกนะครับหรือผู้ชายบางคนเนี่ยคือไม่ได้มีมัดกล้ามที่แน่นหรือสวยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ชอบไปฟิตเนสกันเยอะนะครับก็จะโชว์กันเต็มที่นะครับแน่นหรือสวยนะครับแต่ผู้ชายบางคนก็ร่างบางนะครับการที่มีผู้ชายร่างบางก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีสรีระที่ไม่ได้เป็นผู้ชายนะครับเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นเพศชายนะครับอันต่อมานะครับเพศภาวะหรือเพศสภาพหมายถึงอะไรครับเพศภาวะเนี่ยหรือเพศสภาพเนี้ยประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับมันหมายถึงบทบาทความเป็นเพศที่ถูกกำหนดหรือถูกประกอบสร้างโดยสังคมนะครับถูกหล่อหลอมโดยธรรมเนียมประเพณีโครงสร้างอำนาจและกลไกทางสังคมต่างๆที่บอกว่าเพศชายควรเป็นอะไรและเพศหญิงตัวเต็มอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศนะครับแนวคิดเรื่องเพศสภาพหรือเพศมิติเนี่ยเชื่อว่าสังคมเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเพศเนี่ยเพศชายมันควรเป็นยังไงและเพศหญิงมันควรเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดที่ดีสุดผู้ชายต้องใส่กางเกงผู้หญิงต้องใส่กระโปรงถูกใช่ไหมครับสิ่งนี้ที่พอสังคมบอกว่าผู้ชายต้องใส่กางเกงและผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมยอมสังคมกำหนดขึ้นมานะครับว่าทำไมผู้ชายต้องใส่ทำไมผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้อะนึกออกใช่ไหมครับอย่างในหลายกรณีเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยในหลายสถานที่เนี่ยเขาห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงนะครับหรือในกรณีก็จะมีข้อวิจารณ์กันในสังคมบางคนที่อาจจะโหดโบราณว่าผู้หญิงใส่กางเกงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สังคมหล่อหลอมทั้งนั้นนะครับทำไมเราถึงผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงที่ชัดเจนคือเรื่องอาชีพนะครับผู้ชายต้องเป็นทหารผู้หญิงจะต้องเป็นพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างในการหล่อหลอมเรื่องอาชีพด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องเพศวิถีเพศวิถีเน้นอะไรครับเพศวิถีจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหรือการเสพสมทางเพศนะครับว่าคุณมีรสนิยมแบบไหนนะครับรักเพศตรงข้ามชายรักหญิงหญิงรักชายรักสองเพศผู้ชายรักทั้งผู้ชายและรักผู้หญิงนะครับหรือการรักเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงนะครับความเท่าเทียมทางเพศมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรครับในสังคมมันควรจะเน้นย้ำว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเราควรจะสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เท่าเทียมกันนะครับว่าชายและหญิงควรมีสถานะที่เท่าเทียมกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองนะครับต่อมานะครับการลดและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นเราต้องมีการลดหรือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทางตรงและสิ่งที่เกิดขึ้นทางอ้อมนะครับทางตรงในที่นี้คืออะไรคือการ

ไทยก็มีปัญหาแบบเดียวกันนะครับแต่สถานะของประเทศไทยนั้นก็ยังดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยสถานะ LGBT ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์หนึ่งที่ว่าสังคมไทยสามารถอดกั้นต่อการมีอยู่ของ LGBT นะครับแต่ปฏิเสธในการที่ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเราอาจจะยินยอมสถานการณ์ลงโทษประหารชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีโทษลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับซึ่งความหมายของการลงโทษประหารชีวิตก็คือหมายถึงว่าเป็นการลงโทษที่ให้ประหารชีวิตผ่านคำพิพากษาว่าผู้กระทำนั้นมีความผิดจริงทางอาญาและต้องได้รับโทษประหารชีวิตนะครับการลงโทษประหารชีวิตจึงแตกต่างกันกับการฆ่าหรือการลงโทษที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะการประหารชีวิตหมายถึงการฆ่าหรือการลงโทษที่ถูกกฎหมายและผ่านกระบวนการอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการลงโทษประหารชีวิตก็เป็นประเด็นอยู่ว่ามันมีการลงโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ขัดกับมนุษยธรรมหรือเปล่าเพราะเป็นการที่รัฐเนี่ยทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับในหลายๆประเทศและในสถานการณ์ระดับโลกจึงพยายามที่จะบรรเทาหรือพยายามลดการลงโทษประหารชีวิตลงนะครับหรือบางประเทศก็มีการยกเลิกไปเลยนะครับการลงโทษประหารชีวิตถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ที่ใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะรัฐถือว่ามีความชอบธรรมสูงในการใช้ความรุนแรงที่มีต่อประชาชนนะครับสถานการณ์การลงโทษประหารชีวิตในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับประเทศส่วนใหญ่ลดโทษยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตไปแล้วนะครับแต่มีบางประเทศเนี่ยที่ยังคงโทษอยู่นะครับมีประเทศที่คงบทลงโทษอยู่ทั้งหมด56ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ประเทศส่วนใหญ่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาไปแล้วอยู่106ประเทศนะครับการลงโทษประหารชีวิตในประเทศที่ยังมีอยู่เนี่ยยังพบว่ามีการลงโทษที่ขัดมนุษยธรรมนะครับเช่นการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะนะครับรวมถึงการดำเนินการลงโทษประหารชีวิตโดยขัดกับหลักสุพนิติกระบวนหรือกระบวนการที่อันควรตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเป็นการตัดสินคดีที่ไม่ยุติธรรมก็ดีมีกระบวนการกฎหมายที่มันไม่โปร่งใสก็ดีนะครับสถานการณ์ลงโทษการประหารชีวิตในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเรายังเป็นประเทศที่มีการลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับและสาธารณชนเนี่ยยังมีความเห็นที่เห็นด้วยกับการคงโทษประหารชีวิตไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ในการลงโทษประหารชีวิตในบ้านเราเนี่ยจึงยังเป็นข้อถกเถียงทั้งในทางวิชาการและสาธารณะหรือว่าประเทศเราควรจะยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตหรือเปล่าแม้จะมีการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนว่าเราควรที่จะพยายามทบทวนในการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตนะครับแต่ทัศนคติของสาธารณชนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังเห็นด้วยต่อการมีลงโทษประหารชีวิตอยู่ทั้ง3ประเด็นนะครับทั้งเรื่องการเสรีภาพในการแสดงออกความหลากหลายทางเพศและการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงและในการพิจารณาด้านประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยของประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับ เรามาเริ่มกันที่คำถามกันดีกว่าไหมครับเราอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายถึงแนวคำถามคำตอบเรื่องประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับว่าเวลาเราอ่านหน่วยนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอโจทย์อะไรบ้างในการตอบข้อสอบนะครับมีหลายประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะครับแต่ว่าข้อสอบของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะออกเนื้อหาจากหน่วยนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ในแต่ละหน่วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเวลาอ่านขอให้อ่านหน่วยอย่างละเอียดนะครับแล้วเวลาอ่านอย่าอ่านเฉยๆนะครับขอให้นักศึกษาทำสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยด้วยลายมือและด้วยความเข้าใจของตัวเองนะครับเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจตัวเนื้อหาสาระและสามารถตอบข้อสอบได้นะครับผมขอยกตัวอย่างแนวคำถามสัก3คำถามนะครับจาก3ประเด็นที่อธิบายไปข้างต้นนะครับคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเราลองดูโจทย์กันนะครับนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความผิดนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมจนนายชัยพรเสียชื่อเสียงทำให้นายณัฐพรโกรธจนทำร้ายร่างกายนายชัยพรจนเสียชีวิตพฤติกรรมของนายชัยพรขัดกับมิติเสรีภาพข้อใดนะครับถ้าเราดูโจทย์เราตัดข้อจอจานออกแน่นอนนะครับมิติทางจริยธรรมทิ้งทางศีลธรรมไม่มีนะครับมิติเสรีภาพมีอยู่4ด้านนะครับภายนอกภายในชีวิตมิติชุมชนและมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณ

คำถามคือนายชัยพรเนี่ยขัดกับมิติข้อใดถ้าเฉลยก็คือข้อขอไข่มิติภายในชีวิตเพราะไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ว่ากล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมซึ่งมิติภายในชีวิตเนี่ยมันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายของเรานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเป็นมิติภายนอกมันคือการคุ้มครองเสรีภาพที่เกิดขึ้นกระทบต่อตัวร่างกายของเราแต่มิติภายในมันจะในเรื่องจิตใจของเรานะครับฉลายข้อขอไข่นะครับข้อ2นายสหภาพมีผมยาวและใบหน้าสวยจนทำให้ใครหลายคนกล่าวว่าเขามีหน้าตาคล้ายผู้หญิงทำให้บางครั้งผู้หญิงหลายคนไม่สนใจที่จะคบหากับนายสหภาพเพราะคิดว่ารูปร่างและทรงผมบ่งบอกถึงความสนใจทางเพศของเขาแม้ว่านายสหภาพจะมีรสนิยมทางเพศชอบเพศตรงข้ามก็ตามข้อความดังกล่าวสะท้อนปัญหาในมิติทางเพศด้านไหนมากที่สุดอาจารย์สอนเรื่องมิติทางเพศไป3ด้านเนาะทั้งเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับเพศกำเนิดนะครับนักเพศหรือเพศกำเนิดนะครับที่เป็นเพศที่เกิดขึ้นในทางชีววิทยานะครับเรื่องเพศสภาพที่กำหนดบทบาทนะที่สังคมมีส่วนในการกำหนดบทบาทหน้าที่ว่าใครควรเป็นชายและใครควรเป็นหญิงนะครับและเรื่องเพศพิถีคือรสนิยมทางเพศนะครับจากประโยคนี้ผมพูดถึงสถานการณ์เนาะว่าร่างกายของนายสภาพเนี่ยคล้ายผู้หญิงนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงหลายคนไม่สนไม่คบหากับนายสหภาพเพราะว่ารูปร่างเขาเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกการกระทำส่งความสนใจทางเพศนะครับประเด็นเหล่านี้การที่หลายคนเนี่ยไม่สนใจคบหานายสหภาพเนี่ยมันเป็นประเด็นในทางสังคมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเฉลยว่าขอขวายว่าเพศสภาพส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาในด้านมิติทางเพศนะครับเพราะว่าผู้หญิงคิดว่านายสหภาพเนี่ยรูปร่างเหมือนผู้หญิงก็คงคิดว่านายสหภาพชอบผู้ชายนะครับแต่ความจริงแล้วสหภาพเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนะครับแต่สังคมดันไปคิดอย่างนั้นดันคิดเป็นตรงกันข้ามนะครับข้อสุดท้ายนายสมบัติถูกจับกุมในคดียาเสพติดในคดีฆาตกรรมภรรยาของตนต่อมาศาลจึงได้ตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยกระไตรตรองไว้ก่อนและได้ตัดสินให้นายสมบัติรับโทษประหารชีวิตแต่ต่อมามีหลักฐานใหม่ชี้ว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมจากข้อความดังกล่าวแสดงว่าการลงโทษประหารชีวิตนายสมบัติมีปัญหาในองค์ประกอบข้อใดนะครับเฉลยคือข้อนี้ครับผู้กระทำความผิดมีความผิดทางอาญานะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราดูจากข้อความนายสมบัติเนี่ยคือโดนจับกุมข้อหาฆาตกรรมศาลตัดสินประหารชีวิตแต่หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวเขาไม่ได้ความผิดไงพอตัวเขาไม่มีความผิดแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาดังนั้นประเด็นปัญหาในข้อนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้อกอไก่นะครับทำไมขอไข่กับขอควายมันไม่เกี่ยวข้องขอไข่เนี่ยผู้รับผิดต้องรับตัดสินว่ามีความผิดทางอาญานะครับโอเคมันอาจจะมีการบอกก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญหลักข้อนี้ประเด็นปัญหาสาระสำคัญหลักก็คือบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่กรรมเหตุแต่ถูกโทษตัดสินประหารชีวิตแสดงว่ามันไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าผู้กระทำความผิดกระทำความผิดทางอาญาดังนั้นข้อกฎไก่จึงเข้าองค์ประกอบข้อนี้มากที่สุดนะครับ3ข้อนี้เป็นตัวอย่างของโจทย์ในการออกข้อสอบในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหน่วยที่11ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยสามารถอ่านเนื้อหาให้เข้าใจและขอให้ทุกท่านเนี่ยลองฝึกทำโจทย์ต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นที่ต้องใช้ในการสอบนะครับและอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีในการสอบและในการเข้าใจปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยตามเนื้อหาในโจทย์นี้ด้วยนะครับอาจารย์ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นพอเปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับโอกาสที่ดีโดยที่มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสำหรับเด็กพิเศษค่ะคืออาจารย์อนัญญาอนุพรวัฒนากิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจากสถาบันราชานุกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเป็นเด็กยังไงคะ
1: ค่ะความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ตรงตัวนะคะก็คือเด็กที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะนอกเหนือจากวิธีการที่เป็นปกตินะคะทั้งในด้านของการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนรู้ทั่วๆไปหรือว่าการเข้าสังคมนะคะซึ่งโดยครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าวิชาชีพบุคลากรจากวิชาชีพอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการมาออกแบบดูแลออกแบบรูปแบบในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเด็กๆพิเศษเหล่านี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะรายนะคะเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเด็กสามารถที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวของเขาเองไปได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะแล้วก็ เป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็คือเด็กพิเศษคือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นที่พิเศษนะคะก็คือเฉพาะในแต่ละลักษณะที่เขาเป็นอยู่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตัวได้อย่างปกตินะคะค่ะทีนี้อยากทราบว่าเด็กพิเศษอะค่ะมีกี่ประเภทคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึง
1: ที่ล่าสุดตอนนี้ที่ออกมาที่เขาจำแนกออกมาก็จะเป็น9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของความบกพร่องทางด้านการเห็นนะคะอันที่2ก็คือความบกพร่องทางด้านการได้ยินนะคะส่วนประเภทที่3ก็จะเป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของสติปัญญานะคะแล้วก็ประเภทที่4เป็นเรื่องของความบกพร่องในเรื่องของร่างกายและสุขภาพนะคะส่วนประเภทที่5เป็นความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้นะคะประเภทที่6เป็นความบกพร่องในการพูดหรือภาษา
0: ค่ะ
1: ส่วนประเภทที่7เป็นปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์นะคะประเภทที่8ก็คือเรื่องของออทิสติกนะคะประเภทที่9ก็คือความพิการซ้ำซ้อนค่ะ
0: ค่ะแต่ละประเภทก็มีทั้งหมด9ประเภทนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดแต่ละประเภทนิดนึงนะคะประเภทแรกอย่างประเภทที่บกพร่องทางการได้ยินนี่คือยังไงคะ
1: ประเภทแรกเป็นเรื่องของบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะทางการได้ยินก็อาจจะเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาในเรื่องการได้ยินที่เด็กได้ยินไม่ปกติอาจจะได้ยินน้อยหรือว่า เปอร์เซ็นต์ของการได้ยินเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือว่าได้ยินเป็นแค่บางส่วนในลักษณะของการได้ยินที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเด็กจำเป็นจะต้องได้รับ อุปกรณ์หรือว่า เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการฟังให้เขาสามารถฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนความบกพร่องในเรื่องของการเห็นก็คือเรื่องกรณีของเด็กที่อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องการเรื่องสายตานะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดมีบอดบางส่วนหรือว่าบอด 100% นะคะอันนี้ก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือต่อไปนะคะหรือกรณีความบกพร่องอย่างอื่นเช่นเรื่องของการความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้นะคะซึ่งเราจะพบเห็นว่าในเรื่องของความบกพร่องในเรื่องการเรียนรู้เนี่ยเด็กจะมี IQ ที่ปกติแต่ว่าเด็กจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเรียนรู้บางอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการอ่านหรือการคิดคำนวณ นะคะอันนี้เด็กจะต้องใช้วิธีการพิเศษเพื่อที่จะช่วยให้เขาสามารถอ่านหนังสือได้หรือว่าคิดคำนวณได้เหมือนเด็กทั่วๆไปนะคะทั้งที่เขาไม่ได้มีเรื่องของ IQ ต่ำหรือว่ามีความผิดปกติในเรื่องของสติปัญญานะคะ
0: ใช่ก็คือถ้าเด็กที่มีปัญหาทางด้านบกพร่องทางการเรียนรู้นี่ก็คือไม่ได้บกพร่องทางด้านสติปัญญาแต่ว่าสติปัญญาปกติแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามปกติถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ อยากให้อาจารย์ลองอธิบายเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะ ในกลุ่มของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญาเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะคะซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยก็คือค่า IQ อยู่ที่90ถึง109นะคะแล้วจะต้องรวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของทักษะการปรับตัวนะคะอย่างน้อย2ใน10ด้านนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการสื่อความหมายการดูแลตนเองนะคะการดำรงชีวิตภายในบ้านหรือว่าทักษะทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชนนะคะแล้วก็การรู้จักดูแลควบคุมตนเองการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานหรือว่าการใช้เวลาว่างการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยนะคะถ้าเข้าเกณฑ์2ใน10แล้วก็มีความบกพร่องในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะ
0: ก็เพราะฉะนั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเราไม่ได้ดูแค่ IQ เฉยๆแต่เราดูเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็เข้าเกณฑ์ก็คือต้อง2ใน10นะคะค่ะทีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเด็กพิเศษประเภทถัดไปนะคะเด็กประเภทที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
1: ทางด้านของการเรียนรู้นะคะจะเป็นเด็กที่เขามีความยากลำบากในวิธีการที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เด็กทั่วๆไปทำได้ถึงแม้เขาจะมีระดับสติปัญญาปกตินะคะอย่างเช่นเขาไม่สามารถอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือได้ในรูปแบบของเด็กทั่วๆไปที่สามารถทำได้แต่ว่าเขาจะต้องมีวิธีการนะคะในการสอนหรือว่าอาจจะมีเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถที่จะเรียนได้เท่าเทียมกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะ
0: ค่ะคือถ้าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นี่ระดับสติปัญญาเป็นยังไงคะ
1: สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยระดับสติปัญญาจะปกตินะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือระดับสติปัญญาปกติแต่ว่ามีความพร่องที่ในการรับรู้สิ่งต่างๆนะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญากับเด็กที่มีความปัญหาทางด้านการบกพร่องทางด้านการเรียนรู
1: ้ใช่
0: คือถ้าเด็กมีปัญหาทางด้านสติปัญญาเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางเรื่อง IQ นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยปกติเพียงแต่ว่ามีความบกพร่องในการเข้าถึงหรือว่าในการอ่านหรือในการทำสิ่งต่างๆถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะได้ทำให้คนเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าลักษณะที่แสดงออกเนี่ยหลายคนจะมองว่าเด็กที่เป็น LD เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยก็ต้องทำความรู้จักเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะอย่างในบางกรณีที่เด็กไปโรงเรียนแล้วไม่สามารถที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้เป็นปกติหรือว่าในแนวของเด็กทั่วๆไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้นี่แหละค่ะ
0: อ๋อค่ะน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าเราจะมีพวกสื่อเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆที่จะช่วยเหลือเด็กนะ
1: คะ
0: ทีนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่อไปกันด้านของทางด้านร่างกายล่ะคะเป็นยังไงคะ
1: เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายก็คือเด็กอาจจะมีเรื่องของความพิการทางกายนะคะเช่นเด็กอาจจะ เกิดมาที่ไม่ครบนะคะอาจจะไม่มีแขนหรือว่า อวัยวะบางส่วนที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้เป็นปกตินะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความพิการทางด้านร่างกายนะคะ
0: ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดนะคะว่าเป็นยังไงคะ
1: ค่ะในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดนะคะเด็กอาจจะมีความผิดปกติในเรื่อง

0: ของการเปล่งเสียงนะคะหรือว่าอาจจะมีเสียงที่ผิดปกตินะคะหรือเราอาจจะเห็นว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของอัตราการอัตราความเร็วของการพูดของเด็กไม่เป็นไปปกติแล้วทำให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะ
1: แล้วเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะอันนี้ เรามักจะเจอในกลุ่มของโรคทางจิตเวชนะคะซึ่งเรามักจะเจอว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกตินะคะโดยมีพื้นฐานเรื่องของปัญหาทางพฤติกรรมเนี่ยหรือว่าเรื่องของอารมณ์นะคะเรามักจะเจออยู่ในสังคมเช่นคนที่เป็นโรคจิตเภทนะคะหรือว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคสมองเสื่อมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในความบกพร่องนะคะในเรื่องของพฤติกรรมและอารมณ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วเด็กออทิสติกล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเด็กออทิสติกเองเนี่ยก็จะมีความบกพร่องในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของภาษาที่เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าสังคมอันนี้ซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นไฮไลท์สำหรับของเด็กออทิสติกเองนะคะในเรื่องของภาษาก็จะรวมถึงเรื่องของความเข้าใจภาษาแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษานะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงการปรับตัวกับสิ่งต่างๆนะคะเด็กอาจจะมีพฤติกรรมซ้ำๆหรือว่ามีความสนใจในบางเรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องของความหมกมุ่นจงมากเกินไปนะคะ
1: ก็เคยเจอค่ะมีเด็กออทิสติกที่รู้จักจะชอบรถยนต์มากนะคะก็จะเข้าใจแบบรู้จักรถยนต์ทุกรุ่นแล้วก็สามารถบอกอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เจอหน้าก็ชวนคุยแต่เรื่องรถยนต์ค่ะแล้วก็บางคนก็ชอบดูพวกพัดลมดูอะไรหมุนๆแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ๆค
1: ่ะก็เขาจะมีความสนใจในบางอย่างพิเศษนะคะมากๆเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วประเภทสุดท้ายล่ะคะประเภทของเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อนนี่เป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของความพิการซ้ำซ้อนเนี่ยก็หมายถึงว่าเด็กที่มีความบกพร่องนะคะใน8เรื่องด้านบนที่เราได้พูดถึงกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีความบกพร่องเนี่ยมากกว่า1ด้านขึ้นนะคะเช่นเด็กอาจจะมีเรื่องของความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพนะคะร่วมกับมีเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของการพูดหรือภาษานะคะถ้ามีอยู่มากกว่า1อย่างขึ้นไปก็เป็นความพิการซ้ำซ้อนค่ะ
1: นะคะก็คือชื่อก็บอกว่าซ้ำซ้อนก็คือมีประเภทใดประเภทหนึ่งจาก8ประเภทข้างบนคือมากกว่า1อย่างก็ถือว่าอันนี้เป็นประเภทซ้ำซ้อน
0: ใช่นะคะ
1: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องให้ความช่วยเหลือการดูแลหรือว่าการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้จากที่เราได้พูดคุยกันเราก็จะทราบว่าเด็กปฐมวัยแต่ละด้านที่มีความ
0: บางครั้งในการที่เราสื่อสารกับเด็กด้วยวาจาเนี่ยเด็กไม่เข้าใจนะคะดังนั้นสื่อที่ค่อนข้างที่จะทำให้เด็กออทิสติกเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องของภาพนะคะหรือว่าการสื่อสารนอกจากการใช้ภาษาแล้วยังใช้ภาษาท่าทางนะคะในการสื่อให้เด็กทราบว่าในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารออกไปเนี่ยเราหมายถึงอะไรนะคะการใช้ภาพจะทำให้เด็กช่วยมีรูปธรรมในการที่จะเข้าใจในเนื้อหาที่เราพยายามจะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะอย่างถ้าเป็นภาพเนี่ยก็พอนึกภาพออกว่าก็เป็นบัตรภาพเพื่อให้เด็กเข้าใจทีนี้ท่าทางล่ะคะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงว่าใช้ท่าทางประกอบยังไงบ้างที่บอกว่าทำให้เด็กเข้าใจการสื่อสารได้มากขึ้น
0: ค่ะอย่างที่เจอเคสนะคะก็คือว่าอย่างบางครั้งอ่ะเด็กอ่ะไม่เข้าใจว่า เราสั่งให้หยิบของเราบอกให้หยิบของให้น้องก็จะนั่งเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งที่เวลาเราบอกน้องเราก็จะต้องพยายามชี้ให้เขาเห็นว่าวัตถุตรงนี้นะหรือว่าแก้วใบนี้นะที่ครูขอให้น้องหยิบให้หยิบให้หน่อยหรือว่าการชี้บอกว่าให้ไปทางไหนเช่นเราจะใช้มือผายไปว่าไปทางนู้นนะคะแทนที่จะบอกว่าไปทางโน้นแต่ว่าเราไม่มีท่าทางในการนำทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกขับข้องใจมากขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะ
1: ค่ะค่ะก็ต้องใช้ทั้งสื่อแล้วก็ท่าทางประกอบเพื่อว่าให้เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารหรือการรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยสามารถเข้าใจได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะ
0: ในบางครั้งเราก็สามารถใช้ภาพที่แสดงให้เห็น ตุการณ์

0: ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นภาพเด็กไปเข้าห้องน้ําในกรณีที่เราต้องการให้เด็กอ่ะไปเข้าห้องน้ําเพื่อขับถ่ายนะคะเราก็อาจจะโชว์ภาพให้เด็กเห็นว่าเนี่ยไปเข้าห้องน้ําเด็กก็จะจินตนาการภาพมองภาพแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์เขาจะต้องไปเข้าห้องน้ํานะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสื่อที่ใช้กับเด็กพิเศษจะไม่ใช่แค่บัตรภาพทั่วไป
0: ใช่
1: นะคะเพื่อไม่ได้ให้เรียนรู้เป็นรูปธรรมแบบที่เราสอนในห้องเรียนเฉยๆแต่เราอาจจะต้องมีภาพที่ให้เห็นสิ่งต่างๆเห็นวิธีการเห็นหรือเห็นการกระทำต่างๆเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้นถูกปะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นกลวิธีที่ช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับวัยเขาค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากรูปภาพอะค่ะเด็กออทิสติกใช้สื่ออื่นเพิ่มเติมอะไรอีกคะ
0: ค่ะสื่อนี้ที่นี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของหนังสือนะคะแต่ว่าเราดูตามบริบทของเด็กนะคะเด็กออทิสติกหลายๆคนจะมีปัญหาในเรื่องของประสาทสัมผัสนะคะซึ่งเขาอาจจะมีเรื่องของความไวต่อสิ่งเล้าต่างๆที่มันแตกต่างกันซึ่งแล้วก็แตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนนะคะเรามักจะสังเกตเห็นว่าเด็กบางคนเนี้ยจะเดินเขย่งเท้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเองอ่ะรู้สึกไม่สะดวกไม่สบายกับการที่จะวางเท้า
1: เนี่ยมีอะไรบ้าง
0: ค่ะพื้นผิวตรงนั้นนะคะก็จริงๆแล้วผู้ปกครองอาจจะใช้เรื่องของพื้นหญ้าที่มีอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าพื้นผิวที่เรียบหรือว่าพื้นกระเบื้องที่มีลักษณะของความสากแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือฝึกให้เด็กเนี่ยสัมผัสกับพื้นผิวที่มันมีความแตกต่างนะคะ
1: ค่ะก็เคยสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมเด็กออทิสติกหลายๆคนที่จะเดินเขย่งปลายเท้านะคะก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสในการรับรู้ที่อาจจะไวกว่าคนปกติแล้วก็มีความไม่ชอบก็เลยไม่ไว้วางใจที่จะเอาขาวางไปบนพื้นแล้วก็เดินเหมือนคนปกตินะคะก็ถ้าใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยให้เขาคุ้นชินกับผิวสัมผัสที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะเดินได้ตามปกติแต่ว่าก็ถ้าเป็นเด็กพิเศษก็ต้องใช้เวลานานถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรารู้จักเด็กออทิสติกไปประมาณนึงแล้วมีที่ของที่สถาบันเนี่ยมีเด็กพิเศษประเภทอื่นไหมคะ
0: สำหรับเด็กกลุ่มอื่นนะคะก็อาจจะมีน้องที่มีกลุ่มอาการดาวนะคะซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะจะค่อนข้างอ่อนแล้วก็เหลวนะคะไม่ตึงตัวเหมือนเด็กทั่วๆไปดังนั้นเด็กน้องในกลุ่มอาการดาวอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากกว่าเด็กในวัยเดียวกันนะคะเด็กบางคนอาจจะมีเท้าแบนเกินนะคะทำให้ในเรื่องของพัฒนาการเรื่องของการเดินเนี่ยเป็นไปได้ความล่าช้านะคะแล้วด้วยความที่เท้าแบนทำให้การเดินล่าช้านี่เองเราก็มีเรื่องของอุปกรณ์ก็คือการใช้รองเท้านะคะเด็กบางคนจะต้องตัดรองเท้าเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเดินให้ทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะ
1: ก็คือมีการตัดรองเท้าที่ตรงกับรูปเท้าของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเขา
0: ใช่ค่ะจะต้องมีการไปวัดเท้าค่ะให้เหมาะอันนี้เป็นรายๆไปนะคะ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากการที่ตัดรองเท้าที่พอดีเพื่อช่วยให้ในการเดินแล้วมีเรื่องของเด็กดาวเนี่ยมีใช้การใช้สื่ออื่นอีกไหมคะ
0: อุปกรณ์อย่างอื่นก็จะที่เราเจอบ่อยๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าความบกพร่องที่มันแทรกซ้อนเข้ามานะคะน้องดาวของเราบางคนก็จะมีเรื่องปัญหาทางด้านสายตานะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาซ้ำซ้อนด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนนะคะถ้าสมมติมีความบกพร่องทางด้านสายตาน้องก็จำเป็นที่จะต้องไปตัดแว่นนะคะไปวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นเพื่อที่ว่าเวลาที่น้องดำรงชีวิตประจำวันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ทำให้เด็กมองเห็นชัดเจนขึ้นเป็นปกตินะคะส่วนในเรื่องของการได้ยินอันนี้เด็กบางคนก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะคะหรือว่าถ้าบางรายอาจจะต้องมีการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าเด็กที่มีปัญหาทางด้านได้ยินเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะตั้งแต่ไม่ได้ยินในระดับน้อยถึงระดับมากถ้าระดับน้อยก็ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะที่ใส่เข้าไปในหูที่คล้ายๆทุกวันนี้ที่เราเห็นก็คือเหมือนกับบลูทูธ

0: นะคะคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พิเศษของเขาที่ใส่เข้าไปในช่องหูรวมทั้งถ้าเป็นเยอะๆก็มีการใช้เป็นการผ่าตัดใช่ไหมคะ
1: อันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับ เรื่องของความบกพร่องของเด็กแต่ละรายอะค่ะซึ่งอันนี้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูในเรื่องของการได้ยินนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าบกพร่องมากก็อาจจะต้องมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็ ช่วยดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีประเภทอื่นอีกไหมคะที่ทางสถาบันที่ดูแลอยู
1: ่ตอนนี้ที่เด็กของเราที่ดูแลอยู่จริงๆแล้วจะมีเรื่องของพัฒนาการล่าช้ารอบด้านนะคะซึ่งคำว่ารอบด้านก็คือว่ามีความล่าช้าในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยมีความล่าช้าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการหยิบจับหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ภาษานะคะความเข้าใจภาษาหรือว่าเรื่องของทักษะสังคมนะคะการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะแล้วก็ดูว่าน้องแต่ละคนเนี่ยมีความบกพร่องในด้านไหนนะคะเราก็จะให้ความช่วยเหลือไปในแต่ละด้านอย่างเช่น เด็กบางคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะทางหน่วยงานเราเองจะมีทีมของนักกายภาพนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะฝึกในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีการฝึกให้เด็กมีการเหมือนออกกำลังกายนะคะเพื่อกระชับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อให้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
0: อยากให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้อะค่ะว่าใช้อุปกรณ์อะไรคะในการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื
1: ้อในเด็กเล็กนะคะก็จะมีทั้งลักษณะของการเดินบนลู่วิ่งที่เราเห็นในฟิตเนสทั่วๆไปนะคะ หรือว่าการเดินโดยให้จับราวนะคะ โดยจะออกแบบให้ราวเนี่ยมันมีความพอดีที่เด็กสามารถที่จะจับยึดได้นะคะเวลาเด็กเดินแล้วจะได้สามารถส่งตัวได้ดีขึ้นไม่หกล้มนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าเด็กมีปัญหาเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมือล่ะคะ
1: ในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะสื่อที่ใช้ก็อาจจะเป็นเรื่องของดินน้ำมันนะคะให้เด็กมีการปั้นเป็นรูปทรงต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของการหยิบจับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราอาจจะมีตามบ้านนะคะเช่นไม้หนีบที่เราไว้หนีบผ้านะคะเราก็ให้เด็กเนี่ยใช้ไม้หนีบผ้าเนี่ยหนีบกับขันก็ได้หรือว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นจานกระดาษอะไรที่สามารถที่จะหนีบได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะให้เด็กเนี่ยมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสื่อที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความจำเป็นแต่ละด้านของเขาแล้วก็สื่อที่ใช้ก็มีทั้งสื่อที่อยู่รอบตัวที่ครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถใช้กับลูกได้ไม่ว่าจะเป็นไม้หนีบหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะหรือแผ่นกระเบื้องที่จะให้ฝึกชินกับประสาทสัมผัสต่างๆไปจนถ้ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นอาจจะมีการที่จะต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญพบแพทย์ก็จะมีความเฉพาะขึ้นอาจจะเป็นสื่อที่มีความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟังนะคะหรือว่าการผ่าตัดต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อที่ใช้กับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมีความหลากหลายนะคะมีตั้งแต่สื่อที่ใกล้ตัวรอบตัวอาจจะเป็นเทคโนโลยีง่ายๆที่สามารถหยิบจับได้รวมไปถึงถ้ามีความซับซ้อนมากขึ้นตามความจำเป็นหรือว่าความรุนแรงของความบกพร่องเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยก็จากด้วยความที่มีความหลากหลายในข้อจำกัดต่างๆทำให้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้สื่อที่หลากหลายตามลักษณะความต้องการจำเป็นของเขาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการจำเป็นอะไรที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออะไรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเนี่ยที่มีความต้องการพิเศษก็จะไม่ได้เป็นตามวัยตามที่เราเห็นแต่เราก็ต้องดูว่าเขามีความบกพร่องอะไร นะคะอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนที่เราใช้แล้วสื่อไม่ได้สอดคล้องกับพัฒนาการจริงเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้าง
1: อย่างเช่นบางครั้งถ้าเราสมมติเราเอาในสิ่งที่ยากเกินไปนะคะไปให้กับเด็กก็อาจจะไม่สนใจเลยนะคะหรือว่าไม่ร่วมมือนะคะเรามักจะเห็นว่าสื่อต่างๆบางครั้งมันอาจจะเป็นของเล่นที่เด็กอาจจะชอบอยู่แล้วแล้วบังเอิญของเล่นนั้นน่ะมันก็ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะอย่างเช่นในเด็กที่เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะเราอาจจะให้เขาเล่นเป่าลมเราอาจจะเคยเห็นของเล่นที่มันเป็นการเป่าฟองอะนะคะซึ่งเด็กเล็กๆชอบอยู่แล้วนะคะการเป่าลมเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านการพูดได้ดีขึ้นเพราะว่าการพูดอาศัยการเป่าลมออกจากปากนะคะแต่หากเด็กเป่าลมไม่เป็นเด็กก็จะพูดไม่ได้นะคะดังนั้นในเบื้องต้นแล้วเราจะฝึกให้เด็กเป่าลมโดยใช้ของเล่นต่างๆซึ่งวิถีชาวบ้านสมัยโบราณเราก็มีการเป่ายางก็มีนะคะเราก็อาจจะใช้ของเล่นที่เรามีอยู่แล้วมาประยุกต์นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเขาค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กปฐมวัยอ่ะต้องพูดได้แล้วเนาะนะคะแต่ถ้ายังพูดไม่ได้ยังสื่อสารไม่ได้เราก็ต้องใช้สื่อที่จะช่วยพัฒนาที่อาจจะต้องย้อนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเขาโดยที่ไม่ได้เป็นพัฒนาการตามวัยก็ต้องมาใช้การเป่าการอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอามาใช้กับเด็กปฐมวัยนะคะเราก็สามารถใช้ได้หลากหลายโดยที่ว่าทั้งสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่หาได้ตามชีวิตประจำวันรวมถึงถ้าเกิดว่ามันมีความบกพร่องหรือความจำเป็นมากก็ต้องพบแพทย์แล้วก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะคะ
1: ค
0: ่ะก็จากที่ได้พูดคุยกันมานะคะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษนะคะหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ทั้งในเรื่องของเอาไปจากที่การทำงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะคะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจยานะคะวันนี้อาจารย์จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งละกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์แป้งค่ะว่าการประเมินและก็การประเมินเนี่ยพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยอะค่ะมันมีความหมายและความสำคัญยังไงกับเด็กปฐมวัยบ้างคะ
1: ก็ขอพูดเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดความหมายก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการศึกษาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถด้านการคิดนะคะความสามารถด้านการใช้ภาษานะคะแล้วก็ความสามารถด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งในการประเมินพัฒนาการเนี่ยค่ะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กๆนะคะไปพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะให้เหมาะสมกับช่วงวัยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเอาผลการประเมินนะคะไปออกแบบนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กๆด้วยนะคะทีนี้ประเด็นที่2นะคะจะพูดถึงความสำคัญของการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะ mm-hmm. เพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าคุณครูเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้นะคะไปพัฒนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถด้านการคิดของเด็กนะคะนอกจากนี้นะคะการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะยังเป็นการวัดความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูด้วยนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณครูจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะคุณครูจะมีการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็วางวัตถุประสงค์ไว้ว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณครูจะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กๆ เป็นไปตามที่คุณครูคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะคุณครูก็เลยต้องทำการประเมินนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณครูทำไปเนี่ยมันได้ผลนะคะเด็กๆ เกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณครูก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นการประเมินนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะนอกจากการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆแล้วนะคะยังต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
1: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆปฐมวัยหน่อยค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะสำหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะมันหมายถึงการเกื้อหนุนการสนับสนุนการส่งเสริมเนี่ยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะด้วยวิธีการที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะทำไมเราถึงต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสมองของเด็กกับสติปัญญาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงปฐมวัยเราถือได้ว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างสูงสุดเลยนะคะเราถือได้ว่าช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสการเรียนรู้นะคะเป็นช่วงที่การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายและก็รวดเร็ว นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปูพื้นฐานนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวให้กับเด็กปฐมวัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องปูพื้นฐานในช่วงวัยนี้เพราะอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากและรวดเร็วมากนะคะมันเปรียบเสมือนกับฟองน้ำเนอะจานแป้งที่พอเวลาแบบเห็นน้ำหกแล้วมันไปทำความสะอาดปุ๊บมันซึมได้อย่างง่ายและรวดเร็วนั่นนะคะเหมือนกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากการปูพื้นฐานให้กับเด็กปฐมวัยแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะสะท้อน

ถึงทําให้เด็กเนี่ยประสบผลสําเร็จทางด้านการศึกษานะคะในระดับชั้นที่สูงขึ้นและก็เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยค่ะค่ะสําหรับในนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ปวราชูสังเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจยานนะคะในวันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวกับพวกเรานิดนึงค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งแล้วกันนะคะค่ะอาจารย์แป้งคะอย่างที่เราทราบกันนะคะในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยมันก็แบ่งออกหลากหลายมิตินะคะอย่างเช่นในเรื่องของการคิดภาษาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ค่ะอาจารย์แป้งช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านของการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ขอพูดถึง2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดในส่วนการประเมินก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับทักษะการคิดพื้นฐานนะคะความสามารถหรือพฤติกรรมการคิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะแล้วก็ความคิดด้านคณิตศาสตร์นะคะพฤติกรรมด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะในส่วนการประเมินเนี่ยค่ะผู้ออกแบบหรือคุณครูเนี่ยนะคะคุณครูต้องออกแบบแล้วก็เลือกวิธีการประเมินที่รัดกุมนะคะสอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งต้องสอดคล้องกับความสามารถในการคิดของเด็กๆด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนวิธีการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็มีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้การทดสอบนะคะใช้การสังเกตนะคะใช้การสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ประเมินชิ้นงานนะคะในส่วนที่จะใช้การทดสอบนะคะคุณครูเนี่ยจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าจะประเมินพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะและบัตรทดสอบที่คุณครูเอามาใช้เนี่ยค่ะที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพแบบทดสอบก่อนนำมาใช้จริงนะคะในส่วนการสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ใช
0: ่
1: นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานนะคะก็จะทำให้เห็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กๆนะคะในขณะที่เด็กๆเล่นนะคะทำกิจกรรมต่างๆเนาะส่วนในส่วนการสัมภาษณ์นะคะจริงๆในการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือทำให้คุณครูได้รู้มุมมองนะคะความคิดในหลายๆมิตินะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะในส่วนการประเมินชิ้นงานหรือผลงานนะคะก็สามารถประเมินชิ้นงานหรือผลงานผ่านชิ้นงานจริงที่คุณครูเห็นเลยนะคะกับผ่านภาพถ่ายนะคะที่คุณครูเก็บรวบรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอได้นะคะในส่วนเครื่องมือนะคะที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการหรือพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็สามารถใช้แบบทดสอบมาตรฐานนะคะที่เป็นแบบทดสอบความสามารถหรือพฤติกรรมด้านการคิดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ใ

0: จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองนะคะส่วนในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยค่ะคุณครูต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กค่ะก็ในส่วนการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ทำได้หลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการจัดกิจกรรมนะคะผ่านการเล่นนะคะแล้วก็ใช้คำถามนะคะในส่วนผ่านการจัดกิจกรรมนะคะก็มีทั้งกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะกิจกรรมคณิตศาสตร์นะคะกิจกรรมศิลปะกิจกรรมดนตรีแล้วก็กิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กๆได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะในส่วนการเล่นนะคะผ่านการเล่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูนะคะควรจะจัดกิจกรรมการเล่นนะคะหรือให้เด็กๆเล่นเนี่ยให้สอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งการจัดสถานที่นะคะสภาพแวดล้อมให้ท้าทายแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะในส่วนการใช้คำถามนะคะก็มีคำถามหลากหลายลักษณะเลยนะคะที่ช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามที่ต้องการคำตอบหลายๆคำตอบนะคะรวมทั้งคำถามที่ต้องการให้เด็กๆอธิบายเหตุผลเพื่อให้เด็กๆเอาเหตุผลเหล่านั้นไปตัดสินใจนะคะก็สรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยได้เท่านี้ค่ะจัน
1: โอเคค่ะดีมากเลยค่ะจันแป้ง
0: ค่ะในส่วนการพัฒนาพฤติกรรมด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะนอกจากด้านการคิดแล้วนะคะทราบมาว่ายังมีด้านภาษาอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะสำหรับในเรื่องของการประเมินและก็สร้างและก็การสร้างเสริมนะคะพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยก็ขออนุญาตแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะก็ในเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการประเมินก่อนที่เราจะประเมินในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กอะค่ะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของภาษาของเด็กก่อนนะคะขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาของเด็กซึ่งขอบข่ายตรงนี้ค่ะเราสามารถดูได้ในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการดูพิจารณาความสอดคล้องนะคะก็พิจารณาจากความสอดคล้องของภาษาดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนเป็นอย่างไรนะคะหรืออาจจะดูได้จากความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กดูซิว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไหมนะคะหรืออาจจะดูจากองค์ประกอบของภาษาก็ได้ค่ะองค์ประกอบในที่นี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการใช้ภาษากับในส่วนของการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินเนี่ยค่ะรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาแล้วนะคะในลำดับต่อไปผู้ประเมินก็ควรจะต้องรู้วิธีการประเมินพฤติกรรมทางด้านของภาษาด้วยนะคะสำหรับวิธีการเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งได้อธิบายให้ฟังนะคะเป็นวิธีการที่ครูปฐมวัยเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือการสังเกตการสังเกตเนี่ยเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของเด็กที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงนะคะในส่วนพฤติกรรมทางด้านภาษาเนี่ยค่ะก็ผู้สังเกตเนี่ยก็อาจจะเฝ้าดูได้ผ่านกิจกรรมประจำวันนะคะกิจกรรมหลัก6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวและจังหวะกลางแจ้งเกมการศึกษาเสรีนะคะหรืออาจจะผ่านกิจกรรมการเล่นไม่ว่าจะไปเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นในมุมต่างๆในกิจกรรมเสรีตรงนี้ค่ะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของการใช้ภาษาของเด็กนะคะนอกจากการสังเกตแล้วลำดับต่อไปก็คือการศึกษาชิ้นงานหรือว่าผลงานของเด็กค่ะผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะอย่างเช่นผลงานการเขียนของเด็กนะคะซึ่งเรามักพบบ่อยๆในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะมันก็สะท้อนเกี่ยวกับภาษาอย่างเช่นการขีดเขียนวาดรูปของเด็กเนี่ยมันก็เราก็เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการเขียนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผลงานของเด็กอะค่ะมาเทียบเคียงกับเกณฑ์ของพัฒนาการการเขียนแล้วดูซิว่าเด็กคนเนี้ยเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนเนี่ยมันเป็นไปตามวัยไหมมีความก้าวหน้ามากน้อยอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจาก

นี้วิธีการต่อไปก็คือการใช้พอร์ตโฟลิโออันนี้คุณครูก็ทำอยู่เป็นประจำนะจันแป้งนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะในแฟ้มเนี่ยมันก็มีหลักฐานร่องรอยต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกคำพูดของเด็กผลงานการขีดเขียนนะคะตัวชิ้นงานหรือว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายของเด็กขณะที่ทำกิจกรรมทางภาษานะคะหรืออาจจะเป็นลิสต์รายการหนังสือที่เด็กชอบอ่านเนาะวิธีการสุดท้ายนะคะสำหรับการประเมินในเรื่องของภาษานั่นก็คือการใช้แบบทดสอบแต่แบบทดสอบเนี่ยค่ะเป็นแบบทดสอบที่แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินรู้เกี่ยวกับวิธีการแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้มันสอดคล้องกับวิธีการนะคะเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษานะคะก็จะเป็นแบบสังเกตเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะใช้แบบทดสอบพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งแบบทดสอบตรงนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งได้พูดไปน่าจะเป็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่เขาสร้างมาแล้วได้คุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ประเมินทางด้านภาษาของเด็กหรือว่าจะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือในพาร์ทของการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กนะคะอาจารย์แป้งค่ะในส่วนต่อไปเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งถามไว้ก็คือในเรื่องของการสร้างเสริมหลังจากเราประเมินแล้วเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะทำได้ไม่ยากเลยทำได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเลยนั่นก็คือผ่านกิจกรรมการอ่านนะคะกิจกรรมการอ่านตรงนี้ค่ะถ้าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะจัดเตรียมมุมหนังสือนะคะมุมเล็กๆให้เด็กอะค่ะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยไปหยิบจับสัมผัสหนังสือเปิดดูอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นก่อนนอนก็ เล่านิทานให้ลูกฟังหรือบางวันเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เด็กเป็นคนเล่าให้ฟังซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านภาษาแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยนะคะในส่วนที่โรงเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วในกิจกรรมเสรีเนาะจันแป้งก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้าไปใช้ในมุมหนังสือนะคะไปสัมผัสหนังสือเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นการเล่นแต่งประโยคการเล่านิทานนะคะการแบบฝึกการเล่านิทานเล่าต่อๆกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่การเมื่อกี้เนี้ยดีมากเลยการเปิดโอกาสให้เด็กอ่ะได้ทำกิจกรรมต่างๆอ่ะค่ะเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ภาษาตรงเนี้ยค่ะมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะมันทำให้ภาษาของเด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัยนะคะนี่ก็คือในมุมมองของการ

0: ด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์4องค์ประกอบนะคะได้แก่ความคิดริเริ่มนะคะความคิดคล่องแคล่วนะคะความคิดยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความคิดละเอียดละออความคิดคล่องแคล่วเนี่ยมันจะมีกรอบเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะถ้าคิดในปริมาณมากนะคะตามกรอบเวลาที่กำหนดนะคะก็จะเป็นความคิดคล่องแคล่วนะคะเช่นเนี่ยถ้าเกิดให้เวลา5นาทีเด็กๆเนี่ยก็ต้องบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กคนไหนเนี่ยบอกได้มากก็แสดงว่าเด็กคนนั้นมีความคิดคล่องแคล่วนะคะในส่วนที่3นะคะความคิดยืดหยุ่นเนาะความคิดยืดหยุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงความคิดนอกกรอบนะคะคิดอะไรที่แตกต่างจากเดิมหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นการคิดแก้ปัญหาก็ได้นะคะสมมติว่าลืมเอาอุปกรณ์มาแต่ว่าจะต้องประดิษฐ์ชิ้นงานก็ต้องคิดว่าจะหาอุปกรณ์อะไรมาใช้ทดแทนนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นความคิดละเอียดละออนะคะความคิดละเอียดละออเนี่ยก็จะเป็นความคิดที่มันเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานแล้วมีรายละเอียดก็ถือว่าเขามีความคิดละเอียดละออนะคะหรือไม่ก็การที่เด็กอธิบายเรื่องราวต่างๆโดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะก็แสดงว่าเด็กๆนี่มีความคิดละเอียดละออเหมือนกันนะคะในส่วนวิธีการประเมินนะคะเราก็ใช้หลายวิธีการแต่ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือการใช้การทดสอบนะคะก็แบบทดสอบเนี่ยที่ใช้ในการทดสอบก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้วิธีการสังเกตในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งนะคะเราสามารถใช้วิธีการประเมินชิ้นงานของเด็กๆนะคะจากชิ้นงานที่เด็กๆสร้างจริงๆนะคะหรือจากการสร้างบล็อกของเด็กๆด้วยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะก็มี2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะอันเนี้ยครูปฐมวัยอย่างเราเนี่ยรู้จักกันแน่ๆ นะคะ
1: เช่
0: นใช่เช่นแบบทดสอบของทอแลนด์นะคะอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็แบบทดสอบของเจแลนด์ออแบนนะคะ
1: เคยใช้ค่ะ
0: เคยใช้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองค่ะแต่ว่าผ่าน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของ

านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรรัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโพธิ์พระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายยังพระอารามต่างๆตามพระราชทยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือน

และต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐานพระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรบุณีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดการเรียนการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ Best Practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาน้องนุ่นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเครือเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพยาวจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาห
และเวลา 19:00 นบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาฮิรันกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นาทีณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนต์วงเกื้อพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโหยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้

รงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทันตสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนวณถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทันตสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์เรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

หน่วย11นะครับจะเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันที่เราจะต้องศึกษากันในหน่วยนี้นะครับก็คือ1การแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับแน่นอนครับเมื่อมีการฟ้องคดีกันเกิดขึ้นต่อศาลแล้วเนี่ยครับหรือจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะครับระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นเนี่ยครับโจทก็มีสิทธิ์นะครับขอแก้ไขคำฟ้องหรือจำเลยก็มีสิทธิ์ขอแก้ไขคำให้การก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการชี้สองสถานนะครับก็คือเมื่อโจทยื่นฟ้องแล้วนะครับจำเลยยื่นคำให้การครับศาลก็ต้องมากำหนดนะครับทำการชี้สองสถานครับหรือว่าไม่มีการชี้สองสถานก็ได้นะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าศาลเนี่ยครับเป็นคนพิจารณานะครับศาลก็จะนำคำคู่ความนะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทจำเลยเนี่ยครับมาเทียบกันดูนะครับเราก็จะพิจารณาว่าโจทเนี่ยครับหรือจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงใดไหมนะครับก็เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อเท็จจริงใดที่ไม่ยุติเนี่ยครับก็จะเป็นประเด็นข้อพิพาทต่อไปซึ่งในส่วนนี้ครับมักจะนำไปถามเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีครับว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำกันไม่ค่อยได้นะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทครับเมื่อนักศึกษาศึกษาผ่านมาแล้วเนี่ยครับนักศึกษาก็จะทราบว่าคดีเนี่ยครับมีแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับก็คดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอยู่ที่มาตรา188อนุ1นะครับทีนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาเรื่องแรกกันก่อนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยครับจะเป็นของการแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับจะมีหลักนะครับที่เราต้องศึกษาก็คือหลักการแก้ไขคำฟ้องและคำให้การเป็นอย่างไรนะครับก็คือเมื่อโจทนะครับยื่นคำฟ้องนะครับและหากต่อมาโจทประสงค์จะขอแก้ไขคำฟ้องนะครับหรือจำเลยจะขอแก้ไขคำให้การเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับมาตรา171นะครับทีนี้กำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การครับอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับเรื่องกำหนดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำนะครับทีนี้เรามาดูมาตราที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะครับมาตรานะครับ179นะครับมาตรา179เนี่ยครับจะพูดถึงนะครับโจทหรือจำเลยจะแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้นะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆครับเพื่อให้โอกาสแก่โจทจำเลยนะครับในการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับผิดพลาดที่มีอยู่ในคำฟ้องคำให้การนะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์นั่นเองทีนี้มาตรา179วรรค2เนี่ยครับก็จะพูดถึงการแก้ไขนั้นนะครับอาจแก้ไขได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ครับก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับ3ประการนี้นักศึกษาจะต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่แก้ไขได้นะครับเพราะบางทีอาจจะถามเรื่องตัวบทนะครับว่ากรณีใดที่แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คือ1การเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์สังเกตนะครับพอมีคำว่าทุนทรัพย์เข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของคดีมีทุนหรือคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับ2จะเป็นการสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์นะครับ3ก็เป็นการยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นข้อแก้ข้อหาเดิมหรือยื่นภายหลังนะครับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงนะครับเพื่อสนับสนุนข้อหาหรือหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่วนวรรค3ครับวรรค3ของมาตรา179เนี่ยครับเขาบอกว่าห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาลนะครับไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมนะครับภายหลังที่จะยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมแล้วเว้นแต่คำฟ้องเดิมกับคำฟ้องภายหลังพอจะรวมกันได้นะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับนำไปใช้ในฟ้องแย้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาเรื่องฟ้องแย้งนักศึกษาต้องดูมาตรา177ประกอบกับ179นะครับทีนี้เรามาสู่เนื้อหากันครับการแก้ไขคำฟ้องโดยเพิ่มลดนะครับจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินมีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าเวลาที่เรามีการฟ้องคดีมีทุนทรัพย์แล้วเนี่ยครับแล้วต่อมานะครับเรากล่าวว่าจะเพิ่มทุนนะครับหรือลดทุนนะครับเราก็มีการขอแก้ไขนะครับแต่หากเป็นการแก้ไขโดยตั้งทุนทรัพย์ขึ้นใหม่นะครับเป็นทุนทรัพย์นอกคำฟ้องกรณีจะไม่ชอบนะครับก็คือขอแก้ไขไม่ได้นะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยนำไปใช้ในชั้นอุทธรณ์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่2นะครับ
การแก้ไขคำฟ้องโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมเนี่ยครับหรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนในระหว่างพิจารณาหรือบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา179อนุ2นะครับซึ่งกรณีนี้ครับเราก็ต้องมาดูต่อว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาตรา179อนุ2เนี่ยครับแบ่งเป็นการพิจารณาก็คือนะครับกรณีที่โจทไม่มีอำนาจฟ้องครับหากฟ้องเดิมที่โจทมาฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยครับฟ้องเดิมไม่มีอำนาจนะครับต่อมาจะโจทจะขอแก้ไขเพิ่มเติมผู้ที่มีอำนาจฟ้องนะครับคือเดิมไม่มีนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยขอแก้ไขผู้ที่มีอำนาจฟ้องเข้ามาอันนี้เป็นการไม่ชอบนะครับทำไม่ได้นะครับหรือกรณีขอเพิ่มจำนวนคู่ความครับก็คือมีคู่ความอยู่แล้วนะครับทีนี้จะขอนะครับให้เพิ่มจำนวนคู่ความเข้ามาอันนี้ทำไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องของการแก้ฟ้องนะครับแต่อาจจะต้องไปใช้วิธีการก็คือหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีครับในเรื่องของร้องสอดนะครับ3กรณีฟ้องผิดคนครับแน่นอนครับเวลามีการฟ้องผิดคนแล้วจะเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นจำเลยแทนกันไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคำฟ้องแล้วนะครับ4ครับกรณีที่โจทขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อหรือชื่อสกุลนะครับของจำเลยโดยที่จำเลยยังคงเป็นจำเลยคนเดิมนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการฟ้องจำเลยผิดตัวนะครับแต่นะครับเป็นการที่เพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนครับอันนี้ทำได้นะครับ5กรณีที่โจทฟ้องจำเลยถึงแก่ความตายแล้วอันนี้จะขอแก้ไขคำฟ้องให้ทายาทเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีชีวิตไหมนะครับเมื่อจำเลยตายไปแล้วนะครับก็ถือว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่มีตัวจำเลยแล้วนะครับทีนี้ประการที่6ครับกรณีที่โจทตั้งข้อหาใหม่เปลี่ยนแปลงข้อหาเดิมนะครับในคำฟ้องเดิมนะครับกรณีไม่ใช่เป็นการแก้ไขคำฟ้องครับโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับโจทจึงแก้ไขฟ้องไม่ได้นะครับ7ครับกรณีที่โจทขอแก้ไขฟ้องในส่วนของข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในการฟ้องคดีนะครับอันนี้เป็นของมาตรา56นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคำฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้ตัวบทของมาตรา56แทนนะครับในเรื่องของการแก้ไขความสามารถในการฟ้องคดีนะครับแล้วกรณีที่8ครับการแก้ไขคำฟ้องเพื่ออธิบายนะครับเหตุอันเป็นที่มาแห่งการที่โจทถูกโต้แย้งสิทธิ์นะครับอันนี้โจทขอแก้ไขได้นะครับและ9คือการแก้ไขคำฟ้องกรณีระบุข้อหาผิดพลาดนะครับเป็นการระบุข้อหาผิดพลาดซึ่งเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยครับต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมนะครับอันนี้แน่นอนครับเป็นไปตามมาตรา179วรรคท้ายที่เราพูดไว้อะครับก็คือจะต้องให้คดีเดิมกับคดีใหม่นะครับพอที่จะรวมการพิจารณาเข้าด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นดูจากไหนครับดูจากประเด็นนะครับดูประเด็นในคดีเดิมเป็นอย่างไรประเด็นในคดีใหม่เป็นอย่างไรนะครับพอที่จะตั้งประเด็นรวมกันได้ไหมนะครับทีนี้ต่อมาครับการแก้ไขคำให้การครับการแก้ไขคำให้การเนี่ยครับก็คือจำเลยยื่นคำให้การไว้แล้วเนี่ยครับก็มายื่นขอแก้ไขคำให้การโดยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นการแก้ข้อหาเดิมนะครับที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงข้อหานะครับข้ออ้างเดิมนะครับที่ข้อเถียงนะครับที่มีการสนับสนุนของเราไว้นะครับทีนี้ครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขครับจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมนะครับอันนี้ต้องจำนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมหรือข้ออ้างเดิมไม่เหมือนกับคำฟ้องนะครับแต่ทีนี้ครับต้องดูครับว่าการขอแก้ไขคำให้การดังกล่าวเนี่ยครับคำให้การเดิมกับคำให้การใหม่เนี่ยขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าขัดแย้งกันเนี่ยศาลก็จะไม่อนุญาตนะครับหรือว่าการแก้ไขคำให้การดังกล่าวเนี่ยครับไม่ได้ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับศาลก็จะไม่อนุญาตเช่นกันนะครับกำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การนะครับก็เป็นไปตามมาตรา180นะครับก็คือการแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเนี่ยครับที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้วเนี่ยครับให้ทำเป็นคำร้องนะครับยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันจำ7วันไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยครับมีความสำคัญมากนะครับว่าจะขอแก้ไขคำฟ้องนะครับหรือแก้ไขคำให้การได้หรือไม่นะครับทีนี้ครับเว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นนะครับหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับหรือเป็นการแก้ไขในข้อผิดพลาดนะครับหรือผิดหลงเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับนักศึกษาก็ต้องจำข้อยกเว้นไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งก็จะอาจจะมีการสอบถามว่าอะไรคือข้อยกเว้นนะครับในเรื่องของการกำหนดเวลาในการแก้ไขคำฟ้อง

คำให้การนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา181ก็จะเข้ามาประกอบกับมาตรา180นะครับเวลาที่ดูก็ดูไปพร้อมๆกันเลยมาตรา181เนี่ยครับก็จะระบุนะครับว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยครับที่จะขอแก้ไขคําฟ้องคําให้การเนี่ยทำได้ไหมนะครับซึ่งมาตรา181นะครับวรรคแรกบอกเลยว่าเว้นแต่ในกรณีคําร้องนั้นอาจทําได้โดยฝ่ายเดียวนะครับห้ามมิให้มีคําสั่งยอมรับการแก้ไขนะครับหรือห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขหรือคําให้การนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงในเนื้อหานะครับในเนื้อหาของการกําหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องนะครับขอแก้ไขคําฟ้องหรือคําให้การเนี่ยครับเราต้องมาดูมาตรา180 181นะครับว่ามีการกําหนดเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับก่อนวาฐานนะครับก่อนมาสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีที่ไม่มีการชี้2สถานนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นครับว่ากรณีที่จะโอดหรือจําเลยเนี่ยครับจะขอแก้ไขคําฟ้องคําให้การเนี่ยมีกรณีใดได้บ้างนะครับก็ไปตามมาตรา180นั่นเองนะครับตอนที่เราพูดไว้ว่ามีข้อยกเว้นอะไรนะครับมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องความสงบนะครับหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็การพิจารณาคำร้องขอแก้ไขและคำให้การเนี่ยครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา181นั่นเองนะครับกองศึกษาก็ต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับในมาตรา180และ181นะครับเพราะว่าในตัวบท2มาตรานี้ครับสามารถนำมาสอบถามนักศึกษาได้ทั้งปรนัยและอัตนัยครับเรื่องต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงการชี้2สถานนะครับการกําหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นําสืบครับถามว่าเรื่องนี้มีความสําคัญยังไงนะครับก็คือว่าถ้านักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานนะครับนักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจนะครับเรื่องของการชี้2สถานการกําหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าการชี้2สถานการกําหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคือ1การชี้2สถานเนี่ยครับจะมีการระบุไว้ในมาตรานะครับ182นะครับซึ่งในมาตรา182เนี่ยครับเราก็จะพูดถึงเนื้อหาของการชี้2สถานนะครับการดําเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้2สถานเป็นอย่างไรนะครับการคัดค้านประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นําสืบนะครับที่ศาลกําหนดอันนี้สําคัญนะครับการคัดค้านประเด็นข้อพิพาทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้2สถานนะครับผลเป็นอย่างไรนะครับมาตรา182ครับจะพูดถึงเมื่อได้ยื่นคำฟ้องคำให้การนะครับหรือแก้คำให้การแก้ฟ้องแย้งนะครับคืออะไรก็คือเมื่อมีการฟ้องแย้งแล้วนะครับโจทก์ต้องยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งนั่นเองนะครับถ้าหากมีนะครับให้ศาลทำการชี้2สถานและแจ้งกำหนดวันชี้2สถานนะครับให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับสังเกตจำนวนวันไว้นะครับ15วันนะครับ15วันทีนี้ครับมีข้อยกเว้นครับก็คือกรณีที่จำเลยคนใดคนหนึ่งเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การครับหรือคำให้การของจำเลยเป็นที่ยอมรับโดยชัดแจ้งตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสิ้นนะครับหรือคำให้การของจำเลยเนี่ยครับเป็นคำให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธนะครับศาลก็อาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการชี้2สถานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา177นะครับทีนี้กรณีที่4ครับศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทั้งเรื่องนะครับโดยไม่ต้องสืบพยานอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็ทําได้นะครับ5ครับคดีมโนสาเร่นะครับหรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับก็เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์นะครับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับศาลอาจจะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับไม่จําต้องมีการชี้2สถานกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับศาลก็อาจจะมองว่าเข้าข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่ไม่เข้าเรื่องของการชี้2สถานนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา182ครับก็จะเห็นได้ว่ามีวรรค2กับวรรค3ด้วยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปอ่านตัวบททำความเข้าใจครับว่าแต่ละมาตรานะครับแต่ละวรรคมีความหมายอย่างไรนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้2สถานครับมันจะมีขั้นตอนนะครับของการกําหนดประเด็นข้อพิพาทอยู่นะครับก็คือในวันชี้2สถานเนี่ยครับเราจะมีการกําหนดประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับและกําหนดว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับเพราะฉะนั้นในพวกนี้ครับเราต้องไปดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าอยู่ที่ตัวบทมาตราใดนะครับก็คือมาตรา183นั่นเองครับมาตรา183เนี่ยครับจะเป็นตัวบทที่สอดรับกับ182นะครับซึ่งจะ

ต่อเนื่องกันก็คือเมื่อวันที่สองสถานครับศาลก็จะตรวจดูนะครับคำคู่ความว่ามีข้อใดที่เถียงกันอยู่นะครับถ้าเถียงกันอยู่ก็ไม่เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อใดที่ไม่เถียงกันแล้วนะครับก็เป็นรับกันนะครับศาลก็จะพิจารณาครับว่ากรณีใดที่ยังไม่ยุติเนี่ยครับศาลก็กําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับแล้วศาลก็จะดูว่าใครประเด็นไหนที่มีความสําคัญนะครับบุคคลดังกล่าวก็ต้องมานําสืบก่อนนะครับอันนี้ไปตามมาตรา84ทับ1นะครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างนะครับผู้นั้นมีหน้าที่นําสืบนะครับก็มาศึกษากันต่อในเรื่องของพยานหลักฐานนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้ครับ183คือจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เข้าสู่เรื่องของพยานหลักฐานนะครับถ้านักศึกษาไม่เข้าใจในเรื่องของการชี้สองสถานนะครับในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทในวันที่สองสถานนักศึกษาก็จะไปต่อในเรื่องพยานหลักฐานไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นศึกษาในเรื่องดังกล่าวนะครับทีนี้ครับมาตรา183เนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการที่คู่ความมีสิทธิ์คัดค้านครับว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นําสืบที่ศาลกําหนดไว้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็คือคู่ความไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้แถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นเลยนะครับหรือต่อศาลภายใน7วันนะครับขีดเส้นใต้นะครับภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งกําหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นําสืบนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการคัดค้านเนี่ยครับนะครับของมาตรา183เนี่ยครับที่คู่ความคัดค้านนะครับจะส่งผลยังไงนะครับก็คือคำชี้ขาดคำคัดค้านเนี่ยครับถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับจะโยงไปที่228โทษนะครับ226นะครับดูตัวบทนะครับ226นะครับซึ่ง226เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับทีนี้นะครับดูต่อนะครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้สองสถานครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา183ทวินะครับซึ่งมาตรา183ทวิเนี่ยครับก็จะบอกว่าในกรณีคู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันชี้สองสถานเนี่ยครับให้ศาลทําการชี้สองสถานโดยถือว่าคู่ความที่มาไม่มาศาลนั้นเนี่ยครับได้ทราบนะครับกระบวนพิจารณาในวันนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่ความที่ไม่มาศาลเนี่ยก็จะเสียเปรียบนะครับว่ากระบวนพิจารณาดังกล่าวเนี่ยครับตัวเองไม่ได้รู้นะครับว่าทําอะไรไปนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่าคู่ความดังกล่าวเนี่ยทราบไหมนะครับว่ามีการกําหนดวันนัดชี้สองสถานนะครับหรือวันชี้สองสถานไว้นะครับเช่นจําเลยเนี่ยครับได้แต่งทนายความให้ทนายความเนี่ยครับมีอํานาจในการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งคดีเลยนะครับทนายจําเลยก็ยื่นคําให้การแก้คดีและลงลายมือชื่อรับทราบวันชี้สองสถานไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ว่าจําเลยเนี่ยครับทราบวันนัดชี้สองสถานแล้วนะครับเนื่องจากทนายจำเลยได้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูต่อที่มาตรา183ทวินะครับในวรรคต่อมานะครับในวรรคต่อมาเนี่ยครับจะระบุว่าคู่ความที่ไม่มาศาลนั้นไม่มีสิทธิ์คัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทนะครับก็คือที่ศาลกําหนดนะครับและหน้าที่นําสืบที่ศาลกําหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะบางทีการกําหนดหน้าที่นําสืบเนี่ยครับจะมีผลนะครับถึงการแพ้ชนะในคดีได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นําสืบนะครับถ้ากําหนดก่อนแล้วไม่มานะครับก็อาจจะแพ้คดีได้เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานนำมานําสืบนั่นเองนะครับแต่มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถมาศาลนะครับได้ในวันชี้สองสถานนะครับเพราะเหตุจําเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับหรือเป็นการคัดค้านในเรื่องของเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับอันนี้ก็นํามาตรา183วรรค3มาใช้โดยอนุโลมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของประเด็นข้อพิพาทเรื่องนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยครับเวลาที่อ่านคําพิพากษาฎีกานะครับหรือมาวินิจฉัยนะครับในเรื่องของว่าคดีดังกล่าวเนี่ยครับเกินคำฟ้องไหมนะครับส่วนใหญ่จะดูที่ประเด็นข้อพิพาทกันก่อนนะครับว่าในคดีนั้นเนี่ยครับเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยให้การศาลได้กําหนดประเด็นข้อพิพาทอย่างไรทีนี้การกําหนดประเด็นข้อพิพาทคืออะไรนะครับก็คือประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันยังไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเองนะครับในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทครับก็จะมีกรณีที่นะครับศาลกําหนดแล้วนะครับก็จะมีการกําหนดหน้าที่นําสืบต่อมานะครับก็คือประเด็นข้อพิพาทนะครับหน้าที่นําสืบนั้นเนี่ยเป็นของใครนะครับศาลก็จะดูครับว่าใครมีหน้าที่นําสืบในประเด็นนั้นก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าการกําหนดหน้าที่นําสืบเนี่ยมีสาระสําคัญอย่างไรนะครับก็

นะครับจะมีเรื่องของวันเวลาอยู่นะครับหรือในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานครับศาลอาจออกหมายนะครับกำหนดวันสืบพยานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันในเรื่องของการกำหนดหน้าที่นำสืบนะครับทีนี้ต่อมาครับการอ่านคำแถลงการนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา1อนุ6นะครับก็คือจะแถลงการด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาลนะครับโดยความมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความก็ได้นะครับส่วนลำดับการแถลงการนะครับก็เป็นไปตามมาตรา186นะครับก็คือเมื่อสืบพยานเสร็จศาลก็อนุญาตให้โจทก์นะครับแถลงการด้วยวาจาแล้วก็จึงอนุญาตให้จำเลยแถลงการนะครับแล้วก็การถือว่าการพิจารณาได้สิ้นสุดลงนะครับก็คือมีการสืบพยานได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการชี้สองสถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบเนี่ยครับมีความสำคัญมากเพราะตั้งแต่เริ่มต้นที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้การเลยนะครับถ้านักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดีนะครับนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพิพากษาเกินคำขอนะครับในเรื่องของพยานหลักฐานต่อไปครับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเนื่องจากเมื่อเราทราบถึงคดีมีข้อพิพาทแล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยครับคู่ความนะครับมายื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยครับก็จะมีการทำคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามาด้วยนะครับซึ่งนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการดำเนินคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็กรณีที่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนะครับในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับแน่นอนครับว่าเราต้องมาดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของมาตราอะไรนะครับซึ่งอยู่ที่มาตรา188นะครับ188ทีนี้มาตรา188เนี่ยครับก็จะพูดถึงความทั่วไปนะครับหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็การนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของโจทก์จำเลยเนี่ยครับมาใช้บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับเพราะว่ามาตรา188เนี่ยครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่จะเข้าสู่คดีไม่มีข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูมาตรา88นะครับมาตรา188เนี่ยครับจะพูดถึงในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้นะครับ1ครับให้เริ่มคดีโดยทําเป็นคําร้องนะครับต่อศาลนะครับก็คือมีการยื่นคําร้องนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมายื่นคําร้องต่อศาลเป็นคดีต่างๆอย่างเช่นนะครับคดียื่นคำร้องขอให้คนดังกล่าวเป็นคนเสมือนและความสามารถนะครับหรือคดียื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งพวกนี้ครับก็จะไปสัมพันธ์กับการเสนอคดีต่อศาลนั่นเองนะครับในมาตราต้นๆ นะครับ2ครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรนะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรและยุติธรรมนะครับในมาตรา188เนี่ยครับก็จะเป็นอนุ3นะครับทางแก้แห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นเนี่ยครับให้ใช้ได้แต่โดยวิธียื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นครับและให้อุทธรณ์ฎีกาได้แต่เฉพาะใน2กรณีดังต่อไปนี้ครับก็คือถ้าศาลได้ยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจำไว้นะครับยกคำร้องของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดนะครับหรือแต่บางส่วนนะครับมี2กรณีนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะครับว่าด้วยการพิจารณาหรือพิพากษาหรือคำสั่งนะครับทีนี้นะครับมาตรา188อนุ4ครับถ้าบุคคลอื่นใดนอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีเนี่ยครับอันไม่มีข้อพิพาทได้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับเขาบอกว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยให้ถือเป็นคู่ความด้วยครับเพราะว่าบางทีนะครับการยื่นคำร้องมาเนี่ยครับจะมีผู้ร้องนะครับต่อมาเนี่ยบางทีก็จะมีเป็นผู้คัดค้านเข้ามาครับพอมีผู้คัดค้านเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราจะถือว่าทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเนี่ยครับเป็นคู่ความนั่นเองนะครับและให้ดําเนินคดีไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ครับว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาทนั่นเองเห็นไหมครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทขึ้นมาทันทีนะครับเรื่องจะแตกต่างกันแล้วนะครับแต่ในคดีที่ได้มีการยื่นคําร้องต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้คําอนุญาตที่ผู้แทนโดยชอบธรรมได้ปฏิเสธเสียนะครับหรือให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถอนคืนคำอนุญาตนะครับอันได้ให้ไว้แก่ผู้ไร้ความสามารถนั้นเนี่ยให้ถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอันนี้ก็

ต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแม้ถึงว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้มาศาลครับและได้แสดงข้อคัดค้านในการให้คําอนุญาตหรือถอนคืนคําอนุญาตเช่นว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอนุ4เนี่ยครับต้องจําให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นบทบัญญัติที่จะเปลี่ยนนะครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับมาตรา55ครับเป็นมาตราที่เริ่มต้นของคดีมีข้อพิพาทและคดีไม่มีข้อพิพาทครับเนื่องจากต้องมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ใดๆนะครับตามกฎหมายแพ่งนะครับหรือบุคคลต้องใช้สิทธิทางศาลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงศึกษากันมาแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับในหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับจะสังเกตเห็นว่าการเริ่มดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้เริ่มคดีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับมิใช่เริ่มคดีโดยการยื่นคำฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาทนะครับแต่ถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคำร้องไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลนะครับตามมาตรา1อนุ3เหมือนกันนะครับจึงเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้เริ่มอย่างคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอนะครับหรือคำฟ้องก็ตามนะครับจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องนั่นเองนะครับแล้วก็อาศัยหลักแห่งข้อหาว่าเป็นอย่างไรนะครับตาม172นะครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เหตุสมควรนะครับหรือเห็นตามจำเป็นนะครับและวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรอายุติธรรมนะครับก็คือแม้กำหนดว่าศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ร้องไม่ต้องนำสืบพยานนะครับผู้ร้องก็ยังมีภาระการพิสูจน์อยู่นะครับทางแก้งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นให้ใช้ได้นะครับแต่โดยวิธีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในตัวบทเนี่ยครับก็จะมีอยู่2กรณีนะครับอันนี้ศาลก็ต้องจำว่า2กรณีดังกล่าวเนี่ยในกรณีที่ให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือหากศาลยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินะครับเช่นอะไรบ้างนะครับกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่ผู้ร้องขอครับโดยไม่มีการสืบพยานหรือไม่มีการไต่สวนพยานของผู้ร้องนะครับส่วน3นะครับจะเป็นการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยสิทธินะครับและหน้าที่ของโจทก์จำเลยมาใช้บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดนะครับการทิ้งฟ้องนะครับและการถอนฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่ามีการนำตัวบทนะครับในบทตัวเรื่องอื่นๆมาใช้ในเรื่องของการร้องสอดนะครับในเรื่องของการทิ้งฟ้องในเรื่องของการถอนฟ้องนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคดีไม่มีข้อพิพาทก็สามารถร้องสอดเข้ามาได้ครับแล้วก็มีการทิ้งฟ้องถอนฟ้องได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับจะเห็นได้ว่านะครับมีหลักเกณฑ์นะครับที่จะต้องศึกษาตามมาตรา188มาตรา55นะครับแล้วก็ไปดูมาตราอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดการทิ้งฟ้องถอนฟ้องครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าได้เรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให้โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: กิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต
0: ์ครับ
1: รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมุติการสมมุติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขา
0: อ
1: าทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดี ฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกครั้งที่เข้ากิจกรรมนี้มันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าเออทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก
0: ็
1: คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
0: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
0: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับแล้วก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็กคร
0: ับ แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
1: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณเนี้ยเพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผ
0: ม
1: ทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมนึงซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40 50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลา
0: ที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
1: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7วัน
0: ครับ
1: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
0: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
1: ใช่ครับผม
0: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัว เป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
0: ่
1: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไ
0: ร
1: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
0: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับ เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ
2: อุ้ยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
3: ใช่ไหมคะได้ยินบ่อยเนาะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
4: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนแล้วจ๊ะนี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
5: ก็ที่คุยๆกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นล่ะค่ะ
4: ม
5: ีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
4: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
5: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
4: ดีดีดีดี
5: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลยมาเที่ยว
3: เฮ้ยทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิ

0: ย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยหร
1: อ
2: คราวเนี้ยฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
1: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
3: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
4: เป็นลักทรัพย์นะคะ
3: ค่ะ
4: วันนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะอาจารย์ออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
3: ะ
4: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
3: ทรัพย์สินเท่านั้น
4: นะคะระหว่างสามีภรรยา
3: ใช่
4: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ออย
3: ผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะ
4: ผิดนะคะทันทีเพราะฉะนั้น
3: ผิดปกติ
4: ถ้าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
3: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะ
4: คะ
3: แต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
4: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบอมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆนี่นะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
3: ์วิ่งราวช่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
4: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย์
3: ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
4: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์นะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติมมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
1: ์
0: แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านนะผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย
1: ์
0: ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่ค่ะอาจารย์คะแล้วยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้อง

0: ร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เ
0: ออถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะได้ดูเหมือนต้นใหญ่
1: แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได้
0: อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอลุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: เลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: แน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัด
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: แต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: เออค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: ผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้ค่ะ
1: 1เปิดฉากเจรจากับเขาแบบดี
0: ๆค่ะ
1: อย่าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: 2
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
0: ไม่ยอมตัด
1: เออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่น
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
0: ้
1: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
0: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
1: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
0: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
1: ได้ได้ครับได้
0: ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

ขอเชิญคุณผู้ชมพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะในช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธมงคลทิพย์และอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนการระงับข้อพิพาททางเลือกมีวิธีการอย่างไรหาคำตอบได้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยงามด้วยการสั่งซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีอย.ใช้แล้วเกิดความเสียหายบนใบหน้านะคะเราจะมีการฟ้องร้องได้หรือไม่ซึ่งอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบให้ค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจะเป็นเรื่องของขึ้นค่าส่วนกลางโดยไม่แจ้งลูกบ้านลูกบ้านจะแก้ปัญหาอย่างไรเรามีคำตอบให้ค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น.ถึง 19:25 น.และพบกันนะคะ

้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ัสดีค่ะรายการที่11นี้ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1เป็นเรื่องขององค์ประกอบและรูปแบบของงบกระแสเงินสด

ตอนที่2เป็นการจัดทำงบกระแสเงินสดแล้วก็ตอนที่3เป็นการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเรามาดูตอนที่1นะคะองค์ประกอบของงบกระแสเงินสดตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินเป็นงบการเงินอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในปีที่ผ่านมาหรือเรียกว่าในระหว่างงวดเนี่ยจากกิจกรรมหลักๆของธุรกิจกิจกรรมเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนคือกิจกรรมกิจกรรมดำเนินงานเนาะแล้วก็กิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะทีนี้ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราจะพิจารณายังไงว่าเป็นดำเนินงานลงทุนหรือจัดหาเงินนะมันก็จะต้องดูว่าลักษณะของธุรกิจเนี่ยเป็นสำคัญนะโดยทั่วไปถ้าซื้อมาขายไปหรือผลิตสินค้าขายเนี่ยก็จะมีการได้มาจากการขายสินค้าและบริการนะส่วนเงินสดที่จ่ายไปก็จะเป็นการจ่ายซื้อสินค้าที่ซื้อมาไว้ขายเนี่ยก็จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ่ายภาษีเงินได้นะคะแต่ถ้าเป็นกิจการประกันภัยเนี่ยก็จะมีตัวเงินสดที่ได้มาก็จากการรับประกันภัยก็คือเบี้ยประกันภัยรับส่วนตัวจ่ายก็จะเป็นพวกค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายนะคะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเนี่ยว่าธุรกิจหลักเขาคือทำอะไรแล้วมีรายได้จากการดำเนินงานนะซึ่งหลักๆเราก็จะดูจากงบกำไรขาดทุนนะคะจะทราบนะคะทีนี้ในกิจกรรมลงทุนเนี่ยหรือเราเรียกว่า cash flow from investing activity นะ CFI นะ CFI investingการลงทุนเนี่ยเราก็จะดูที่งบฐานะการเงินเป็นหลักนะว่างบฐานะการเงินเรามีสินทรัพย์อยู่ซ้ายนี่สินส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ขวาใช่ไหมคะนั้นด้านซ้ายเนี่ยคือการลงทุนในสินทรัพย์นะซึ่งสินทรัพย์เราแบ่งเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะดูในส่วนที่เป็นหลักๆคือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะยาวเช่นการซื้อขายที่ดินอาคารอุปกรณ์นะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะการซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่นนะแล้วก็มาดูในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นอาจจะเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนของกิจการอื่นรวมถึงการที่มีส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ่งตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยว่ากรณีที่จะเป็นการลงทุนเนี่ยต้องไม่ใช่ตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือรายการเงินสดหรือว่าตราสารที่ถือไว้เพื่อซื้อมาขายไปนะหรือว่าเพื่อค้านะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนที่ซื้อมาเพื่อระยะสั้นคือหวังว่ามีกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะขายไปเงี้ยเขาเรียกว่าเพื่อค้าคือมีลักษณะเหมือนสินค้าคงเหลืออันนั้นต้องจัดเป็นกิจกรรมดำเนินงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นแล้วก็รับคืนเงินต้นกลับมาอย่างเงี้ยก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะหรือว่าการรับจากการขายพวกสัญญาฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าสิทธิให้เลือกพวกออปชันหรือว่าพวกสวอปคอนแทคอันนี้ก็ให้ดูให้ดีด้วยนะคะว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่ได้ไปจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะก็ให้อยู่ในกิจกรรมลงทุนส่วนในเรื่องของกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยเราเรียก cash flow from financing activity หรือ CFF นะคะ CFF เนี่ย financing เนี่ยก็จะดูที่งบดุลด้านขวานะคะซึ่งด้านขวาเนี่ยเราเรียกว่าแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งใหญ่ๆมี2กลุ่มก็คือมาจากเจ้าหนี้กับมาจากเจ้าของนะคะซึ่งเริ่มต้นก็คือมาจากเจ้าของก่อนคือจากทุนหุ้นสถาบันใช่ไหมคะงั้นการที่ได้มาก็คือมีการขายหุ้นเพิ่มทุนขายหุ้นสถาบันได้เงินเข้ามานะแล้วก็การที่เราหาจากเจ้าหนี้ก็คือการที่เราไปกู้นะกู้ระยะสั้นก็ได้กู้ระยะยาวก็ได้นะหรือว่าการออกขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีความนิยมมากในการจัดหาเงินจากการขายหุ้นกู้นะหรือออกพันธบัตรนะหรือออกตัวเงินจ่ายแต่หุ้นกู้เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะนั้นจะเห็นว่าในทั้ง3กิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งแหล่งที่ได้มาแล้วก็แหล่งที่ใช้ไปนะคะอย่างกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยส่วนที่ใช้ไปก็จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหาผู้ถือหุ้นทุนซึ่งเป็น

าจจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์นะเงินที่จ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ในลักษณะของเงินต้นคืนเงินต้นทั้งเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวนะหรือเงินที่จ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้นะหรือเงินที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นกลับคืนมาหุ้นสามัญกลับคืนมารวมทั้งเงินสดที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่านะเพื่อลดจำนวนของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่านะอันนี้ก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะที่เราจ่ายเงินสดที่ผู้เช่าเนี่ยจ่ายเพื่อลดจำนวนคงเหลือของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้เป็นรูปแบบรูปแบบจะเห็นว่าทั่วๆไปเนี่ยจะมี5ส่วนใหญ่ๆนะคะก็เรียงลำดับเนาะในอันดับแรกคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนะส่วนที่2เป็นกิจกรรมลงทุนนะส่วนที่3เป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะซึ่งในทั้ง3ส่วนเนี่ยจะต้องมีทั้งการได้มาแล้วก็การใช้ไปนะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายของแต่ละส่วนเนี่ยก็คือมีคำว่ากระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้วก็วงเล็บใช้ไปในกิจกรรมนะอะไรก็แล้วแต่ว่าอยู่ในช่อง1หรือ2หรือ3นะคะแต่ต้องมีคำว่าสุทธิได้มาจากอ่ะถ้าเป็นวงเล็บก็ใช้ไปในอ่ะเอาดูยังไงก็คือว่าถ้ามีเงินได้มามากกว่าใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นบวกนะก็สุทธิคือได้มาแต่ถ้าได้มาน้อยกว่าใช้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นติดลบแต่เราไม่ใช้เครื่องหมายลบนะคะเราจะใช้ตัวเลขอยู่ในวงเล็บนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาทั้ง3ส่วนเนี้ยมาหายอดบวกกับบวกลบกันเนาะก็จะได้เป็นส่วนที่4คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือวงเล็บลดลงสุทธิแต่อันนี้ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคือมีการทำค้าขายหรือมีเรื่องเงินตราต่างประเทศนะอันส่วนนี้จะต้องใช้ว่าก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มาปรับด้วยรายการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึงจะเป็นส่วนที่5คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินะคะส่วนที่เหลืออีก2บรรทัดก็คือเป็นการกระทบยอดว่าบวกด้วยยอดต้นงวดแล้วก็กลายเป็นยอดปลายงวดนะคะเพราะว่าการทํางบกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์จากงบฐานะการเงินนะเพราะงบฐานะการเงินเนี่ยบรรทัดแรกเราจะเห็นว่ามีคําว่ารายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนว่าเพิ่มขึ้นหรือลดจากลงจากปีก่อนเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำงบกระแสเงินสดเพื่อหาว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินั้นเนี่ยมันมีการได้มาหรือใช้ไปในการทำกิจกรรมแต่ละ3กิจกรรมนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของรูปแบบของงบในกิจกรรมดำเนินงานนะคะอันนี้จะสังเกตว่าใน3กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมลงทุนกับจัดหาจะใช้วิธีเดียวกันนะไม่มีการแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะเราจะแยกทางวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมเนี่ยในกิจกรรมดำเนินงานเท่านั้นนะคะคำว่าทางตรงเนี่ยก็จะเรียกว่าพูดกันตรงๆว่าเงินสดขายรับเงินจากลูกค้าเท่าไหร่เงินสดจ่ายเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ 1.1 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดรับกับ 1.2 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดจ่ายนะคะคือเรียกว่าเป็นวิธีทางตรงส่วนวิธีทางอ้อมเนี่ยเราจะใช้เริ่มต้นที่ 1.1 เนี่ยเป็นกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับกระทบยอดกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นเงินสดรับจ่ายนะคะซึ่งมีการรายการปรับปรุงมากมายเลยนะคะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปรับจากเกณฑ์เงินสดโทษค่ะจากเกณฑ์คงค้างนะคะเพราะบรรทัดแรกเนี่ยตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นการคำนวณมาจากเกณฑ์คงค้างนะดังนั้นเราก็ต้องปรับเกณฑ์คงค้างเนี่ยให้เป็นเงินสดนะคะก็เลยเรียกว่าวิธีทางอ้อมนะคะทีนี้จะให้ข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าตัวบรรทัดที่ 1.3 เนี่ยกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานเนี่ยจะตรงกับบรรทัดสุดท้ายของวิธีทางอ้อมนะคะ
คือหลังจากที่เราปรับปรุงกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราได้มาคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้ววงเล็บใช้ไปในการดำเนินงานนะคะตามมาตรฐานใช้ว่าการดำเนินงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับพวกดอกเงินปันผลรับเงินปันผลจ่ายดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายแล้วเข้าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเนี่ยถึงจะได้บรรทัดสุดท้ายคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานนะคะทีนี้มาตอนที่2ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะตามกิจกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาหากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมกันก่อนนะถึงจะมาทำในรูปแบบของงบได้นะข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเนี่ยก็จะมีส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของงบฐานะการเงิน2งวดติดกันนะคะเพื่อดูว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนเท่าไหร่แล้วก็รายการต่างๆที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะส่วนที่2ก็เป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนที่3เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือข้อมูลจากเอกสารต่างๆในขายสินทรัพย์ต่างๆส่วนวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่นิยมกันก็มี2วิธีคือวิธีวิเคราะห์รายการนะกับวิธีกระดาษทำการซึ่งวิธีกระดาษทำการเนี่ยจะเหมาะกับกิจการที่มีรายการมากมายแล้วก็ซับซ้อนนะก็จะไปอยู่ในวิชาการบัญชีขั้นสูงนะคะจะไม่กล่าวในคลิปรายการนี้นะคะนั้นจะพูดเฉพาะวิธีวิเคราะห์รายการค่ะสำหรับขั้นตอนในการจัดทำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะคะก็คือ1คำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะใช้วิธีทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไปดูในงบของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีทางอ้อมนะเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกในการจัดทำมากกว่าวิธีทางตรงนะคะแต่ถ้าเราไปดูงบของบริษัทประกันภัยอันนี้ทำคปภ.เนี่ยเขาจะเป็นกฎหมายกำหนดว่านะคะเป็นประกันภัยเนี่ยจะต้องใช้วิธีทางตรงนะหรือถ้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์อย่างหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเนี่ยอันนี้ก็จะใช้วิธีทางตรงนะรายการของเขาของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ยุ่งยากเหมือนรายการของกิจการซื้อขายสินค้านะคะแล้วก็มีการคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกิจกรรมจัดหาเงินเมื่อได้ทั้งหมดแล้ว3กิจกรรมเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่4คือนำมาแสดงในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะค่ะอันนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณนะคะซึ่งยกมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรายการหลักใหญ่ๆนะคะอันแรกเนี่ยวิธีทางตรงของกิจกรรมดำเนินงานก็จะคำนวณเงินสดรับจากลูกค้านะคะวิธีการก็คือเอายอดขายนะหรือรายได้จากการขายเนี่ยมาตั้งแล้วก็บวกด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิที่ลดเราก็จำว่าถ้าลูกหนี้ลดแปลว่าเก็บเงินได้ฮะลูกหนี้ลดเงินสดเพิ่มให้บวกแต่ถ้าลูกหนี้เพิ่มแปลว่าขายแล้วไม่ได้เงินกลายเป็นลูกหนี้เพิ่มอันนี้ให้ออกมาหักนะคะแล้วก็หักด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นวิธีการทางบัญชีเนี่ยที่หักผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าตัวอย่างนี้คือมียอดขายตามงบกำไรขาดทุนเนี่ยอยู่ที่900ล้านบาทนะแล้วก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะเห็นว่าลูกหนี้การค้าสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น95ล้านบาทก็คือไม่ได้เงินนะลูกหนี้เพิ่มไม่เก็บยังไม่ได้เงินจากการขายนั้นเอามาหักออก95แล้วก็ไปดูอีกว่ามีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเราตั้งค่าเผื่อไว้11แล้วก็เพิ่มเป็น20ก็คือมีการตั้งเพิ่มอีก9ก็เอามาหักดังนั้นเนี่ยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทนะคะหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะโดยเอายอดขาย900เนี่ยหักด้วย104เลยนะคะ104มาจากไหนก็ดูจากงบฐานะการเงินลูกค้าโดยไม่ต้องหักค่าเผื่อนะเอายอด305ลบ201เนี่ยก็ได้104เอา104มาปรับเลยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทเหมือนกันนะคะต่อไปก็เป็นการหาเงินสดจ่ายชำระค่าสินค้านะคะตรงนี้เนี่ย
เราจะหายังไงก็เอาต้นทุนขายมาเป็นตัวตั้งนะคะต้นทุนขายแล้วก็มาบวกด้วยสินค้าที่เพิ่มนะแปลว่า

สินค้าในสต็อกเราเพิ่มเราซื้อมาก็บวกเข้าไปนะแต่ถ้าสินค้าในสต็อกลดแปลว่าเราสินค้าเก่าไปขายเพราะนั้นตัวที่ซื้อเนี่ยเราจะเอาต้นทุนขายหักสินค้าที่ลดนะคะแล้วยอดนี้จะได้เป็นยอดซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปดูอีกว่าเจ้าหนี้การค้าเนี่ยถ้าลดแปลว่าเราจ่ายเงินไปอ่ะเจ้าหนี้ลดแต่ว่าให้บวกเจ้าหนี้ที่ลดแต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเพิ่มแปลว่าไม่ได้จ่ายก็หักเจ้าหนี้ที่เพิ่มนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยมีต้นทุนขายอยู่540ล้านบาทก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้น10ก็ให้เอามาบวกรวมแล้วเป็นยอดซื้อในระหว่างงวดเนี้ยปีเนี้ย550ล้านบาทเสร็จแล้วไปดูเจ้าหนี้อีกก็ปรากฏว่าเจ้าหนี้การค้านะคะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยลดลงจาก50เหลือ15ก็ลดลงไป35แปลว่ามีการจ่ายเงินก็บวกไปอีก35ดังนั้นเงินสดจ่ายค่าสินค้าก็คือ585ล้านบาทนะคะอีกรายการนึงคือการหาต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จ่ายเป็นเงินสดนะคะในงบกำไรขาดทุนเนี่ยใช้เกณฑ์คงค้างนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวที่อยู่ในงบเนี่ยมาตั้งแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดอย่างเช่นค่าเสื่อมราคานะคะเพราะค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นการตัดต้นทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินสดไปจริงๆนะเรากำลังจะหาว่าเราจ่ายเงินสดเท่าไหร่ไอ้ต้นทุนยอดบนสุดเนี่ยมันรวมค่าเสื่อมไปแล้วเราก็เลยต้องหักค่าเสื่อมออกนะแล้วก็บวกได้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าจ่ายล่วงหน้าลดลงให้หักนะแล้วก็บวกได้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงนะแต่ว่าเราจ่ายเงินไปใช่ไหมก็มาบวกแต่ถ้าค้างจ่ายเพิ่มให้เอามาหักนะก็จะได้เป็นเงินสดจ่ายนะทีนี้ในตัวอย่างเนี้ยในงบกำไรขาดทุนเขาจะมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่200ล้านบาทนะ200ล้านบาทแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะหรือไอ้เจ้าตัว NCL อะค่ะECL expected credit loss นะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น9ล้านบาทค่าเสื่อมราคา70ล้านบาทแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตร5ล้านบาทนะแล้วก็มีจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นไป2ล้านค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง2ล้านรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเงินสดจ่ายตรงนี้120ล้านนะคะค่ะอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวิธีทางตรงนะคะคือหาแต่ละรายการทีนี้เรามาดูในวิธีทางอ้อมเนี่ยเราก็จะเริ่มขั้นตอนที่1เลยก็คือเอาตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับปรุงกระทบยอดให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยมีกำไรขาดทุนสำหรับปี124ล้านนะเราก็จะมีการบวกกับต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยจ่าย25ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายภาษี31ล้านนะคะเหตุที่เราต้องเอาดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมาบวกกลับเข้าไปเพราะว่าในมาตรฐานเขาบอกว่าเจ้าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยให้แยกออกมาต่างหากให้ชัดเจนนะแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยก็ให้แยกออกมาให้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้ามันไปคุกรวมที่เบ็ดเสร็จที่กำไรแล้วเราจะไม่เห็นรายการนะ124เนี่ยเราก็เลยบวกกับ25กับ31เข้าไปก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงด้วยรายการที่1คือรายการที่ไม่ได้ใช้เงินสดรายการที่2ก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็รายการที่3การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนพวกลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาได้เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยและภาษีแล้วก็ได้ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะเป็นสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของบริษัทเขียวทองจำกัดเนาะก็เริ่มต้นที่กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปีเนี่ย124ล้านแล้วก็มีการกระทบรายการให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะก็พวกรายการที่ได้อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามีการป้ายดอกเบี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเนี่ยบวกกลับเข้าไปนะค่าเสื่อมราคาค่าจัดจำหน่ายสิทธิบัตรนะคะแล้วก็มีพวกกำไรจากการขายเงินลงทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดอกเบี้ยรับพวกนี้เป็นรายการในกิจกรรมลงทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะถ้าเป็นกำไรให้มาหักออกแต่ถ้าเป็นขาดทุนนะอย่างขาดทุนจากการขายอุปกรณ์เนี่ยให้บวกกลับแล้วก็พวกรายการปรับปรุงด้วยรายการพวกลูกหนี้สินค้าพวกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ค่าใช้จ่าย

ครั้งจ่ายนะคะจะเห็นว่าเราจะได้ตัวกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเนี่ยที่91ล้านนะคะ91ล้านแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ย23ล้านจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยดอกเบี้ยจ่าย25แต่ตัว

อีได้เนี่ย31แต่ว่าไม่ได้จ่ายจริงนะคะตัวที่จ่ายจริงเนี่ยเราตั้งค้างจ่ายไว้นะจ่ายจริงก็แค่8ล้านเท่านั้นนะคะตรงนี้ให้ระวังในการดูตัวเลขตรงนี้ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เงินสดสุดที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมดำเนินงานนะคะกิจกรรมดำเนินงานเนี่ย60ล้านบาทนะคะค่ะจากต่อไปก็เป็นการคำนวณจากกิจกรรมลงทุนนะคะอย่างที่บอกคือให้ดูพวกรายการสินทรัพย์ทางการเงินก็คือเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะดูเรื่องของเงินให้กู้ยืมแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอันนี้ยกตัวอย่างมาในเรื่องของการวิเคราะห์เงินสดจากการขายอุปกรณ์นะจะเห็นว่ายอดต้นงวดเนี่ยของอุปกรณ์ตัวอย่างนี้มี340ล้านนะแล้วก็ไปพบว่ามีการซื้อเพิ่มเติมโดยการขยายโรงงานอีก500ล้านนะก็จะยอดเป็น840ล้านหักค่าเสื่อมประจำปีไป70ล้านจากงบกำไรขาดทุนนะเพราะฉะนั้นยอดที่ควรจะเป็นไปงวดเนี่ยอยู่ที่770ล้านแต่ว่าพอเราไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยมันจะมียอดเหลือแค่550ล้านมันหายไปไหนนะคะยอดนี้ที่หายไปเนี่ยก็คือมูลค่าตามบัญชี220ล้านนะคะก็คือไปพบว่าเป็นการขายอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้เงิน220ล้านนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีผลขาดทุนจากการขายอุปกรณ์3ล้านดังนั้นเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ก็แค่217ล้านนะคะค่ะเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์นะมาสรุปได้ว่าสุดที่แล้วเนี่ยได้มาจากหรือใช้ไปในเนี่ยเป็นวงเล็บ123ล้านนะก็แสดงว่ามีการใช้ไปเนาะที่123ล้านอันนี้ให้ระวังนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะติดลบแปลว่าไม่ดีอันนี้ติดลบถือว่าดีนะคะทำไมถือว่าดีการที่กิจการมีการลงทุนเนี่ยก็คือหวังกระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรขยายโรงงานเนี่ยจะได้กระแสเงินสดในทศในอนาคตกลับมามันเราจะมองถึงเรื่องของการเจริญเติบโตในอนาคตนะคะอันนี้มาดูกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้ก็ดูพวกหนี้สินหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนก็จะดูพวกเงินกู้ระยะสั้นนะคะแล้วก็ดูหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะตอนนี้ยกตัวอย่างของหุ้นสามัญเนาะในส่วนหุ้นสามัญเนี่ยเราพบว่ามีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะ1ล้านหุ้นขายในราคาตลาด140ล้านจากมูลค่าตามบัญชีมูลค่า par value นะ par value อยู่ที่100บาทนะก็จะได้เงินสดเนี่ย110ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินนะทั้ง140ล้านบาทค่ะทีนี้เราลองจะมาดูหาเงินสดจ่ายปันผลนะคะเราก็เอากำไรสะสมต้นงวด156ล้านเนี่ยมาบวกกำไรสำหรับปี124มันก็จะได้กำไรสะสมที่ควรจะเป็นคือ276นะคะแต่ปรากฏว่าในงบฐานะการเงินเปรียบเทียบเนี่ยปี 25x2 เนี่ยอยู่ที่259นะคะตัวเลขข้างบนนี้จะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะคะต้องเป็นไม่ใช่260นะคะ259นะซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นจากปี1เนี่ยอยู่ที่108นะคะ108แต่ประเด็นคือว่าเราคำนวณการที่ต้นงวดบวกกำไรแล้วก็ควรจะเป็นเนี่ยอยู่ที่276นะ276แต่ว่าในงบเนี่ย259เพราะฉะนั้นหายไปไหนก็มาค้นหาข้อมูลปรากฏว่าเป็นการจ่ายเงินสดปันผลไป17ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจัดหาเงินในขาจ่ายแล้วมีขาได้มาอะไรบ้างในตรงนี้เมื่อกี้เราได้มาก็คือการออกหุ้นทุนขาย140ล้านนะคะแล้วก็ยังมีขาจ่ายในเรื่องของจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์5ล้านจ่ายเงินกู้ระยะสั้น60ล้านอันนี้ไม่ได้อธิบายในสไลด์นี้นะคะให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกระแสเงินสดสุทธิก็คือเป็นบวกก็คือได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้ถือว่าดีเพราะอะไรก็เราเห็นแล้วว่าเขามีการนำเงินเนี่ยไปซื้อตัวอุปกรณ์แล้วก็ขยายโรงงานนะคะนะมันก็สอดคล้องกับเมื่อกี้ที่มีกิจกรรมลงทุนเพื่อหวังกระแสเงินสดที่จะได้มาในอนาคตนะความเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะ
ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำข้อมูลทั้งหมดที่เราทำได้เนี่ยมาอยู่ในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะนี่เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างวิธีทางต่อ

ตรงกับวิธีทางอ้อมนะคะตามที่อธิบายมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขที่จะต้องเหมือนกันก็คือมี2ตัวเลขนะคะ91 91คือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานนะ91ล้านบาทนะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายสุดเลยบรรทัดสุดท้าย60ล้านบาทคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานนะคะเรียกว่ากิจกรรมดำเนินงานซึ่งเราจะเอาไปวิเคราะห์ในอัตราส่วนทางการเงินทางกระแสเงินสดเนี่ยต่อไปนะคะค่ะส่วนกิจกรรมลงทุนไม่ต้องแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะคะอันนี้ก็นำมาเรียงต่อจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็กิจกรรมตามด้วยกิจกรรมจัดหาเงินนะคะเสร็จแล้วก็เอา3ยอดเมื่อกี้อ่ะ60บวกได้58นะคะแล้วก็หักได้123เมื่อกี้นะก็จะได้เงินสดหรือและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยลดลงสุทธินะ5ล้านบาทเสร็จแล้วเราก็กระทบกับยอดต้นงวด15ก็กลายเป็นยอดปลายงวด10ซึ่งก็ตรงกับงบฐานะการเงินนะคะเป็นการพิสูจน์ว่ารายการที่ได้มาและใช้ไปเนี่ยน่าจะมีความถูกต้องแล้วเรากระทบยอดต้นงวดปลายงวดได้ตามงบฐานะการเงินนะคะ

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา20303นะครับชื่อชุดวิชาคือจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างมีเนื้อหาที่อัดแน่นเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใส่ใจในเชิงของเนื้อหาทฤษฎีซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ศึกษาศาสตร์ทุกท่านจะต้องเรียนนะครับสำหรับรายการสอนเสริมทางไกลในวันนี้ก็เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านเพื่อที่จะเสริมการอ่านจากตำราหลักของเรานะครับนักศึกษาสามารถที่จะรับชมรายการของเราผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ TV ออนไลน์แล้วก็เข้าไปในเมนูเหล่านั้นก็จะมีคำว่า e-tutorial อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักคลิกก็จะสามารถที่จะได้รับชมย้อนหลังนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมชุดวิชา20303นี้นอกจากจะรับชมทาง e-tutorial นี้แล้วยังสามารถที่จะรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดไว้ให้ในแต่ละแห่งทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้จะแบ่งเป็น5ครั้งด้วยกันนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1ซึ่งครั้งที่1นี้จะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับใน3ช่วงก็คือแต่ละช่วงจะเป็น1หน่วยนะครับจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับช่วงแรกจะเป็นหน่วยที่1ว่าด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับช่วงที่2จะเป็นหน่วยที่2จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นเป็นวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญมากนะครับซึ่งคุณครูส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่กับวัยรุ่นเยอะนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายของในครั้งที่1นี้จะเป็นหน่วยที่3นะครับเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งยุคนี้ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ยุควัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยก็ทั้ง3หน่วยในช่วงแรกนี้มีเนื้อหาที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับสำหรับหน่วยที่1 นะครับก็จะว่าด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับของชุดวิชาของเราซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะครับสำหรับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรนาถแสนสาจะเป็นผู้บรรยายนะครับหน่วยที่1 นี้มันมีสิ่งที่สำคัญช่วงแรกก็คือความเป็นมาของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับการศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการจากการศึกษาแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1เนี่ยผู้ให้ความสนใจศึกษาจะเป็นระยะการศึกษาพฤติกรรมเด็กในชีวิตประจำวันแต่ละวันเด็กมีพัฒนาการอย่างไรก็จะศึกษาในแต่ละวันของพฤติกรรมของเด็กที่เป็นไปนะครับระยะที่2เนี่ยนักจิตวิทยาจะเน้นศึกษาพฤติกรรมเด็กที่โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นตัวศึกษาก็คือมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับระยะที่3จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมเด็กตามช่วงวัยนะครับซึ่งวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นแต่ละช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปเรื่อยๆจนถึง12ปีเนี่ยนะครับแต่ละช่วงวัยก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปคนนี้ก็จะเน้นช่วงนี้นะครับส่วนระยะที่4จะเป็นศึกษาพฤติกรรมเด็กที่เน้นทฤษฎีการเรียนรู้นะครับเพื่อจะรู้ว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีการเรียนรู้อะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ระยะสุดท้ายในระยะที่5ก็เน้นกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละระยะนี้ก็จะมีวิธีการที่จะต่อยอดของกันและกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่มีบทบาทเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าเรื่องเด็กนะครับแล้วก็ทำให้วงการวิชาการทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนี่มีพัฒนาการก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ท่านแรกนี่ก็คือท่านชื่อว่าเพลโตนะครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณเลยแหละนะครับเป็นคนแรกเลยที่ให้ความสนใจศึกษาเรื่องการเจริญงอกงามของมนุษย์คือมนุษย์นี่มันจะมีความงอกงามอยู่ภายในนะครับเห็นการความสดใสของวัยเด็กของเขาเติบโตขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับหน้าตาอะไรทั้งหลายนี่ก็เกิดความงอกงามก็เน้นเรื่อง growth ของมนุษย์นะครับส่วนท่านที่2ชื่อคอร์มินิอุสนะครับท่านนี้ก็จะย้ำความแตกต่างระหว่างบุคคลคือแต่ละคนเติบโตมาจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งอย่างที่เราเคยยินว่า individual different นะครับท่านนี้ก็สนใจเรื่องนี้เป็นคนแรกที่ทำการศึกษาเด็กแบบรายบุคคลและก็เป็นคนริเริ่มเชิญชวนสังคมว่าให้มีโรงเรียนสำหรับแม่เพราะว่าแม่คือบุคคลที่หล่อหลอมเด็กนะครับท่านที่3นะครับชื่อจอห์นล็อกท่านนี้เราคุ้นเคยชื่อนะครับเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษแล้วก็มีวาทกรรมที่โด่งดังนะครับเปรียบเทียบเด็กว่าเด็กเหมือนกับกระดานชนวนที่ว่างเปล่าหมายความว่าเติบโตมาบนความว่างเปล่าแล้วผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะครับเครือญาติหรือคุณครูเนี่ยก็จะเป็นผู้เติมสีสันเติมประสบการณ์ที่ดีงามให้กับชีวิตแต่เด็กบางคนก็อาจจะได้รับการเติมสิ่งที่ไม่สวยงามกับชีวิตเข้าไปก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของเขาต่อเนื่องมานะครับส่วนท่านที่4นะครับชื่อจางจาครุสโซหรือบางคนก็อาจชองชาร์กนี่นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับถ้าเป็นชาวฝรั่งเศสมีความเชื่อว่าเด็กดีมาแต่กำเนิด
นะครับเพราะฉะนั้นความดีตัวนี้เนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำลายสิ่งที่ดีติดตัวเข้ามานะครับสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับสิ่งแรกสุดที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเมื่อมีการพัฒนาการมาเป็นระยะแล้วก็ได้มาสรุปเป็นความหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญของการที่เราจะศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับคำว่าความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กคืออะไรนะครับเป็นจิตวิทยาแขนงย่อยของจิตวิทยาพัฒนาการเพราะพัฒนาการมีหลายช่วงวัยแล้วก็หลายด้านด้วยนะครับแต่จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนี่ถือว่าแขนงย่อยหนึ่งแขนงที่มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับอันนี้นักศึกษาต้องดูช่วงวัยและจดจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นวัยเด็กทางจิตวิทยาจะบอกว่าตั้งแต่ปฏิสนธิเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงอายุ12ปีนี่คือวัยเด็กนะทุกด้านเลยไม่ว่าจะด้านร่างกายด้านความคิดด้านอารมณ์ความรู้สึกเจตคติสังคมบุคลิกภาพแล้วก็สติปัญญาด้วยนะครับทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ทราบลักษณะพฤติกรรมแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกช่วงวัยของเขาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง12ขวบนะครับงั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญซึ่งความสำคัญก็หมายถึงประโยชน์ด้วยนะครับความสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องพัฒนาการเด็กนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ทุกท่านที่เรียนปฐมวัยกลุ่มนี้จะอยู่ในวัยนี้เลยรวมทั้งปฐมศึกษาด้วยนะครับอันดับแรกเลยช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนะครับเด็กคือจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็ช่วยให้รู้ลำดับขั้นและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยวันเวลาผ่านไปแต่ละเดือนนะครับแต่ละปีช่วงวัยเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากนะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเด็กแต่ละคนจะมีพื้นฐานทางกายภาพทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นครูเราจะพบเด็กว่าแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับและทำให้ทราบถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยรวมทั้งเราจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็จัดสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็กให้ถูกต้องตามหลักพัฒนาการของเด็กนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ของการที่เราจะศึกษานะครับเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเนี่ยทำไมเราต้องศึกษานะครับวัตถุประสงค์อันดับแรกเพื่อที่เราจะได้บรรยายหรือ description เนี่ยครับเป็นการบรรยายเรื่องราวข้อมูลต่างๆพรรณนาออกมาเพื่อที่จะได้ให้นำความรู้เหล่านั้นไปอธิบายสิ่งที่เราได้สังเกตได้เรียนรู้นั้นๆ นะครับอันที่2คืออธิบายอันนี้คำว่าอธิบายเนี่ยจะพูดถึงเหตุและผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยายมันเหมือนกับพรรณนาข้อมูลทั่วไปแต่พออธิบายนี่แปลว่าบอกเหตุบอกผลที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ถึงปรากฏการณ์ต่างๆให้กระชัดให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นนะครับอันที่3เราจะมาทำนายได้ด้วยนะครับเช่นเราเห็นพฤติกรรมว่าเป็นแบบนี้สิ่งแวดล้อมเป็นแบบนี้พฤติกรรมพื้นฐานเป็นแบบนี้เราสามารถค่อนข้างจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าเราทำนายว่าพฤติกรรมอนาคตจะเป็นไปในทางร้ายเราจะต้องรีบป้องกันแก้ไขไงนะครับหรือถ้าเราเพิ่มตัวเรียกว่าสิ่งแวดล้อมการลมฤดูที่ดีเราก็ทำนายได้ว่าเขาโตขึ้นเขาต้องเป็นคนดีเงี้ยเขาเรียกว่าเรียนรู้เพื่อการทำนายนะครับหรือ prediction นี่นะฮะและสุดท้ายก็เพื่อการควบคุมด้วย control ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนธรรมชาติทางสังคมปัจจัยต่างๆควบคุมตัวแปรต่างๆที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาการของเขาเพื่อนำไปควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดควบคุมมันหายไปแล้วก็ปรับบางสิ่งบางอย่างที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้มันนี่คือวัตถุประสงค์ที่ทำไมเราต้องเรียนจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีแล้วครับทีนี้ทฤษฎีจะเป็นคนเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจแล้วเพราะว่าช่วงสุดท้ายจะได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ด้วยนะครับทฤษฎีพัฒนาการแรกที่จะยกให้นักศึกษาได้รู้จักก็คือพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์ซิกมันด์ฟรอยด์นะครับซิกมันด์ฟรอยด์นี้เขาได้แบ่งพัฒนาการทางเพศไว้ทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะครับในที่นี้นะครับก็จะเชื่อมโยงเฉพาะเด็ก0ถึง12ขวบเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วฟรอยด์ก็พูดมากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราพูดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเราจะตีขอบเขตไว้แค่0ถึง12นี้นะครับแบ่งออกเป็น5ขั้นนะครับขั้นแรกเขาเรียกว่าขั้นปากหรือ oral stage วัยนี้ก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ขวบนะครับเขาจะรู้สึกพึงพอใจบริเวณที่เป็นปากนะครับเพราะว่าปากนี่ก็จะใช้ในการดูดนมทำนู่นทำนี่เพราะว่าเด็กจะเล่นน้ำลายมั่งเล่นปากมั่งเงี้ยครับทำให้เด็กเกิดความสนองความพึงพอใจตนเองโดยการดูดโดยเฉพาะดูดนมแม่เนี่ยเขาก็จะมีความสุขและพึงพอใจตัวเองมากนะครับขั้นที่สองเรียกว่าขั้นอวัยวะขับถ่ายหรือ anon stage นะครับเด็กจะเริ่มพัฒนาการนี้อย่างสมวัยของเขาคือช่วง1ขวบถึง3ขวบนะครับก็จะรู้สึกพึงพอใจเขาเรียกว่าทวารหนักนะครับ
บางทีก็เขาก็จะสนใจแล้วรวมทั้งขั้นที่3เนี่ยก็สนใจอวัยวะเพศตนเองด้วยนะครับคือ3ถึง5ขวบก็จะเริ่มสงสัยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอาจจะมือเอามือไปจับไปต้องแล้วก็ระยะนี้ก็อาจจะต่อเนื่องเข้ามาในช่วง 4-5 ขวบด้วยซึ่งถ้าผู้ใหญ่ไปตีมือไปขัดขวางเขาก็อาจจะกลายเป็นปมขัดแย้งในใจได้มันแต่ดังนั้นเราจึงควรจะรู้ว่าพัฒนาการแบบนี้เกิดขึ้นในเด็กแต่ละช่วงวัยนะครับและขั้นที่4เรียกว่าขั้นแฝงเนี่ยช่วงอายุ 6-11 ปีในขั้นนี้สิ่งที่เขาพึงพอใจจะไม่ปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะนะครับเสมือนว่าขั้นแฝงของพลังลิบิโดเนี่ยเป็นระยะพักในเรื่องเพศแล้วก็จินตนาการทางเพศเด็กจะเริ่มมีสังคมออกภายนอกบ้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไปเรียนข้างนอกแล้วป.6 ขวบ7ขวบก็จะเริ่มเข้าป.1 ป.2 ป.3 ก็เริ่มไปปรับตัวกับเพื่อนๆในโรงเรียนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปากอวัยวะเพศหรือทวารหนักเนี่ยเขาก็จะพักตัวไปก่อนลืมๆไปก่อนแล้วก็เริ่มให้ความสนใจกับเพื่อนกับสารภาพในสถานการณ์ในโรงเรียนมากขึ้นนะครับและขั้นที่5ขั้นอวัยวะเพศตอนปลายตอนนี้พอเด็ก12ขวบเนี่ยซึ่งฮอร์โมนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วเด็กก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเด็กทุกวันนี้เข้าสู่วัยรุ่นเร็วมากบางครั้ง11ขวบก็มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศเกิดขึ้นแล้วแล้วเด็กก็จะเริ่มมีความเป็นวัยรุ่นซึ่งเราจะได้เรียนหน่วยที่2เรื่องจีวิทยาการพัฒนารุ่นต่อไปด้วยนะครับทฤษฎีที่พูดถึงการพัฒนาการเด็กที่น่าสนใจอีกคนนึงคือของเพียเจนี่เขาเน้นเรื่องพัฒนาการด้านสติปัญญาของฟรอยด์ตะกี้เน้นเรื่องเพศใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นของเพียเจเน้นสติปัญญาซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับนักศึกษาครับเพียเจอธิบายพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นเขาเน้นนะครับเป็นระดับขั้นตอนตามความสามารถทางการคิดเน้นทางการคิดนะครับแบ่งเป็น4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1พีเจบอกว่าเป็นขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเด็กๆก็จะเริ่มเป็นไงครับมีการเคลื่อนไหวมีการประสาทสัมผัสตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับจนถึง2ขวบพฤติกรรมเด็กวัยนี้จะขึ้นอยู่กับเขาจะรับรู้ผ่านการประสาทสัมผัสการจับการดูดการสัมผัสแล้วก็เคลื่อนไหวกิ้งตัวไปมาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะเรียนรู้นั้นสติปัญญาเริ่มเกิดแล้วถ้าเด็กนอนนิ่งๆแปลว่าสติปัญญาที่เขาอาจจะเริ่มไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วก็สามารถสังเกตได้นะครับมันเด็กเคลื่อนไปเคลื่อนมาแปลว่านั่นแหละคือปกติแล้วนะครับพอขั้นที่2เริ่มคิดเรียกว่าการคิดก่อนการปฏิบัติการคิดมี2แบบนะครับคิดขั้นที่2นี้ต้องจดจำนะครับขั้นการคิดก่อนปฏิบัติการขั้นนี้เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ขวบนะครับเด็กเริ่มมีความคิดความเข้าใจแบ่งเป็นอีก2ขั้นตอนย่อยด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือขั้นกำหนดความคิดไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นของที่เด็กอายุประมาณ 2-4 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้นสามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์2เหตุการณ์หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงกันเหตุการณ์หนึ่งเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเด็กสามารถเริ่มจะโยงได้แล้วว่าถ้าอย่างนี้จะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะไม่อย่างนี้นี่นะครับส่วนขั้นที่2ย่อยของขั้นที่2เนี่ยนะครับคือขั้นใช้ความคิดเอาเองโดยไม่ใช้เหตุผลเด็ก 4-7 ขวบนี่ก็จะคิดเอาเองอะครับเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดต่างๆซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ก็จะเริ่มคิดเอาเองเพราะเป็นคิดก่อนปฏิบัติการนะครับข้อ3นะครับขั้นการคิดยังมีเหตุผลรูปธรรมนี่เป็นขั้นที่ดีที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นคือ 7-11 ขวบเนี่ยเริ่มเข้าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 แล้วนะครับการเรียนการสอนจะต้องมุ่งให้เด็กมีเหตุมีผลเชิงรูปธรรมให้มากขึ้นโดยเฉพาะขั้นที่4นี่เป็นขั้นที่สำคัญคือคิดเหตุผลอย่างที่เป็นเชิงนามธรรมด้วยนะครับข้างบนนี่เป็นรูปธรรมข้างล่างนี่จะขั้นที่4นี่จะเป็นนามธรรมมากขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วง 11-15 ปีนั่นแปลว่าคาบเกี่ยวระหว่างวัยเด็กตอนปลายกับวัยรุ่นตอนต้นเพราะวัยรุ่นตอนต้นจะเริ่มสัก12 13 14 15นะครับแต่เนื่องจากว่าเพียเจเนี่ยเขามีทฤษฎีครอบยาวไปจนถึงวัยรุ่นนี้ด้วยนะครับดังนั้นเราเห็นว่ามันมีความเชื่อมต่อกันอยู่เด็กจะสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรมได้นะครับทีนี้เรามาดูของอีริกสันนะครับขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันก็น่าสนใจเราจะมีประโยคที่มันจะเป็นคำที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือคนละขั้วกันแต่ละขั้นนะครับเช่นขั้นที่1ถ้าเด็กเลี้ยงดูดีจะรู้สึกไว้วางใจอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยได้รับการใส่ใจแต่ในทางตรงข้ามถ้าเขารู้สึกว่าถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งถูกอะไรเขาจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นอีริกสันบอกว่าแต่ละขั้นมันจะมี2ขั้วขั้วรู้สึกไว้วางใจคือ sense of trust แล้วก็ขั้วของความรู้สึกวิตกกังวลหวาดระแวงแววตาของเด็กก็จะส่อแววเลยว่าเด็กแบบ
ไม่มั่นคงในชีวิตตนเองความปลอดภัยตนเองแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆนะครับคือ mistrust เป็นช่วงที่เกิด1ปีเป็นขั้นที่เด็กต้องการความรักความสนใจเอาใจใส่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กที่เป็นเขาเรียกว่า wanted child เนี่ยได้รับความอบอุ่นดูแลเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกค่อยๆพัฒนาความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมาขั้นที่2ก็จะมี2ขั้วเหมือนกันคือพวกเรียกว่ารู้สึกเป็นตัวของตัวเองนะครับ autonomy นี่แปลว่าแบบมันเหมือนความเชื่อมั่น

0: นำนำพาตนเองแต่ doubt ตัวนี้เป็นความรู้สึกสงสัยไม่มั่นใจลังเลว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองได้ไหมเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เกิดขึ้นช่วง 2-3 ปีขั้นที่เด็กเริ่มเป็นตัวของตัวเองมีความสำคัญแสดงออกว่าตัวเองมีความสามารถนะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ดีครูก็ดีต้องให้เด็กรู้สึกว่าให้เขาได้ค่อยๆยืนด้วยตัวเองให้ได้เขาจะได้ชี้นำตนเองได้นะครับขั้นที่3ความคิดได้เริ่มกับความรู้สึกสำนึกผิดคำสองคำนี้ก็เป็นคำที่เป็นสองขั้วขัดแย้งกันเกิดขึ้นในช่วง 3-5 ปีนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กจะเรียนแบบคนในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ชอบที่จะค้นคว้าทดสอบสิ่งใหม่ๆถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงดูดีเด็กก็จะรู้สึกอยากจะริเริ่มอยากจะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำสิ่งดีๆไปแต่ถ้าผู้ใหญ่ดุด่าว่ากล่าวตำหนิบ่อยๆจะเกิดภาวะกิ้วไปว่ารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ไม่อยากทำสิ่งใหม่เพราะทำแล้วก็โดนว่าโดนตำหนินะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่3นี่เป็นขั้นที่ถ้าเราอยากให้เด็กเติบโตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0 เนี่ย initiative เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เด็กเกิดให้ได้อย่าไปหักห้ามเด็กมากนะครับต่อไปข้อที่ขั้นที่4นะครับเป็นความขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกต่ำต้อยindustry มันจริงๆบางคำก็เหมือนกับแปลว่าอุตสาหกรรมอุตสาหะพยายามอะไรเงี้ยนะครับกับความรู้สึกแบบ inferior เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าตัวเองได้ไร้ค่าด้อยค่าช่วง 6-12 ขวบก็คือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อย่างเงี้ยนะครับป.5 ป.6 5-6 ปีเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญมากถ้าเราคิดว่าเด็กเหมือนผ้าขาวเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เราจะพยายามเติมให้เด็กเข้าไปให้เด็กเข้าไปอยู่กับโรงเรียนนะครับให้ได้ทำตัวให้น่ารักเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเด็กก็จะมีกำลังใจคำชมเชยจากพ่อแม่พี่น้องจากผู้ใหญ่จึงเป็นสิ่งสำคัญอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็ชมนะครับเด็กวัยนี้ก็จะมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็พึงพอใจในตัวเองมากไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าต่ำต้อยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนี้นะครับเขาก็ได้แบ่งออกมาเป็นขั้นๆซึ่งเน้นขั้นพัฒนาการการให้ผลเชิงจริยธรรมนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเขาที่สำคัญมากเลยนะครับซึ่งการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี้จะออกแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันในแต่ละระดับจะแบ่งเป็น2ขั้นย่อยเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็เลยกลายเป็น6ขั้นย่อยนะครับแต่สำหรับจิตวิทยาการเด็กนี่เราจะพูดถึงแค่2ระดับแรกใน2ระดับแรกจึงหมายถึง4ขั้นย่อยนะครับสำหรับระดับแรกก็คือระดับก่อนเกณฑ์หรือ pre-conventional level นี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กเริ่มมีจริยธรรมตั้งแต่ช่วง 2-10 ปีนะครับเด็กวัยนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องผู้ใหญ่จะต้องเน้นเรื่องการให้รางวัลหรือลงโทษแล้วเด็กก็จะรู้สึกถูกตัดสินถูกผิดต่างๆนะครับเด็กวัยนี้จะเชื่อถือผู้ใหญ่มากแล้วก็ทำตามที่สังคมกำหนดอะไรว่าดีเด็กก็จะทำตามอะไรไม่ดีเด็กก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะกลัวถูกลงโทษนะครับแล้วก็พยายามทำดีเพราะว่าได้รับคำชมได้รับรางวัลเขาก็จะมีความสุขนะครับมันเขาจะเลือกทำพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็มีจิตใจจดจ่ออยู่ที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นเด็กนะครับเขาอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงผู้ใหญ่หรือสังคมอื่นๆใดเท่าไหร่นะครับในระดับที่1ก่อนเกณฑ์เนี้ยเราจะแบ่งเป็น2ขั้นย่อยด้วยกันนะครับขั้นที่1เราเรียกมันว่าขั้นการใช้การลงโทษเป็นเหตุผลของการตัดสินเราจะเห็นเลยนะครับว่าเด็กช่วง 2-7 ปีเนี่ยเขาจะพยายามที่จะหลบหลีกการถูกลงโทษแล้วเด็กก็จะเคารพกฎเกณฑ์ผู้ใหญ่บอกอะไรก็จะเชื่อฟังเพราะว่ากลัวถูกลงโทษใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองรู้สึกเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจนะครับคือการลงโทษผู้ใหญ่นี่มักจะทำให้เจ็บกายและเจ็บใจ2 อย่างทีนี้ในขั้นที่2เด็กก็จะเริ่มใช้การตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นเหตุผลในการตัดสินที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีวัย 7-10 ปีเป็นขั้นการแสวงหารางวัลแล้วครับทีนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กจะพยายามทำดีทำตามกฎระเบียบเป็นกู๊ดบอยว่างั้นนะฮะกู๊ดเกิร์ลนะครับเพราะว่าพอเขาทำตัวดีเป็นที่ต้องการเป็นที่คาดหวังของสังคมเด็กก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่รู้จักว่าเด็กก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษเราก็ใช้การลงโทษเนี่ยไปปรับพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ให้หายไปนะครับและเด็กเองต้องการความรักต้องการรางวัลต้องการขนมต้องการสิ่งของหรือคำชมเชยนั้นเราก็จะต้องให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเด็กจะได้พัฒนาจริยธรรมส่วนนี้ซึ่งก็เรียกว่าขั้นตอบสนองความต้องการตนเองอยากได้รางวัล นะครับเป็นเหตุผลในการตัดสินใจนะครับทีนี้มาที่ระดับตามเกณฑ์เป็นระดับที่2นะครับระดับที่2ก็แบ่งเป็น2ขั้นเหมือนกันก็เรียกว่าขั้นที่3ที่4ขั้นที่2นี้เป็นยังไงระดับที่2เป็นยังไงนะครับก็เป็นขั้นที่เด็กมีจริยธรรมตามเกณฑ์ตามประเพณียม ที่เราทำเป็นรูปแบบประเพณีนิยมในสังคมซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเด็ก10ถึง16ปีเพราะเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นการกระทำระหว่างกันในสังคมนะครับก็เริ่มเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายแล้วก็วัยรุ่นตอนต้นแล้วก็เข้าสู่ตอนกลางพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่าเราแยกหน่วยเป็นจีวีวัยเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันก็เลยคาบเกี่ยวกันทีพัฒนาการตามเกณฑ์เนี่ยเป็นพัฒนาการทางจริยธรรมระดับจะยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมสังคมมีกฎเกณฑ์อะไรนะครับมีวิถีประชาอย่างไรนะครับมีกฎศีลธรรมอย่างไรมีกฎหมายอย่างไรเด็กก็เริ่มที่จะทำแล้วกฎระเบียบในสังคมเป็นยังไงเด็กก็เริ่มอยากทำตามนะครับแล้วเขาก็จะไม่อยากทำความผิดด้วยเพราะเด็กทุกคนต้องการการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆในสังคมนะครับอยากให้ตนเองเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะความเป็นวัยรุ่นนี้จะยอมไม่ได้เลยที่จะถูกปฏิเสธหรือถูกให้ออกจากกลุ่มเขาก็จะตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มซึ่งคำว่าเกณฑ์เนี่ยในที่นี้เนี่ยมีทั้งเกณฑ์กลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มเพื่อนเกณฑ์ในครอบครัวนะครับกฎเกณฑ์ของโรงเรียนนะครับอย่างไรก็ตามเขาก็พยายามที่จะทำตามเพื่อจะได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงนั้นวัยนี้จะเป็นวัยที่ยึดบุคคลที่ตนรักเป็นแบบฉบับหรือระเบียบของกลุ่มเป็นเกณฑ์เพราะเราจะพบว่ากลุ่มของเขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่ตัวแบบการเป็นตัวแบบเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับพึงระมัดที่เห็นจะต้องพยายามให้เด็กได้มีความรู้สึกว่าเหตุผลเหล่านี้เนี่ยการตัดสินคล้อยตามเพื่อเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดด้วยเช่นกันนะครับและขั้นที่4นะครับขั้นสุดท้ายในช่วงของวัยเด็กที่เป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมนะครับก็คือขั้นใช้ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินระยะนี้เด็กจะพ้นต่อเด็กเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ระยะก่อนคลอดเลยทีเดียวคือตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์นี้นะครับแบ่งเป็น2ปัจจัยได้แก่พันธุกรรมที่ติดตัวถ่ายทอดมาจากเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ของมารดาด้วยนะครับต่อไปเป็นปัจจัยด้านจิตใจอันนี้มีความสัมพันธ์ทางบุคคลที่จะแวดล้อมเขาที่จะเป็นตัวแบบให้เขาทีนี้คำว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแต่ก็มีผลต่อเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดเรื่องค่านิยมเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมการรับประทานอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการพูดสิ่งเหล่านี้มีผลต่อเด็กหมดเลยนะครับวัฒนธรรมก็ปัจจัยทางสุขภาพกายสุขภาพจิตก็จะส่งผลต่ออารมณ์จิตใจสติปัญญาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้มีผลต่อเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละช่วงวัยทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับการนำทฤษฎีจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฟรอยด์มาใช้ไงได้บ้างนะครับฟรอยด์เขาพูดถึงว่าเด็กก็จะเรียนรู้และก็ซึมซับกับสิ่งที่เขาได้เห็นตลอดเวลานะครับสุดท้ายครับก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าในแต่ละช่วงวัยของเขาเนี่ยเขาจะมีการใช้ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี้เป็นตัวตัดสินนะครับซึ่งตั้งแต่เด็กที่อยู่ในระดับที่1อายุ 2-10 ปีเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นการที
1: ่เนื้อหาที่เป็น3ตอนนะคะโดยที่ตอนที่ 2.1 ก็จะพูดถึงความเป็นมาแล้วก็แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นตอนที่ 2.2 พูดถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นแล้วก็ตอนที่ 2.3 จะพูดถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นในส่วนที่เป็นเรื่องของความเป็นมาให้พัฒนาตนเองจากสัตว์ที่ดุร้ายมาเป็นความเป็นอริยะก็คือมีการพัฒนาอบรมขัดเกลานะคะก็จะต้องแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะก็จะเริ่มที่ความหมายของวัยรุ่นและจิตวิทยาเพราะนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้แต่ตอนแรกนะคะว่าวัยรุ่นนั้นมีการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและด้านเพศของเขาเรียกว่าภาวะวิกฤตนะคะมากกว่าวัยอื่นๆเพราะว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่จะว่าเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะมองที่มีความสามารถทางปัญญาแล้วก็มีการรับรู้อุดมการณ์แล้วก็ด้านศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่สามารถจะคิดสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีที่เป็นพัฒนาการทางสติปัญญาที่วัยรุ่นนั้นมีในช่วงนี้พัฒนาการของวัยรุ่นนะคะก็จะเป็น4ภารกิจตามพัฒนาการของฮาวิกส์เฮิร์ทก็จะพูดรายละเอียดกันในแต่ละทฤษฎีนะคะในทฤษฎีแรกนะคะทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นะคะในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เนี่ยอย่างที่เราได้อ่านตำรามานะคะว่าฟรอยด์นั้นจะเน้นที่สำนึกหรือว่า unconscious จิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious

นะคะแล้วก็จิตสำนึกหรือว่า conscious ในความที่ฟรอยด์เห็นจิตมนุษย์3ระดับนั้นน่ะก็ฟรอยด์ได้ให้ความสำคัญกับจิตในส่วนของจิตไร้สำนึกมากที่สุดนะคะ EGO เนี่ยนะคะหมายถึงการที่ตนรับรู้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะนะคะคำนึงถึงความต้องการของตนเองแล้วก็อุดมคติในสุดท้ายก็คือซูเปอร์อีโก้นะคะก็หมายถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควบคุมการแสดงออกโดยให้คนนั้นซึ่งได้อย่างที่เน้นย้ำไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าฟรอยด์นั้นเขาเน้นบุคลิกภาพที่พัฒนาการมาตั้งแต่วัยเด็กเราจะไม่เห็นความพึงพอใจอยู่ที่เพศตรงข้ามหรือว่าอวัยวะเพศนะคะก็คือ genital state ก็คืออยู่ในช่วง12ปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่ฟรอยด์ได้พูดถึงขั้นสุดท้ายของฟรอยด์ก็คือระยะวัยรุ่นนั่นเองในทฤษฎีถัดเหมือนกับผู้ใหญ่วัยรุ่นนั้นมีความสามารถที่เด่นๆดีๆในเรื่องของความคิดมากมายนะคะความคิดนะคะที่วัยรุ่นมีนะคะก็คือความคิดแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นนามธรรม

0: เราอาจจะเห็นว่ามีคำตอบเยอะแยะมากมายเลยแต่วัยรุ่นก็สามารถเลือกคำตอบที่ดีที่สุดได้นะคะแล้วก็คิดแก้ปัญหาได้โดยให้เหตุผลนะคะเข้าใจถึงหลักศีลธรรมจรรยามากขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการคิดที่หลากหลายเขามีความเชื่อนะคะที่แตกต่างจากฟรอยด์นะคะในที่เขาเป็นลูกศิษย์ของฟรอยด์นะคะแล้วก็มีความคิดว่าพัฒนาการทางจิตสังคมเนี่ยค่ะที่แตกต่างจากทฤษฎีแรกที่ได้กล่าวถึงไปนะคะอีริกสันนั้นเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตในทุกแต่การที่เราได้ข้อมูลนะคะที่เป็นเรื่องของสังคมความต้องการของสังคมก็ทำให้คนเรานั้นมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆโดยไม่ทำตามตัวเองไปตามอิดได้นะคะแล้วก็อีริกสันสนใจความสามารถของบุคคลในการในพัฒนาการของอีริกสันเนี่ยค่ะในแต่ละช่วงวัยนะคะเขาจะเรียกว่าคนเรานั้นมีความขัดแย้งนะคะเรียกว่าคอนฟลิกต์เนี่ยค่ะระหว่างการที่เราประสบความสำเร็จในพัฒนาการกับการที่เราไม่ประสบความสำเร็จในพัฒนาทฤษฎีของอีริกสันนะคะก็เน้นย้ำว่าอีริกสันได้พูดถึงทุกช่วงวัยใน8ขั้นใช่ไหมคะในส่วนของวัยรุ่นนั้นจะอยู่ขั้นที่4นะคะวัยรุ่นตอนต้นนะคะจะอยู่ขั้นที่4ก็คือพัฒนาการการมีอัตลักษณ์ของตัวเองกับขั้นสับสนในอัตลักษณ์เห็นไหมคะ
1: ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับ
3: สันร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: การใช้ระเบียบแบบแผนและระบบของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินนะคะโดยที่คนเราจะตัดสินใจว่าจะทำถูกทำควรนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เป็นที่มอบหมายทำหน้าที่กันไว้การทำหน้าที่ตามกติกาของเรียกว่าพัฒนาการในขั้นต่อๆไปก็จะทำด้วยความยากลำบากนะคะภารกิจตามพัฒนาการตามช่วงวัยรุ่นนะคะที่ฮาวิสเคิร์ตได้พูดถึงนะคะก็จะเป็นภารกิจนะคะในด้านแรกก็คือด้านกลุ่มเพื่อนพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องค่านิยมเลือกค่านิยมที่เรียกว่าเหมาะสมมาตรฐานมายึดเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของตนเองตอนนี้ในส่วนของตอนที่3นะคะควบคุมตนเองในเรื่องของพฤติกรรมให้ถูกต้องตามบุคคลเวลาสถานที่นะเรียกว่าให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้คนอื่นนั้นยอมรับควบคุมตนเองให้อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนำมาทำได้เพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จำมาใช้ว่าตนเองนั้นมีความสามารถนะคะนั้นก็ต้องรับรู้ภาพพจน์ของสติปัญญาใหม่ของตนเองนะคะว่าเรานั้นพ้นจากเด็กมาแล้วนะคะเพราะนั้นสติปัญญาที่เป็นรูปแบบใหม่นั้นนะคะนั้นเราก็ต้องลดความฝันนะคะแต่ความเป็นจริงนะคะก็เรียกว่าต้องให้เข้าใจว่าความฝันกับความเป็นจริงต้องไปด้วยกันนะคะนั้นพ่อแม่ก็จะต้องมีการอธิบายตรงนี้นะคะเด็กบางคนอาจจะฝันไปไกลมากจนไกลจากความเป็นจริงพ่อแม่ก็ต้องอธิบายตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างลูกมาปรึกษาอะไรก็ให้คำปรึกษาบอกว่าจะไปที่โน่นที่นี่สนับสนุนพาไปส่งหรือจะไปสอบดนตรีอยากจะเรียนดนตรีก็ไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการเลี้ยงอบรมเลี้ยงดูแบบรักแล้วก็สนับสนุนนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าโลกปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ปกครองนั้นจะต้องเป็นบทบาทของผู้ปกครองยุคใหม่นะคะผู้ปกครองยุคใหม่นี้จะต้องเป็นผู้ปกครองที่มองทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนานะคะแล้วก็ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะพ่อแม่เมื่อเรียนอาจจะไป

บรมถ้าทำงานไปอบรมไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างนะคะเป็นผู้ปกครองยุคใหม่หรือเรียนไปกับลูกก็ได้นะคะนั้นการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นพ่อแม่จะต้องเป็นหมาดใหม่ของผู้ปกครองที่จะต้องมีในยุคที่เรามีลูกวัยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าวัยรุ่นนั้นไม่เหมือนกับวัยอื่นๆนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่ปกครองวัยรุ่นในรูปแบบใหม่ๆและจะทำให้เด็กเขาไม่รู้สึกกังวลใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็จะหลอบห้องเรียนนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมหรือว่าการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหานะคะคือทฤษฎีเนี่ยค่ะในเรื่องของการพัฒนาการทางสติปัญญาเนี่ยเราจะเน้นการจูงใจให้เด็กสนใจอยู่กับงานเราจะไม่วางแผนคิดเห็นระดมสมองนำเสนอสิ่งที่เขาได้คิดแล้วก็แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นจะชอบมากในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเขาไม่อยากจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นการดูแลเรื่องการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปก่อนเลยว่าวัยรุ่นนั้นก็ต้องรู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะรู้จักความเหมาะสมของการที่เราจะใช้เวลานะคะก็เช่นใกล้สอบแล้วก็ต้องรู้ว่าจะต้องทบทวนเนื้อหาเรียนช่วงปิดเทอมก็จะต้องรู้แล้วว่าเราอาจจะไปทำค่ายอาสาสมัครได้นะคะแต่ไม่ไปทำค่ายในช่วงใกล้สอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องรู้การใช้เวลาให้เหมาะสมแล้วก็มีความมั่นใจนะคะกล้าที่จะเผชิญปัญหานะคะโดยที่แก้ปัญหาให้ลุเลื่อล่วงไปได้โดยไม่หลีกหนีปัญหาจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาได้นะคะแล้วก็ทดลองได้สถานศึกษาก็จะต้องมีเรียกว่ากิจกรรมที่ให้เด็กได้พัฒนาค้นพบตนเองนะคะอาจจะมีชมรมนะคะที่จะให้เด็กได้ค้นพบตนเองได้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมที่ท้าทายที่ทำให้เด็กรู้สึกว่ามันท้าทายประจนภัยก็วัยรุ่นก็ได้โอกาสในการสนับสนุนจากพ่อแม่ในการที่จะไปเข้ากลุ่มเพื่อนในครอบครัวนะคะก็จะต้องให้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องเป็นพ่อแม่เป็นที่ปรึกษาหาโอกาสนะคะที่จะทำให้สิ่งที่วัยรุ่นต้องการนะคะแล้วก็เรียกว่าการแสดงออกที่ในสิ่งที่ไม่ทฤษฎีพัฒนาการทางการผู้ใหญ่นะคะในประวัติการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่เนี่ยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยให้ความสนใจเลยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าพัฒนาการของนะคะโดยที่เราก็คงจะทราบว่าประชากรผู้ใหญ่นะคะมีมากนะคะแล้วก็ทำให้คนเรานั้นกลับมามองว่าพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าประชากรผู้สูงอายุมีอายุอยู่นานนะคะแล้วก็มีผลในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองมีผลในเชิงของค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุมีผลในเรื่องของเรียกว่าการดูแลในสังคมแล้วก็สุขภาพเราก็จะเห็นว่าหลายเต็มตามศักยภาพนะคะก็วัยผู้ใหญ่ก็ยังต้องมีความสำคัญอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็มีประวัติความเป็นมามีภูมิหลังที่แตกต่างกันมากเพราะว่าอยู่มานานนี่ค่ะแตกต่างกันมากเลยประสบการณ์คนหนึ่งก็อาจจะเป็นชีวิตคนหนึ่งเติบโตมาที่หนึ่งก็มีเรื่องที่น่าเรียนรู้มากมายแล้วก็หลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงก็มีผลจากสาเหตุหลายๆอย่างผู้ใหญ่ในแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาก็เลยเป็นมุมมองใหม่ว่ามีความให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่มากขึ้นแนวคิดของจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายความสำคัญของวัยผู้ใหญ่ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นวัยที่พัฒนาการที่สมบูรณ์นะคะเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะเต็มขั้นและก็เป็นวัยที่มีระยะเวลายาวนานมากนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ประชากรมากที่สุดค่ะนะคะในช่วงวัยที่เราบอกว่าเป็นวัยผู้ใหญ่นั้นประชากรในวัยนี้มากที่สุดแล้วก็เป็นวัยที่เป็นกำลังทางเศรษฐกิจเพราะวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่ทำงานนะคะเพราะนั้นเป็นกำลังทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศชาติ
เลยก็ควบคุมสิ่งแวดล้อม

ในทุกๆอย่างนั้นใน5ประการนี้เป็นความสำคัญว่าวัยผู้ใหญ่สำคัญอย่างไรตอนนี้ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแล้วก็เรียกว่ามีความสามารถในการด้านการเศรษฐกิจก็หาเงินเองนะคะทำงานนะคะแล้วแก้ปัญหาชีวิตต่างๆได้นั้นเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ผู้ใหญ่มีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าเหตุการณ์ที่คาดคิดหรือไม่คาดคิดไว้ก็ต้องเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะคะเรียกว่าได้อย่างมีสติด้วยนะคะแล้วก็สามารถคิดวิธีที่เหมาะสมนะคะแต่จะไม่พูดคำว่าถ้าไม่เกิดเหตุนั้นถ้าไม่เกิดเหตุนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นเราก็มีสติที่จะเดินหน้าต่อไปได้ผู้ใหญ่จะมีความอดทนต่อความคิดเห็นของผู้อื่นเรียกว่าเป็นผู้ฟังนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะระยะยาวในเรื่องของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายเรียกว่ามีแผนระยะยาวของชีวิตหรือว่ามีวิสัยทัศน์ความเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านก็จะยกประเด็นที่สำคัญนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เนี่ยอายุเสียงดังนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการได้กลิ่นและการรับรสก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเช่นนะคะกระดูกก็จะเปราะพรุนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเรื่องทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยค่ะ4-34ผู้ใหญ่ตอนกลางอายุระหว่าง34-60ปีแล้วก็ไปผู้ใหญ่ตอนปลายหรือว่าผู้สูงอายุจะอายุ60ปีขึ้นไปพัฒนาการทางจิตสังคมของวัยผู้ใหญ่นะคะก็ผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ตอนต้นก็จะเป็นพัฒนาการแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับความรู้สึกความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ที่มีผลผลิตเนี่ยค่ะหรือว่าผลิตผลงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่หมกมุ่นกับตัวเองไม่ทำอะไรเพื่อส่วนรวมทำเฉพาะตัวเองไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะก็ประสบความสำเร็จยอมรับการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ร่างกายเมื่อวัยสูงอายุจะเปลี่ยนไปแต่รู้สึกภูมิใจในการมีชีวิตอยู่มีความสุขกับชีวิตที่เหลือนะคะพร้อมที่จะให้สังคมพร้อมที่จะให้ลูกหลานอันนี้คือความรู้สึกมั่นคงในทางบวกแต่ถ้าเกิดความรู้สึกในทางลบนะคะที่บันดูล่าให้ความสำคัญว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อกันทั้งนั้นเรียกว่าให้ความสำคัญมีอิทธิพลสืบต่อกันหลักการของที่บันดูล่ายังให้ความสำคัญกับการรับรู้ความสามารถของตนเองเขาบอกว่าถ้าคนเรารับรู้ความสามารถของตนเองนั้นน่ะจะส่งผลต่อการทำงานใน3ลักษณะก็คือส่งผลต่อการที่บุคคลนั้นเลือกที่จะทำผลว่าสูงนะคะบางคนก็อาจจะไม่เกิดความวิตกตื่นเต้นเหงื่อออกนะคะถ้าเรารับรู้ความเราก็จะมั่นใจขึ้นก็คือเราจะไม่ตื่นตัวในทางลบนะคะเราจะตื่นตัวในทางที่เรามั่นใจการเรียนรู้จากการสังเกตนะคะก็แบ่งเป็น4กระบวนการนะคะก็เรียนรู้ได้ถัดไปเป็นทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการนะคะของฮาวิกเซิร์ตนะคะโดยที่เราคงจำได้นะคะว่าฮาวิกเซิร์ตได้พูดถึงพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นั้นเป็น3ช่วงนะคะในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นก็อายุ 25-30 ปีในงานพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตกับคู่สมรสอย่างราบรื่นนะคะในงานพัฒนาการนี้นะคะฮาวิกเซิร์ตได้ให้ความสำคัญของการปรับตัวหลังแต่งงานว่าจะได้การปรับตัวในสนองความต้องการซึ่งกันและกันงานต่อไปก็คืองานการเริ่มชีวิตครอบครัวและพร้อมที่จะมีบุตรและก็การเป็นบิดามารดานะคะในความพร้อมของการมีบุตรเพราะนั้นการที่ในวัยนี้ก็จะต้องมีความพร้อมในทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ความพร้อมทางด้านที่แบบอุทิศเวลาทั้งหมดกับการทำงานการใช้ความสามารถนะคะอาจจะละเลยเรื่องของการพัฒนาตนเองด้านอาชีพหรือการศึกษาต่อนะคะบางคนอาจจะหมกมุ่นกับครอบครัวเพราะนั้นฮาวิเคิร์ตก็ให้ความสำคัญกับการที่เราจะ
ริ่มที่จะพัฒนา

นะคะกับการที่อยู่ครอบครัวกับปู่ย่าตายายดูแลผู้สูงอายุในภารกิจตามพัฒนาการในอายุ55ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เรียกว่าวัยผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเสื่อมถอยของสุขภาพนะคะก็ต้องมีการปรับตัวกับการที่เกษียณคู่สมรสที่เรียกว่าบางครั้งคู่สมรสอาจจะจากไปนั้นเราก็ต้องปรับตัวที่จะอยู่คนเดียวนะคะปรับตัวกับเพื่อนผู้สูงอายุในคราวเดียวกันแล้วก็การมีภาระหน้าที่ทางสังคมแล้วก็การเป็นพลเมืองดีนะคะอาจจะเป็นอาสาสมัครนะคะดูแลกิจการบ้านเมืองนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็ปรับตัวให้กับสภาพที่อยู่ใหม่ที่พอใจนะคะเพราะว่าบางทีเราไปไหนมาไหนไม่ได้สูงอายุนะคะก็จะต้องปรับตัวให้ได้นะคะการก็เป็นจริยธรรมขั้นที่สูงนะคะก็คือขั้นที่5นะคะก็เรียกว่าการที่เราจะทำตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ถูกนั้นจะต้องมาจากการที่เข้าใจกฎเกณฑ์ปฏิบัติตามสัญญาสังคมนะคะเห็นต่อประโยชน์สุขของสังคมแล้วก็เพื่อนสนิทวัยเดียวกันนะคะสร้างผลผลิตให้กับอนุชนรุ่นหลังมีความรู้สึกสร้างความรู้สึกมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรก็น่าจะต้องมีจัดบรรยากาศที่เรียกว่าให้คนอบรมนั้นพึงพอใจพัฒนาบุคลากรโดยที่เห็นองค์กรเห็นค่านิยมเขาเรียกว่ามีหางานอดิเรกทำเมื่อยามว่างแล้วก็องค์กรก็น่าจะต้องปรับพัฒนาการการปรับตัวในแต่ละวัยเช่นจัดอบรมสัมมนานะคะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แล้วก็วางแผนอาชีพในแต่ละตำแหน่งในเรื่องของพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็น่าจะตระหนักถึงสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์สังคมนะคะทำ

0: ปสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดและขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยที่1นะครับการจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์นะครับเป็นหน่วยแรกนะครับจัดการสหกรณ์และธุรกิจของสหกรณ์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเรามาบูรณาการนะครับครูอยากให้นักศึกษาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการจัดการเราจะบูรณาการทุกกระบวนการทุกหน้าที่อย่างไรนะครับครูย้ำนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่สำคัญที่จะปูพื้นสำหรับทุกหน่วยที่นักศึกษาจะเรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปนะครับทีนี้นิดนึงพอเราจัดสังคมเราจะคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือสวัสดิการอื่นๆในขณะที่ธุรกิจอื่นๆเขาจะไม่ได้คืนกำไรสู่สมาชิกนะครับแผนภาพสำคัญนะครับนักศึกษาในแต่ละแผนภาพนักศึกษาต้องดูแล้วก็หาความสัมพันธ์ของมันให้ได้ทีนี้เรามาดูว่าผมเผยแพร่ข่าวสารสำหรับนักสมาชิกก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการส่งเสริมเผยแพร่เป็นองค์กรทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกครอบครัวชุมชนและสังคมเห็นไหมครับแล้วก็เป็นองค์กรความร่วมมือระดับบุคคลนะครับสกอร์ร่วมมือระดับคนกลุ่มเดียวนะครับทีนี้ถ้าความสำคัญต่อสมาชิกล่ะสมาชิกรวมกันเนี่ยครับอันแรกคือทำให้เกิดอำนาจในการต่อรองนะพึ่งพาตนเองได้คนเดียวกับหลายๆคนมารวมกันจะทำให้เกิดอำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอันที่สองทำให้ชุมสำคัญทำไมต้องมีประเภทสหกรณ์เกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการการจัดประเภทของสหกรณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการกำหนดตามนโยบายของรัฐเมื่อเราสหกรณ์ถึงเป็นองค์กรอิสระก็จริงนะครับแต่มีองค์กรเฉพาะก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยเป้าหมายหลักจริงๆก็คือจะต้องการให้สหกรณ์เราเนี่ยดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้กันเขาแบ่งอย่างไรล่ะนะแบ่งอย่างไรอย่างเช่นสหกรณ์ภาคการเกษตรเขาแบ่งประเภท

ของสหกรณ์บ้านเราเนี่ยดูตามวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์นะครับสหกรณ์ภาคการเกษตรก็คือจะเน้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อสมาชิกที่ทําการเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยก็จะมีสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะเน้นการขายสินค้าสหกรณ์บริการก็จะมีเรื่องบริการต่างๆที่เราคุ้นกันอยู่มากๆคือสหกรณ์บริการแท็กซี่นะครับสหกรณ์บริการหลายๆแห่งนะครับหลายๆก็เป็นบริการนะครับลักษณะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์หรือว่าประเภทธุรกิจของสหกรณ์เป็นไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อทีนี้การดําเนินงานของสหกรณ์เนี่ยครับสหกรณ์เรามีกฎหมายเฉพาะเขาเรียกกฎหมายสหกรณ์นะครับหรือบางทีเขาเรียกย่อคือพระราชบัญญัติสหกรณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542ก็ให้เช่าซื้อรับจำนองรับจำนำนะทั้งสมาชิกแล้วก็ของสมาชิกด้วยนะครับต่อไปก็คือจัดให้ได้มาซึ่งซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินครอบครองกู้ให้เช่าต่างๆรับโอนต่างๆเนี่ยสหกรณ์เราสามารถทําได้ตามกฎหมายนะครับอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เวลาเราในหน่วยนี้เราเน้นเรื่องการจัดการสหกรณ์ใช่ไหมครับเวลาพูดถึงการจัดการสหกรณ์นะครับสหกรณ์ดูจากแผนภาพนี้ครับนักศึกษาสหกรณ์เกิดจากสมาชิกหลายๆคนรวมกันนะครับมาเป็นสหกรณ์เป้าหมายสุดท้ายคือสังคมเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็สหกรณ์เองก็ไม่ลืมวัฒนธรรมของชุมชนแต่นี้เวลาเราจะจัดการสหกรณ์นักศึกษามองสองส่วนเนาะอย่างน้อยจุดเด่นของสหกรณ์คือต้องมีอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์เป็นว่าเงินรับฝากเป็นเงินของเป็นการให้ความสินเชื่อเหมือนกันการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายเป็นอย่างไรลักษณะจุดเน้นคือนักศึกษาต้องรู้ว่าลักษณะและวัตถุประสงค์สําคัญของแต่ละธุรกิจนี้เป็นอย่างไรนะครับธุรกิจรวบรวมผลิตผลนะครับอย่างเช่นรวบรวมข้าวเปลือกรวบรวมกล้วยอะไรเนี่ยครับปล่อยสินเชื่อเยอะๆสหกรณ์ก็มีรายได้จากเงินกู้แล้วก็ทําให้สมาชิกชําระคืนเงินกู้ได้นะเพราะนั้นสหกรณ์ต้องอาศัยจัดการเพื่ออะไรครับเพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกสมาชิกได้เงินทุนสมาชิกได้เงินทุนได้เงินทุนไปลงทุนเพื่อให้สหกรณ์มีรายได้จากส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์จะเอามาขายคืออะไรบ้างเช่นวัสดุการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลน้ำมันเชื้อเพลิงสารเคมีอะไรต่างๆและแต่สหกรณ์นะครับที่จะจัดการมามันก็ต้องสนองความต้องการของสมาชิกสนองความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกในการซื้อผลิตภัณฑ์นะสหกรณ์ได้รายได้ในขณะที่สมาชิกได้สินค้าได้ผลิตภัณฑ์ในราคาที่ยุติธรรมนะครับสหกรณ์มีรายได้ก็มาเฉลี่ยคืนสู่สมาชิกก็คือในราคาที่ยุติธรรมนั่นเองนะครับสมาชิกต้องการผลิตภัณฑ์สหกรณ์ก็จัดหาให้จัดการให้สหกรณ์มีรายได้แต่รายได้ของสหกรณ์ก็จะคืนสู่สมาชิกสมาชิกได้ทั้งปัจจัยผลิตหรือสินค้าหรือในราคาที่เป็นธรรมอันนี้แหละคือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกนะครับธุรกิจการเสร็จแล้วอาจจะเป็นไปเชื่อมกับธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายถ้าเราเป็นข้าวสารใช่ไหมครับสหกรณ์ก็จะเอาข้าวสารของเรามาขายต่อก็เป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสหกรณ์ก็มีรายได้จากส่วนราคาส่วนสมาชิกได้อะไรครับเวลาเรามองนะสหกรณ์ได้อะไรสมาชิกได้อะไรสมาชิกก็ได้มีแหล่งเหมือนกันนะครับเป้าหมายคือสมาชิกจะมารับบริการจากสหกรณ์เช่นบริการส่งเสริมการเกษตรก็ได้อย่างสหกรณ์โคนมเนี่ยนะครับสมาชิกอย่างเลี้ยงนมอย่างเลี้ยงวัวไม่เคยเป็นเรื่องไม่เคยถูกสักมันก็จะมีบริการเรื่องของให้ความรู้ให้การอบรมเรื่องดูแลสุขภาพส่วนต่างของค่าบริการรายได้จากค่าบริการนะครับในขณะที่สมาชิกเองก็ได้รับบริการในราคาที่เป็นธรรมเห็นไหมครับแต่นี้เวลาเราสหกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็ทําธุรกิจได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าในสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยนักศึกษาครับถ้าเราขอสินเชื่อถ้าได้สินเชื่อแล้วสินเชื่อแล้วถ้าต้องการธุรกิจบริการสมมติว่าสินเชื่อไปปลูกข้าวไม่มีปัจจัยการผลิตก็มาธุรกิจจัดหาสินค้าจําหน่ายก็ซื้อปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ก็ได้ธุรกิจสูบน้ําเข้านาก็ได้มีข้าวแล้วก็มารวบรวมเสร็จแล้ว

0: เข้ามาก่อนได้เนี่ยก็เขาเรียกก็จะมีคำสองคำนักศึกษาเรียกว่าสหกรณ์เอกประสงค์อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เรียกสหกรณ์เอกประสงค์ทำธุรกิจได้เฉพาะอย่างนะครับสหกรณ์ร้านค้าทำธุรกิจได้เฉพาะอย่างแต่ถ้าสหกรณ์เกษตรเป็นสหกรณ์ที่ทำธุรกิจได้หลายๆอย่างเขาเรียกว่าสหกรณ์อเนกประสงค์มีคำสองคำอยู่นะครับแต่นี้นะครับนักศึกษาต้องเวลาเราจัดการจุดมุ่งหมายในการดูแผนภาพเนี่ยนักศึกษาต้องดูสุดท้ายของสหกรณ์คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ทั้งเวลาเราดูระดับมันก็ต้องมีสิ่งแรกที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคือทรัพยากรบริหารทรัพยากรการจัดการหรือทรัพยากรบริหาร LC เขาเรียกว่ากระบวนการจัดการนะครับตอนนี้สหกรณ์เราเป็นสหกรณ์ในภาคธุรกิจก็เรียกว่าต้องการจัดการตามหน้าที่ธุรกิจในเรื่องการจำหน่ายผลิตคำสำคัญก็คือการจัดการการตลาดการจัดการการผลิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การจัดการมาดูตัวแรกนะเวลาเราจัดการกระบวนการจัดการเห็นไหมครับนักศึกษาเวลาเราจัดการจริงเอาไปประยุกต์ใช้จริงเนี่ยนักศึกษาต้องมันต้องเชิงบูรณาการนะครับเราทำอะไรด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราต้องจัดการในเชิงบูรณาการนะครับทำแผนสุดท้ายมันก็ต้องมีกระบวนการในการควบคุมเห็นไหมครับกำหนดมาตรฐานวัดงานเปรียบเทียบดำเนินการแก้ไขแล้วก็พีต้องการของสมาชิกเวลาเราจัดการตัวนี้เราต้องอาศัยคนคือทรัพยากรมนุษย์นะครับจัดหาคนเพื่อผลิตสินค้าและการตลาดเพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพสร้างพึงพอใจให้กับคนในการทำงานตั้งแต่การจัดหาคนการฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์สุดท้ายเราจะวัดต้องวัดที่เงินนะครับเราจะเอาเงินทุนที่ไหนมาจะวางแผนทางการเงินยังไงหาเงินยังไงจะควบคุมทางการเงินสุดท้ายจะมีกำไรยังไงแต่สักกรณีกำไรแล้วจะคืนต่อสมาชิกนะครับเพราะนั้นและเสร็จแล้วเราก็นำมาสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่การวิเคราะห์โดยอาศัยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสคำนึงถึงข้อจำกัดแล้วก็มุ่งถึงความคล่องตัวและสร้างพัฒนาองค์กรที่พึงประสงค์รายละเอียดพวกนี้นักศึกษาและเสร็จแล้วเราก็จะประเมินสภาพแวดล้อมเนาะนะครับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะโดยสรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์ภาระวัฒนธรรมคำสั้นๆก็คืออยู่ดีกินดีมีสันติสุขอันนี้คือสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับแต่นี่ครูมีจุดเน้นเนาะมีจุดเน้นว่าสำหรับในหน่วยแรกเนี่ยนักศึกษาต้องอธิบายอะไรได้บ้างนะครับดูอันแรกคือนักศึกษาต้องระบุได้เลยว่าจริงไอ้ตัวข้อที่5คือเวลาเป้าหมายสำคัญของจัดการธุรกิจสินเชื่อเนี่ยนะครับครูก็ถามเมื่อกี้ครูย้ำแล้วนะเวลาเราจัดการธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมเป้าหมายการจัดการธุรกิจสินเชื่อในฐานะองค์กรธุรกิจมันคืออะไรนักศึกษาต้องระบุตรงนี้ได้อะไรครูก็จะไม่ถามการวางแผนคืออะไรการควบคุมคืออะไรอะไรเนี่ยเวลานักศึกษาเอาคำนิยามตัวนี้มันจะต้องเชื่อมคำต่อให้ได้แล้วก็อย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยนะก็จะผลิตข้าวอินทรีย์สหกรณ์ต้องทำอะไรก่อนเลยเวลาเราจะทำธุรกิจเนี่ยเรามองถึงลูกค้าต้องการป้ายนะครับหน่วยนี้ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวสอบก็เป็นหน่วยแรกแล้วก็ทุกหน่วยสำคัญนะครับสำหรับหน่วยนี้ก็จบเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสวัสดีครับ
1: วายเป้าหมายนะแล้วก็มีกลยุทธ์ทุกระดับทั้ง4ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับสังคมระดับองค์การระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่แล้วก็ทำไปถึงแผนงานต่างๆนะฮะทั้งนี้ก็เพื่อจะเอามากำกับใช้ทรัพยากรซึ่งในการจัดการกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราต้องดีต่อองค์กรนะครับในความหมายตรงนี้ก็คือเกิดศักยภาพทางการแข่งขันสูงสุดแล้วก็เราก็จะมุ่งผลสำฤทธิ์ของการมีความได้เปรียบเพราะนั้นผลสำฤทธิ์สำคัญของการจัดการกลยุทธ์ก็คือต้องมีความได้เปรียบทางการแข่งขันนะฮะตัวองค์กรนั้นจะต้องมีความเข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับทรัพย์หรือเป็นเรื่องของการกำหนดอะไรที่เป็นกุศโลบายที่แยบยลจะทำให้เรามีชัยชนะแต่เป็นเรื่องของการกำหนดหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในภาพต่อไปเราก็จะพบว่าประเด็นที่ต้องมองในเชิงเป็นองค์ประกอบออกมาและในท้ายที่สุดต้องมีความ

เปรียบทางการแข่งขันก็แปลว่าเราต้องสร้างอะไรที่เป็นเรื่องความได้เปรียบที่คู่แข่งขันจะเทียบกับเราไม่ได้ในระยะสั้นๆนะฮะความได้เปรียบนั้นอาจจะเป็นเราเป็นที่สามารถจะครองที่นั่งในใจของลูกค้าได้นะโดยการสร้างแบรนด์เป็นที่ยอมรับอะไรต่างๆลูกค้าจะคิดถึงและการจัดการกลยุทธ์ประเด็นอีกอันนึงคือต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีประเด็นที่มันจะต้องเน้นกันอยู่นะในเรื่องการจัดการกลยุทธ์ก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องไปดูสภาวะแวดล้อมก่อนเพื่อการพยากรณ์ดูที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ถ้านักศึกษาและท่านผู้ชมดูนะบนจอภาพก็จะเห็นว่าสังคมอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นสังคมข่าวสารความรู้แล้วใครมีความรู้มากกว่านะฮะก็มีจะเป็นความได้เปรียบนะเพราะนั้นเราต้องพยายามที่จะต้องมีไอ้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถจะแม้กระทั่งเราเป็นแค่สตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มต้นของธุรกิจเราก็ต้องมองเศรษฐกิจระดับโลกแล้วยังมีใครที่จะต้องการสินค้าของเราอีกนะเพราะนั้นปัญหาต่างๆในเชิงกลยุทธ์นั้นมันจะมองเป็นปัญหาระยะยาวยาวไกลออกไปในอนาคตทั้งนั้นเลยจะไม่ใช่เป็นปัญหาระยะสั้นปีต่อปีแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางเลือกที่จำกัดนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนั้นละเราจะบอกว่ามันมีทางเลือกอะไรต่างๆที่มันหลากหลายที่เราสามารถจะทำได้นะซึ่งถ้าใครที่เรียนทางด้านการจัดการกลยุทธ์ก็จะต้องยอมรับตรงนี้ว่าทางเลือกนั้นมันมีมากมายเพียงแต่เราจะดูว่ามันจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงปีก็แปลว่าต้องได้ความประหยัดในความรวดเร็วนะครับเพราะนั้นต้องเอาชนะคู่แข่งขันด้วยการตอบโจทย์ตรงนี้ทุกอย่างนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะตอบสนองได้ด้วยความรวดเร็วภาวะเสถียรภาพเราก็เปลี่ยนเป็นภาวะพลวัตแล้วเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วก็พลิกผันเราจะเห็นอะไรต่างๆที่ว่าไม่ต้องมาผ่านผู้จัดจำหน่ายอะไรแล้วนะครับก็จะมาถึงไปถึงลูกค้าได้โดยตรงนะฮะอีกสไลด์หนึ่งตอนนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มันเคยแยกอิสระจากกันอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้มันหลอมรวมเข้าไปด้วยกันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยอย่างสมัยก่อนนี้กล้องอย่างเงี้ยฟูจิแข่งกับซีล็อกตอนนั้นเองเดี๋ยวนี้มือถือมันก็มีกล้องมันสามารถจะทำคลิปทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมต่างๆมันหลอมรวมเข้าไปด้วยกันนะฮะเป็นหนึ่งเดียวเป็นอะไรต่างๆที่ว่ายากที่จะการออกแบบสินค้ามันจะต้องดูดีเมื่อลูกค้าเขาจับแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาภูมิใจเขารู้สึกดีกับสิ่งที่เขาได้ตรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การทำหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมันทำหน้าที่อะไรเท่านั้นนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าคุณค่าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์อะไรเราบ้างอย่างเราใช้ปากกาอย่างเงี้ยอ้วนเพราะนั้นใครที่จะทำในตรงนั้นก็จะต้องไปกำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรต่างๆขึ้นมาทำให้เขาเห็นภาพชัดว่าเราไม่ได้แค่ตอบโจทย์ด้านคุณค่าเชิงผลิตภัณฑ์หรืออารมณ์ความรู้สึกแต่เรายกระดับความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของเขาขึ้นมาด้วยถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่เราจะได้ครอบครองเนี่ยความรู้สึกมันดีกว่าที่ว่าเขาแค่เป็นลูกจ้างทำงานก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับการจ้างต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทฤษฎีและหลักการต่างๆที่เคยมีมาในอดีตเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วฮะมันเป็นเรื่องที่เป็นมะเร็งแต่เราไปกินพาราเซตามอลที่มันจะมาช่วยรักษามันช่วยไม่ได้ระยะยาวไปได้ตัวแบบกลยุทธ์เป็นเรื่องจำเป็นตัวแบบ BSC ตัวแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ตัวแบบองค์กรอัจฉริยะอะไรต่างๆว่า best practice มันอยู่ตรงไหนมันทำยังไงตัวแบบเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตัวแบบการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่เราจะกำกับควบคุมด้านมาในอดีตนั้นมันเหมาะสมกับอดีตเท่านั้นเองมันเป็นการคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ภาวะขณะนั้นว่าเรามีปัญหาความขาดแคลนสินค้าและเงินทุนเราตั้งระบบเลยทุกๆ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้องทำอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่แค่เข้าถึงลูกค้าเราอย่างเดียวแต่สามารถที่จะครอบครองที่นั่งในใจนะของคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราด้วยเครื่องมือที่สำคัญตัวนี้คือการสร้างแบรนด์นั่นเองนะฮะ ส่วนการแสวงหากำไรที่เคยมีในอดีตเดี๋ยวนี้เราเน้นคุณค่าและความพอใจนะครับพิจารณาว่าความได้เปรียบที่ยั่งยืนนั้นมันเน้นความได้เปรียบจากระบบความร่วมมือนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับ

0: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้งบอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของ
1: คุณค่าทุกระดับที่ลูกค้าต้องการที่พนักงานที่แชร์โฮลเดอร์ผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับที่สังคมต้องการเราสามารถส่งมอบได้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยดำเนินอยู่ได้แต่ว่าอาจจะยังแข่งขันไม่ได้แต่ถ้าเราจะแข่งขันได้จะต้องมีตัวที่สองคือตัวแบบที่มันฟิตเราต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีความชัดเจนนะครับภารกิจหรือพันธกิจนะปรัชญาก็ต้องมีการกำหนดว่าเราอยากให้คนในองค์กรนั้นมีความคิดความอ่านอย่างไรนะจึงจะทำให้เรานั้นทุกคนนั้นเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยกันด้วยความสามัคคีปองดองแล้วก็ช่วยกันดำเนินภารกิจขององค์กรเป้าหมายองค์กรก็ต้องมีการกำหนดนโยบายอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยเพราะนั้นการจัดการเกินเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องของต้องกำหนดหลายมิติด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่มีวิสัยทัศน์ก็ได้แล้วหรือมีภารกิจพันธกิจกำกับว่าพื้นที่ไหนเทคโนโลยีไหนตลาดส่วนไหนเราจะเน้นอะไรต่างๆนะฮะการตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนสามารถที่จะตอบโจทย์ถ้าดูในภาพนี้จะเห็นว่าพนักงานมาก่อนนะฮะ employee customer shareholdergovernment แล้วก็ society อะไรต่างๆพวกนี้เป็น stakeholder กลุ่มสำคัญที่เราจะต้องตอบให้ได้ทางด้านของธุรกิจเขาจะตอบโจทย์ตัว C ก่อนคือ customer ต้องเจาะไปได้ก่อนนะความรู้สึกและอารมณ์แล้วก็ไปถึงจุดที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เขาอ่ะก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยเพราะนั้นคนที่เรียนในด้านของการจัดการกลยุทธ์ต้องรู้ว่า CVS คืออะไร CVP นี่คืออะไร CVS ก็คือCustomer value satisfaction สัตว์ก็บวชไปเลยคนนี้คุณชอบแบบไหนอะไรยังไงประมาณนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยรายการไม่ว่าจะเป็น Academy Fantasy หรือ The Star หรือรายการอะไรต่างๆ The Voice ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันใช้ co-creation หมดเลยนะครับเอาลูกค้าเข้ามาเป็นผู้ผลิตด้วยเลยเพราะนั้นในคอนเนี่ยโอกาสชนะมีที่สุดแล้วล่ะนะฮะอย่างอื่นนั้นก็จะง่ายขึ้นส่วนต้นทุนของเรานั้นเนี่ยก็จะต้องทำให้ต่ำออกในทั้ง3ระดับนั้นเนี่ยลูกค้าโทษคู่แข่งขันเขาเหนือกว่าเราหรือเราเหนือกว่าเขานะและในแง่ของราคาและต้นทุนก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ที่เราต้องตอบโจทย์เขาเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนถึงระดับจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์หรือยังหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมในเชิงของกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือองค์กรนะระดับธุรกิจก็ต้องกำหนดระดับหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการผลิตการตลาดการเงินทรัพยากรมนุษย์หรือด้าน R&D ต้องกำหนดหมดเลยเพราะฉะนั้นผมพยายามจะกลับไปบอกว่าที่ผมบอกว่ากลยุทธ์ไม่ใช่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เป็นหลายๆอย่างร่วมกันเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับนะฮะคือระดับบริษัทเนี่ยระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นั้นเนี่ยให้สามารถฟิตกับสภาพที่มันเป็นอยู่ได้ในส่วนของกระบวนการกำหนดกลยุทธ์มันเป็นไปตามที่เรากำหนดไหมกลยุทธ์ต่างๆนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราสามารถจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่เราคาดหวังได้หรือเปล่านะครับทางเหล่านี้ซึ่งในหน่วยก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างแนวโน้มการเติบโตของมันเป็นยังไงนะฮะคู่แข่งขันนั้นเนี่ยเขาได้มาร์เก็ตแชร์มากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงไหมทิศทางการพัฒนานั้นเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปยังไงโครงสร้างการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปไหมมันจะมีลักษณะเป็นทีไปจับคู่กันนะเราควรจะต้องทำยังไงเราเนี้ยกลยุทธ์ในหนังสือก็จะเขียนไว้บอกไว้ชัดหมดเลยหลังจากนั้นเราก็จะไปกำหนดเป็นประเด็นทางเลือกต่างๆทุกระดับของกลยุทธ์ว่าเราต้องเอาทางเลือกกลยุทธ์ทุกระดับนั้นมา

0: ดูว่ามันควรจะต้องดำเนินต่อไหมหรือควรจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงนะฮะก็จะออกมาเป็น
1: นี่เรามารับฟังนะคะว่าเนื้อหาสาระเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของสภาวะแวดล้อมนะคะสภาวะแวดล้อมนี่คือสภาวะแวดล้อมที่มันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสากลทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะคะของธุรกิจได้นะคะการวิเคราะห์ตัวนี้ทำให้เรารู้เขาก็คือรู้ขีดความสามารถของคู่แข่งขันได้ทราบนำมาพัฒนาแผนปฏิบัติได้นะคะเป็นแผนระยะสั้นนะคะซึ่งทั้งสองแผนเนี้ยเราจะต้องวางให้มันสอดคล้องหรือเหมาะสมคือทิศทางตรงนี้มันอาจจะมองภายในของสากลหรืออาจจะมองทิศทางภายนอกนะคะในการขยายธุรกิจของสากลตัวสากลเพียงอย่างเดียวนะคะไม่กระทบสากลอื่นสภาวะแวดล้อมมหาภาคนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะกระทบทั้งอุตสาหกรรมคือกระทบตัวของสากลตัวด้วยกระทบถึงสากลอื่นด้วยเป็นได้ทั้งจุดแข็งนะคะก็เหมือนกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะบุคลากรภายในมีความรู้ความสามารถอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ขณะเดียวกันบุคลากรของสากลไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีทักษะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะอันนี้ก็เท่ากับจะมาพูดให้นักศึกษาฟังแล้วนะคะว่าสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันมีทั้งภายในกับภายนอกนะคะอันนี้มาดูว่าสภาวะแวดล้อมภายในก็คือสภาวะแวดล้อมที่ผู้บริหารเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะมีอะไรบ้างก็มีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะคือทิศทางการดำเนินงานนะคะวัตถุสามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ภายใต้อำนาจนะคะก็มาดูรายละเอียดนะคะทิศทางการดำเนินงานนะคะกับก็คือทีนี้ในการกำหนดทิศทางของสากลตัวนี้ค่ะก็คือถ้าเจริญเติบโตภายในเราก็มองค่ะอย่างเช่นการเพิ่มยอดขายนะคะการเพิ่มส่วนครองตลาดหรือเราอาจจะหาตลาดใหม่นะคะทิศทางการเจริญเติบโตภายนอกก็คือก็จัดโครงสร้างออกมาเป็นฝ่ายบุคลากรอันนี้ก็จัดตามหน้าที่ความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละฝ่ายนะคะทีนี้การอันที่สองนะคะการจัดโครงสร้างตามภูมิศาสตร์ก็คืออาจจะมองว่ากลุ่มลูกค้าของเรานะคะในแต่ละภูมิภาคเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอย่างไรก็ประกอบไปด้วยสภาวะแวดล้อมจุลภาคกับมหาภาคนะคะทีนี้มาดูสภาวะแวดล้อมจุลภาคก็คือสภาวะแวดล้อมที่มันมีความใกล้ชิดนะคะกับความสามารถในการให้บริการลูกค้าเป้าหมายแล้วมันมีผลกระทบโดยตรงต่อสากลนะคะก็ได้แก่ผู้จำหน่ายวัสดุนะคะคนกลางลูกค้าคู่แข่งขันกลุ่มสาธารณชนนะคะทีนี้มาดูว่าอันนี้ผู้อิ่มนะคะของสากลวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารควบคุมได้แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือความขัดแย้งกับฝ่ายต่างๆหรือการสั่งการกับฝ่ายต่างๆอย่างยกตัวอย่างอาจจะอยู่ฝ่ายการตลาดเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะไปสั่งให้ค้าปลีกแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือตัวแทนนะคะพวกนี้จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้านะคะทำหน้าที่เพียงแต่ขายสินค้าเท่านั้นเองนะคะได้แก่พวกนายหน้าตัวแทนจำหน่ายพวกนี้จะได้ค่าธรรมเนียมค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่การตลาดหลักไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้มาดูกลุ่มสาธารณชนนะคะหรือสาธารณะอันนี้เป็นถือว่าเป็นสภาวะแวดล้อมจุลภาคนะมันมี สภาวะแวดล้อมอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องคือแหล่งการเงินอันนี้พวกสถาบันการเงินสื่อสาธารณะรัฐบาลนะคะปฏิกิริยาจากสาธารณชนนะคะนี่คือกลุ่มสาธารณชนนะคะที่สภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือสภาวะแวดล้อมมหาภาคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บมันก็จะส่งผลกระทบต่อทุกสากลเลยนะคะได้แก่ประชากรการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างเช่นอัตราการเกิดอัตราการย้ายถิ่นการลดลงก็คือการตายการย้ายถิ่นออกจากชุมชนของเรานะคะอัตราการหย่าร้างก็จะเพิ่มขึ้นเพราะถือว่าเรามีงานทำนะคะเรามีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปง้อใครนะคะเพราะจะเพิ่มขึ้นภรรยาทำงานนอกบ้านมากขึ้นนะคะเพราะเวลาที่จะมา ดูแลในเรื่องของทางกับข้าวไม่มีก็เป็นโอกาสสำหรับอะไรคะสินค้าที่สำเร็จรูปนะคะการเพิ่มขึ้นของที่อยู่ที่ไม่ใช่รูปแบบครอบครัวคือคำว่าครอบครัวจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกรับการศึกษาดีขึ้นนะคะเพราะเวลา

ซื้อสินค้าอะไรก็ต้องดูด้วยเหตุผลนะคะเพราะเราก็อาจจะต้องไปปรับฉลากของเราให้มันให้รายได้เห็นว่าการออมเนี่ยจะน้อยลงหนี้สินก็เยอะๆรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคไม่ได้ปัจจัย4แต่อาจจะมีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตัวนี้มันส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าของสหกรณ์ก็ได้นะคะธรรมชาติต้นทุนด้านพลังงานก็จะสูงขึ้นค่ะมลภาวะเป็นพิษมากขึ้นนะคะเพราะรัฐบาลก็จะต้องทำอย่างไรที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราจะนำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆต้องจัดสรรงบประมาณในการวิจัยหรือพัฒนานี้สูงมากหมายที่คุ้มครองนะคะก็คือปกป้องไม่ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมนะคะคุ้มครองจากผู้บริโภคจากการกระทำของธุรกิจนะคะเป็นการปกป้องสังคมด้วยนะคะอันนี้เป็นกฎหมายทีนี้สภาวะแวดล้อมทางการเมืองก็มีประเด็นที่2เป็นอยู่ของประชาชนนะคะเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะเพราะเวลาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตรงนี้ปั๊บนะคะก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคต้องรับรู้นะคะพอรับรู้ก็การเพิ่มขึ้นอัตราลดลงอายุนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เป็นสังคมของผู้สูงอายุเพราะสากลก็อาจจะต้องมาพิจารณาใช้นะคะมันอาจจะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราหรือเปล่าเราต้องดูด้วยเงินทุนเราดู

สำหรับในเรื่องของการคำนวณเนี่ยอาจารย์ก็ได้เขียนในเอกสารการสอนไปแล้วนะคะคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะคะเพราะอาจารย์ได้เน้นประเด็นสำคัญสำคัญเท่านั้นเองนะคะหวังว่านักศึกษาคงจะได้ภาพรวมของหน่วยนี้นะคะนี้แล้วก็จะเข้าใจเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับควันอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและ
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จSTOU Channel
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา96408การจัดการระบบฐานข้อมูลค่ะและสำหรับชุดวิชานี้นะคะสำหรับครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งแรกค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะสำหรับช่องทางนี้นะคะเป็นรายการวิทยุรวมทั้งมีการทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก2ท่านนะคะที่ท่านจะมาให้ความรู้และมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะเรามาพบกับอาจารย์ทั้ง2ท่านเลยนะคะท่านแรกนะคะเป็นอาจารย์ใหม่นะคะของสาขาวิชาเรานะคะท่านนะคะตอนฝึกปฏิบัตินักศึกษาก็ได้รับทราบเนื้อหาประมาณเล่มแรกแล้วนะคะเราก็จะมีเคสสตัดดี้นักศึกษาทำนะคะและนักศึกษาก็เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะคะมาเป็นการเตรียมตัวเพื่ออ่านในเล่มที่2นะคะสำหรับข้อสอบในวิชานี้มีกี่ข้อยังไงบ้างคะอาจารย์บอย
3: ข้อสอบของวิชานี้นะครับจะข้อสอบนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยพวกเราก็ลองอ่านไอ e-learning นะครับลองดู e-learning เนา
2: ะ
3: ว่ามีสรุปเนื้อหายังไงนะครับและสุดท้ายก็คือเราก็มาดู e-tutorial ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็คือจะให้แนวทางว่าข้อสอบออกประมาณไหนบ้างนะครับ
2: แล้วก็การฐานข้อมูลนะคะสำหรับความรู้พื้นฐานในฐานข้อมูลนะคะเรามาเริ่มต้นตัวอย่างโครงร่างของหน่วยเลยนะคะเมื่อสาเปิดหนังสือมาเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะพบว่าหน่วยนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนนะคะเราก็จะดูแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศในตอนที่ 1.1 นะคะสำหรับตอนที่ 1.2 ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ตอนที่3ก็เป็นการประยุกต์ใช้ฐานใช้งานของฐานข้อมูลนะคะแนะนำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะคะเอาหนังสือมาแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกหน้าไปด้วยเพื่อให้การเข้าถึงและจัดเก็บของข้อมูลเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็มาเก็บในระบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับตอนสุดท้าย 1.3 เนี่ยก็เป็นการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลเนี่ยเมื่อเรามีโปรแกรมหรือว่าระบบฐานข้อมูลหรือที่เรามักจะเรียกว่าเป็น DBMS ในตอนที่ 1.2 แล้วเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าฐานข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยครูมักจะแนะนำก็คือว่าเมื่อนักศึกษามีเลข 1-5 อยู่ในใจแล้วนักศึกษาควรที่จะไปเขียนเลข 1-5 ในหนังสือได้ว่าข้อ1เนี่ยความหมายความสำคัญและความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศเนี่ยมันอยู่หน้าไหนนักศึกษาก็ควรจะไปใส่เลข1ในตรงนั้นได้ก็แปลว่าเมื่อเรากลับมาอ่านอีกครั้งเราก็จะอ่านเฉพาะบริเวณที่จะออกข้อสอบข้อมูลได้นะคะอธิบายคุณสมบัตินะคะของฐานข้อมูลที่พึงประสงค์ได้แล้วก็อธิบายการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆได้อธิบายความหมายและหน้าที่ระบบจัดการฐานข้อมูลตอนนี้มี2คำเลยนะคะก็คือระบบฐานข้อมูลกับระบบการจัดการฐานข้อมูลนะคะแล้วก็อธิบายหลักการเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
4: การคิดคำนวณการเรียงลำดับ
2: ค่ะ
4: เช่นนี้เป็นต้นนะครับ
2: เพราะฉะนั้นข้อกไก
4: ่กไก่คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาในวิชาฐานข้อมูลจะเห็นว่าคะแนนสอบกลางภาคเนี่ยมันเป็นคะแนนดิบใช่ไหมครับ
2: สอบยังไงก็มาอย่างนั้น
4: ใช
2: ่นะคะ
4: ก็
2: ยังไม่ได้ประมวลผลอะไร
4: ถ้าเรียงลำดับสักนิดหนึ่งเรียงลำดับว่าใครได้คะแนนมากที่สุดเนาะอันตัดเอาวัตถุดิบที
2: ่บางส่วนไม่ที่เราไม่เอาก
4: ับ
2: ที่เราเอา
4: ใช่
2: ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือตัวที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเนี่ยแสดงว่าเรามีตัวเลือกแล้วก็แสดงว่าต้องเป็นเหมือนสารสนเทศอย่าง

0: หนึ่ง
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้ออะไรดีคะอาจารย์บอยค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะ
2: ใช่นะครับก็คือตอบข้องง
0: ที่เป็นทศนิยมเลขที่เป็นจำนวนจริงนะคะมีทศนิยมได้หรือว่าเป็นจำนวนเต็มอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งออกเป็น5ชนิดสำหรับสารสนเทศคือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลดิบนะคะซึ่งนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะว่าข้อมูลตามข้อเมื่อกี้นี้ผ่านการจัดรูปแบบไหมจัดฟอร์แมตไหมนะคะหรือว่าผ่านการกลั่นกรองข้อแรกนะคะทีนี้มาดูข้อ2เลยนะคะสำหรับข้อ2นะคะ
2: ข้อ2นะครับคุณสมบัติที่ดีของข้อมูลในข้อใดต่อไปนี
0: ้
2: ที่มีผลต่อการได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี
0: ค่ะ
2: สารสนเทศที่ดีนะครับกอไก่นะครับความทันเวลาและเป็นปัจจุบันขอไข่ครับความคุ้ม
0: ข้อมูลที่เหมาะสมก็ต้องอัปเดต
1: ใช่ไห
0: มคะเราก็ต้องอัปเดตชื่อนักศึกษาเนี่ยอยู่ในข้อมูลของเราเนี่ยนักศึกษาเปลี่ยนชื่อไปแล
1: ้
0: วแต่ยังเป็นชื่อเดิมเลยหรือว่าที่อยู่เนี่ยถ้าเป็นที่อยู่เดิมเราก็ส่งหนังสือไปไม่ถูกที่
1: ใช่ครับมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีค่าครับ
0: ค่ะต่อมาอันที่สองข้อมูลที่มีความคุ้มค่ากับการได้มานะคะก็แปลว่าข้อมูลที่เรียกว่าอะไรนะมีค่าคือแบบอะไรคำอธิบาย
1: ครับ
0: อาจจะต้องใส่ไปในฟิลที่มีตัวอักษรเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปบีบให้กระชับให้แบบว่ามีเก็บได้แค่เท่านี้ตัวอักษรหรือว่าที่อยู่เนี่ยนะคะบางคนอาจจะแบบที่อยู่ต้องชัดเจนต้องกระชับหรือเปล่าใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะของสารสนเทศที่ดี
2: ใช่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นฮาร์ดดิสก์เราเป็นต้น ใช่ไหมคะมีข้อมูลเต็มไปหมดเลย
1: ก็ไม่รู้ใช้บ้างหรือเปล่า
0: อาจจะใช้ประมาณ 10% แต่ก็เก็บไว้เต็มร้อยแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าสอดคล้องกับเป็นปัจจุบันด้วยนะคะ ความสมบูรณ์ครบถ้วนอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็กระชับชัดเจนนี่อาจจะเป็นลักษณะของข้อมูลที่ดี
2: ภาพรูปภาพ
0: เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจ
1: เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจมันอาจจะแบบว่า
0: เพราะมันมีแอปบางอย่างเน
1: า
0: ะ
1: ถ่ายรูปบัตรเครดิตขึ้นมาถ่ายรูปหน้าบัตรเครดิตนะครับ
0: แล้วมันก็ดีเทคมาเป็นตัวเลขใช่ไหมคะ
1: แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของข้อนี้ครับข้อนี้อยากถามว่าตัวหมายเลขบัตรเครดิตเลยเนี่ย
0: เป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเหลือ2อันแล้วเหลือตัวเลขกับข้อความนะคะทีนี
1: ้บัตรเครดิตของคน10คน
0: ใช่
1: ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะเอามาบวกลบคูณหารนะครับมาคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลชนิดนี้เราก็จะเวลาเก็บอยู่ในฐานข้อมูลแล้วก็จะเก็บในรูปแบบของข้อความ
0: ข้อความเพราะมันก็จะเป็นตัวเลขเฉยๆเลยหยิบมาของใครของมัน
1: ใช่
0: ไหมคะบัตรเครดิต
2: ข้อใดเรียงลำดับชั้นการเก็บข้อมูลนะครับจากขนาดใหญ่นะครับไปขนาดเล็กในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องก็ไก่นะครับ
0: ไม่ต้องอ่านก็ได้นะอาจารย์มอยนักศึกษาลองดูของเยอะมากเลย
2: ก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่ทั้งหมดใน6คำด้วยกันก็คือมีคำว่าบิตนะครับเรคคอร์ดนะครับ
0: 10อะไรแล้วคะเนี่ย15 16อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีหน้าที่เรียกว่าสรุปมาให้ในหน้า18นะคะทีนี้เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็กนะคะนักศึกษาก็ต้องมานั่งเวลาเจอโจทย์แบบนี้นะคะเราต้องคิดได้เองก่อนเนาะว่าอันไหนใหญ่อันไหนเล็กนะคะเนี่ยเอามาแค่6เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือทุกข้ออยู่ในนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องรู้เลยว่าอันที่เล็กที่สุดในทำนองเดียวกันเราก็ควรจะรู้ว่าเป็นบิตเพราะฉะนั้นขอไข่เนี่ยไม่ใช่แล้วก็ตัดทิ้งไป
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มาดูเหลือ2ข้อแล้วงองูกับจอจาน
1: ครับ
0: นะคะนักศึกษาก็ต้องรู้แล้วว่าสี่โมงเนี่ยต้องทำให้ทันและทำให้ถูกด้วยนะคะอันไหนถูกแน่ๆแล้วเนี่ยคือเราเรียนมาอย่างละเอียดอ่านหนังสือมาละเอียดก็เพื่อที่เราจะสามารถเดาแบบมีหลักการได้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำข้อสอบให้เร็วด้วยแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ด้วยนะคะทีนี้ลองมาดูข้อต่อไปนะคะ
2: ข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับ
0: แต่เขาไม่ใช่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบ
2: ใช่นะครับไม่ใช่
0: ใช่ไหมคะนักพัฒนาโปรแกรมนะใช่เพราะว่าเป็นคน implement โปรแกรมนั้นขึ้นมานะคะผู้บริหารฐานข้อมูลนี่อันนี้แน่นอนนะคะเพราะเราอยู่ใช้งานฐานข้อมูลได้ก็ขึ้นอยู่กับแอดมิน
1: ใช่
0: นะคะเป็นคนที่จะแกรนสิทธิ์ให้
1: ใช่ครับ
0: นะคะเป็นคนที่จะดูแลฐานข้อมูล
2: ครับแล้วก็ควายนะครับเข้าถึงผ่านการคิวรี่ฐานข้อมูลและการเข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์ระบบนะครับงองูนะครับเข้าถึงโดยตรงและเข้าถึงโดยผ่านระบบงานต่ออาจารย์นะครับถูกทุกข้อครับ
0: ค่ะทีนี้พูดถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลในลักษณะใดได้บ้าง
1: ครับ
0: นะคะข้อ1ก็คือเข้าถึงผ่านทางโปรแกรมประยุกต์เท่านั้น
1: ครับ
0: อันนี้ใช่หรือเปล่าคะก็เข้าได้อะ
1: เข้าได้แต่ว่ามันมีข้อช้อยข้อนี้มันมีคำว่าเท่านั้น
0: มีคำว่าเท่านั้นนะคะข้อขอไข่เข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเท่านั้น

0: ก็เดาสมมติเดาเนี่ยผมก็จะเดาพอไปถูกทุกข้อหรือถูกประมาณที่อาจารย์บอกว่าให้ถูกนู่นถูกนี่อย่างเงี้ยคร
1: ับใช่นะคะทีนี้ลองมาดูสรุปนะคะ
0: แต่อย่าเดาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เขานะครับเขาก็จะมีนะครับหลอกเราเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: เราอย่างนั้นไม่ได้นะครับ
1: ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยจะได้ค่ะ
2: ก็จะเห็นตารางเห็นจะคิวรี่จะทำรีพอร์ตอะไรออกไปก็แล้วแต่ส่วนอีกรูปแบบนึงก็คือเข้าถึงผ่านโปรแกรมประยุกต์ก็คืออาจจะมีโปรแกรมเมอร์ใจดีอีกพวกนึงนะครับที่มาเขียนโปรแกรมเป็นหน้าสวยๆงามๆนะครับมาด
1: ึ
2: งใช่มาดึงข้อมูลที่อยู่ในตารางของเราเนี่ยไม่ว่าจะกี่ตารางก็แล้ว
0: ข้อมูลก็ควายนะครับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน
1: ค่ะ
0: นะครับงองูนะครับสำรองข้อมูลจอจานนะครับแปลคำสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูหน้าที่ของ DBMS นะคะจริงๆในหนังสือก็สรุปไว้ให้นะคะนักศึกษาก็ต้องพอจะนึกได้แล้วว่าเอ๊ะตัว DBMS เนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง
2: ถ้ามาฝึกปฏิบัติแล้วให้นึกถึง SQL Server นะครับ
1: ค่ะอ๋อค่ะใช
0: ่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง SQL Server นะครับแล้วก
1: ็ใช่ค่ะตัวโปรแกรมมันสร้างของมันมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจากการฐานข้อมูลที่เราใช้งาน user ที่เราซื้อซอฟต์แวร์เขามาใช้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างหน้าจอให้แบบเฉพาะตัวบุคคลของเราใช่มั้ยคะ
2: หรือส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในกรณีนี้อาจจะหมายถึงโปรแกรมประยุกต์หรือเปล่าครับหน้าจอที
1: ่มีผู้ใช้หลายคนผู้ใช้คนเดียวนะคะก็แบ่งตามยี่ห้อต่างๆก็จะมีอยู่มากมายเลยนะคะตั้งแต่เป็นยี่ห้อที่ใช้งานส่วนตัวใช้งานในระดับออฟฟิศนะคะมีมาหรือว่าระดับสแตนดาร์ดของโลกก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะ Oracle อะไรเงี้ยนะคะก็คือที่เราใช้งานกันนะคะต่อมาหน้าที่ของระบบจัดการ
0: คืนห้องสมุด
1: ลืมคืนหนังสือในห้องสมุดนะคะอันนี้อยู่ในตอนที่ 1.3 นะคะถ้านักศึกษาไปอ่านในตอนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยนักศึกษาก็จะพบว่ามันจะมีคำอธิบายนะว่าการจัดการเส้นทางจราจรเนี่ยมันเป็นงานวิจัยอย่างนึงเรียกว่าเป็นเหมือนเรียกว่าเป็น optimization problem อย่างนึงนะคะหรือว่าใช้หลักการเกี่ยวกับพวกกราฟ theory ทางคณิตศาสตร์เนี่ยโครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่นะครับเป็นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์นะครับนะครับก็หน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งโครงสร้างนะครับของรายละเอียดนะครับในหน่วยนี้แบ่งเป็น2ตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเรามาดูในแต่ละตอนกันนะครับตอนที่1 นะก็คือโครงสร้างฐานข้อมูล
1: ค่ะ
0: นะครับสำหรับโครงสร้างของฐานข้อมูลนะครับก็จะพูดถึงนะครับในเรื่องประเด็นแรกเนี่ยก็จะพูดถึงสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยครับเราจะแบ่งนะครับสถาปัตยกรรมครับพูดถึงวิธีการจัดการนะครับว่ามันจะมีวิธีการจัดการในการเก็บข้อมูลจริงๆยังไงให้มีประสิทธิภาพในการที่เราจะดึงข้อมูลออกไปใช้หรือว่าเอาข้อมูลเข้ามาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากสุดหรือรวดเร็วที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือมองในเรื่องของโครงสร้างทางด้านกายภาพในการเก็บข้อมูลนะครับนี่คือภายในนะหรือกายภาพนะครับฉะนั้นข้อที่2นะครับหรือว่าโครงสร้างในระดับชั้นที่2ก็คือชั้นแนวคิดนะครับแนวคิดเนี่ยนะครับเราพูดถึงก็คือที่เราเรียนในการออกแบบฐานข้อมูลหรือว่าตรงที่เราฝึกปฏิบัตินะครับนี่คือเป็นส่วนของแนวคิดทั้งหมดเลยตั้งแต่การออกแบบนะครับฐานข้อมูลนะครับทํา ER diagram นะครับทํา normalization นะครับกําหนดรูปแบบของข้อมูลนะครับขนาดของข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆตรงนี้นะครับจะอยู่ในโครงสร้างฐานข้อมูลระดับที่2คือแนวคิดนะครับอันที่3นะครับหรือว่าชั้นที่3ก็คือโครงสร้างฐานข้อมูลระดับภายนอกนะครับภายนอกเนี่ยนะครับให้เรามองถึงผู้ใช้นะครับผู้ใช้นะครับความหมายก็คือว่านะครับเป็นการบอกว่านะครับผู้ใช้เนี่ยนะครับจะเห็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยเห็นข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผู้บริหารเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลแค่สรุปถูกไหมครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยอาจจะ อยากจะเห็นแค่ชื่อนามสกุลหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาต้องการจะใช้เท่านั้นอย่างฝ่ายการเงินเนี่ยหรือฝ่ายนี่คือในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเรื่องที่2นะยังเป็นตอนที่1อยู่นะครับก็คือแบบจำลองของฐานข้อมูลนะครับสำหรับไอตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ระดับไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงนะครับเป็นแบบจำลองส่วนที่3นะครับก็จะเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพนะครับเชิงกายภาพเนี่ยก็คือจะมองคล้ายๆเป็นสถาปัตยกรรมของชั้นที่1เมื่อกี้นะครับก็คือมองในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์จริงๆนะครับมองในเรื่องของไฟล์ซิสเต็ม นะครับพวก OS นะครับหรือว่าเป็นของที่ได้

0: ต้องหรือว่าพวกโดเมนต่างๆนะครับพวกความสัมพันธ์นะครับ referential มันนะครับก็คือจะมีกฎพวกความกฎควบคุมความถูกต้องของสถานในข้อมูลนะครับแล้วก็กฎควบคุมความถูกต้องในขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลนะครับนี่คือเป็นรายละเอียดนะครับสรุปนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับต่อไปเราก็จะอาจจะต้องมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ
1: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
2: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการ
3: โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
5: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
6: พื้นฐานและเทคโนโลยีที่มสทสถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
0: นี่ก็คือเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่ามันมีภายใน
7: ครับ
0: ภายในนะครับภายในหรือระดับกายภาพ
7: ครับ
0: นะครับก็คือติดกับตัวฮาร์ดไดรฟ์นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นระดับแนวคิดนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลส่วนระดับภายนอกก็คือติดกับคนใช้ครับ
7: ครับ
0: ระดับภายในเหมือนกันนะครับก
1: ็
0: คือเป็นระดับตัวกายภาพภายในนะครับส่วนข้องงูนะครับกำหนดรูปแบบข้อมูลและขนาดข้อมูลตอนนี้ก็จะเป็นระดับแนวคิด
7: ครับ
0: ในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลส่วนจอจานนะครับการกำหนดวิวนะครับ
8: โอ้สามระดับนะคะเป็น internal level conceptual level แล้วก็ external level นะคะลองไปทบทวนดูนะคะ
9: ข้อ2นะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลแบบลำดับชั้นแบบจำลองข้อมูลแบบลำดับชั้นนะครับข้อกอไก่มีสภาวะเป็นอิสระของข้อมูล
0: มี segment ที่เรียกว่าเป็น root หรือเป็นพ่อนะครับจากนั้นก็จะเป็นลูกนะครับความหมายก็คือว่านะครับมันมีคุณสมบัติก็คือว่านะครับแบบลำดับชั้นก็คือว่านะครับพ่อ1คนหรือว่าพ่อแม่1คนเนี่ยนะครับก็สามารถมีลูกได้หลายคน
7: ครับ
0: ความหมายก็คือว่าการปรับปรุงรายการทรานแซคชั่นต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเหมาะสำหรับการออกแบบโดยใช้แบบจำลองแบบนี้
8: ทีนี้แบบจำลองแต่ละแบบในหนังสืออย่างหน้า10เป็นต้นไปเนี่ยนักศึกษาก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่ามันจะเหมาะกับฐานข้อมูลแบบไหนนะคะลำดับชั้นเมื่อกี้นี้ก็เพราะว่ามันมีขั้นอย่างเป็นเหมือนรูปต้นไม้อะนะคะเป็นแผนภาพลงมา
0: ใน
8: ภาพที่2ลำดับชั้นนะคะทีนี้ข้อต่อไปนะคะ
9: ข้อ3นะครับข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ relation
8: ค่ะ
9: ก็ไก่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแต่ละ attribute 1ไม่สามารถมีค่าได้หลายค่าข้อไข่สามารถสลับลำดับที่ของ attribute ได
8: ้
9: ข้อควายต้องไม่มีทูเปิลคู่ใดซ้ำกันงองูค่าของข้อมูลในแต่ละคืออะไร
8: ไปในตารางปุ๊บกลายไปเป็นเลขคอร์ดแล้ว
9: ใช
0: ่แถวแล
8: ้
0: ว
8: ไปเป็นแถวแนวแถวแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็คืออาจเจอ attribute นะคะแล้วก็ไปเจอ field
9: ครับใช
8: ่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยในการใช้งานจริงๆมันคือ
9: สิ่งเดียวกัน
8: สิ่งเดียวกันนะคะ
9: ค
8: แต่ว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยในแต่ละเนื้อหา ในแต่ละระดับการเรียนรู้เนี่ยเราก็เรียกแตกต่างกันไป
9: ใช่ครับ
8: นะคะ
9: ในเรื่องของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยครับก็จะมีคำพวกนี้ครับคำว่า relation คำว่า tuple คำว่า attribute นะครับ
8: ใน
9: ที่เวลาเราได้ยินคำว่า relationในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ถึงว่ามันนึกคิดซะเลยว่ามันคือตาราง
8: มันคือตารางหนึ่ง
9: ใช่
8: ครับหรือว่า entity หนึ่งนั่นเอง
9: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อนี้ก็จะอ่านได้ว่า
8: เก็บเป็นตัวเลขชื่อคนนี้เก็บเป็นแบบอักขระขนาดไม่เท่ากันก็ยังไม่ได้เลยนะคะในความเป็นจริง
0: ใช่
8: ไหมคะตอนนั้นนักศึกษาฝึกปฏิบัติก็จะรู้ว่าม
0: ันมีวาชาที่จริงๆแล้วมันก็เวลาเก็บเนี่ยมันอาจจะเก็บ
8: ขนาด
0: เก็บขนาดวาชาสมมติวาชา10เนี่ยนะครับถูกไหมครับจริงๆแล้วเราอาจจะนะ primary key ก็คือเป
8: ็
0: นยูนิคเน
8: า
0: ะก็คือ
8: ต้องเป็น
0: ต้องเดียว
8: ต้องห้ามเป็นค่าว่างด้วยนะคะตอนที่เราเรียนใช่ไหมคะต้องไม่ซ้ำไม่ว่างใช่ไหมคะและต้องมีอยู่ด้วยต้องมีค่าเดียวด้วยนะคะใช้ primary key หลายค่าก็ไม่ได้นะคะ
9: จริงๆคุณสมบัติของ primary key อ่ะมันคือข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราสามารถที่จะอ้างอิงบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์
8: นี่นะคะมีข้อมูลได้หลายค่าก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ถูกนะคะต่อมาข้อ2 1 relation หรือ1ตารางมี primary key ได้มากกว่า1ตัวอันนี้ก็เรียนมา

0: กันนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นค
1: ี
0: ย์ร่วมก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่คำว่า1ตัวนี่ไม่คำว่า1ตัว
0: คือ1ชุดเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
1: 1ชุดใช่1ตัวคืออาจจะเป็น
2: วิธีการก็คือเอาชื่อมาบวกกับนามสกุล
0: ค่ะ
2: มันก็เลยจะกลายเป็นว่ามี2 attribute อะครับร่วมกันเป็น primary key อยู
0: ่ชื่อด้วยนามสกุลด้วย
2: เวลาเราจะบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของคนแต่ละคนเราก็ต้องบอกทั้งชื่อทั้งนามสกุลเป็นต้น
1: ครับผม
2: ครับเพราะฉะนั้นข้อควายก็
0: ไม่ใช่แล้วไม่ถูกนะคะแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คิดมาตั้งหลายข้อแล้วบอกว่าไม่มีข้อใดถูกต้อง
1: ผมรู้นักศึกษาผมเก่งเราต้องใช่ไหม
0: ก
1: ็นักศึกษาต้องทำได้อยู่แล้วแหละ
0: อาจารย์ก็โหดอย่างนี้ตั้งแต่สอนแล้วนะคะ
2: ต้องสอบลอจิกกันหน่อย
0: มันดูมาตอนออกข้อสอบก็โหดเหมือนเดิมนะคะนักศึกษาก็บอกได้คำเดียวค่ะว่าต้องตั้งสติดีๆนะแล้วก็อ่านหนังสือมาให้แม่นๆนะเข้าไปแบบมีสติ alternate key ล่ะคะ
1: ผมว่าจอจานนะถ้า candidate key เนี่ยมันคือมันโอกาสจะcandidate key ก็คือ key คู่แข่งตัวอื่นที่ไม่ได้เลือก
0: ค
1: ือ candidate key ก็คือเป็น key ที่มีโอกาสเป็น primary key
2: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: คือทาง product นะครับเรื่องจะเห็นว่านะครับจะมีรายละเอียดของ attribute ดังต่อไปนี้นะครับนะรายละเอียดของข้อมูล
0: เร
1: ีย
0: กว่าเป็นตาราง product หรือ relation เริ่มหายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นตารางแล้วนะคะมีทั้งหมดรายละเอียดมีอะไรบ้างคะอาจารย์มีกี่ฟิลกี่แอททริบิวต
2: ์มีอยู่3
0: ค่ะ
2: 3ฟิลนะ
0: นะคะมี3ทัพโพด้วยกัน
2: แอททริบิว
0: ต์ค่ะมี3แอททริบิวต์นะคะ product number เลขที่
1: อาจารย์ผิดอีกแล้วครับทัพโพเนี่ยแปลว่าแถวมีทั้งหมด4ครับอาจารย
0: ์อันนี้ผิดจริงๆค่ะขออภัยทัพโพแปลว่าแนวนอนเป็นเลขคอนะคะต้องบอกว่ามีกี่แอททริบิวต
1: ์นะครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: แอททริบิวต์ก็คือไอตัวแอททริบิวต์ถูกต้องที่สุดนะครับเราพวกเราต้องดูนะครับว่ากล่าวถูกต้องที่สุด
0: นะคะ
1: คือทุกตัวมันอาจจะมีถูกแต่มันไม่ถูกต้องที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
0: คือถ้าถูกหลายอันยังต้องพิจารณาอีกว่าอันไหนที่สุดแล้วนะคะดีกรีของตารางโปรดักต์มีค่าเท่ากับ4
1: ดีกรีคืออะไรคะดีกรีคืออะไรครับดีกรีก็คืออ
0: ๋อก็คือทั้งอันนี้ก็คือมี4เรคคอร์ด
1: สี่แถวรวม
0: สี่ทัพโพ
1: ต้นครับ
0: ถูกต้องใช่ไหมคะสี่ทัพโพนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือมีคาร์ดินอลิตี้4
1: ทั้งหมด4ใช่
0: นะคะแล้วเมื่อกี้บอกว่าโปรดักต์นัมเบอร์เนี่ยเป็นอะไรนะคะต้องใช้โปรดักต์นัมเบอร์เท่านั้นถึงจะเป็นคีย์ได
1: ้นะครับอาจารย์ปิ่มบอกว่าผมออกยากนี่คือข้อนี้นี่คืองงงูนี่คือแบบตัดทิ้งได้เลยนะง่ายนะ
0: ค่ะข้อนี้ง่ายมาก
2: ตัดทิ้งได้ข้อเดียวนะ
0: ค่ะโปรดักต์นัมเบอร์เป็นแอทริบิวต์เดียวที่สามารถเป็น primary key ได้นี่จริงมั้ยคะ
1: ไม่สิมันต้องมี
0: เพราะว่าเมื่อกี้นี้
1: โปรดักต์ได้ไหมครับเมื่อกี
0: ้
1: เ
0: นม
1: ก็ไม่ซ้ำกัน
0: นะคะสรุปตอบข้อไหนคะเนี่ยทำไปทำมาจนเริ่มงงแล้ว
1: คอควายครับ
0: ตอบข้อคอควายนะคะจะพบว่า
2: สำหรับการควบคุมค่าในโดเมนขอไข่กดสำหรับควบคุมแอทริบิวต์ที่เป็นคีย์และค่าในแอทริบิวต์คอควายกดที่ไม่สามารถกำหนดขั้นตอนได้ชัดเจนแต่จะใช้วิธีการตรวจสอบค่าแอทริบิวต์ทั้งก่อนและหลังทำรายการไปพร้อมๆกันงองูกดสำหรับควบคุมความถูกต้องในการอ้างอิงข้อมูลระหว่างตารางจอจานกดควบคุมที่
1: 10,000ถึง100,000
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลยกว่านี้ต่ำกว่านี้ไม่ได้นี่คือเป็นแบบคงที
0: ่
1: กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะทำงานถ้าเกิดว่าเป็นกฎแบบอีกแบบนึงนะครับก็คือแบบแปรผันเนี่ยความหมายก็คืออย่างเช่นว่านะครับก่อนมีการเพิ่มเงินเดือนลดไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับความหมายก็คือว่า
0: ไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นแบบ
1: แปรผันนะครับ
0: แบบแปรผัน
1: กดควบคุมแบบแปรผันนะครับในหน้าที่27
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาอ่านจะอ่านข้อนี้นะคะครูก็แนะนำนะคะว่าพอนักศึกษาฟังเสร็จนะคะก็ไปเปลี่ยนโจทย์ของอาจารย์พิรมซะนะคะ อาจารย์ถามแบบคงที่นะคะแต่ว่าอาจารย์เฉลยแบบแปรผัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบแปรผันก็คือข้อใดไม่ถูกต้องเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับ
2: ครับ
0: แนวคิดการออกแบบโดยใช้ ER diagram นะอันนี้ของง่ายเลยนะคะคนนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติแล้ว ใช่ไหมคะฝึกปฏิบัติแล้วยังไม่ทำอะไรเลยก็เราก็ให้เขียน ER diagram มาก่อนเลย
2: ใช่ไ
0: หมคะทีนี้มาดูนะคะว่า ER diagram มี
2: ในหน่วยนี้นะครับ อันนี้ก็อย่างที่บอกครับในแผนภาพ ER diagram เนี่ยครับแผนภาพ ER diagram มันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับมุมมองทางธุรกิจกับมุมมองของผู้ออกแบบนะครับก็คือเวลาเราไปรับ
1: ผลวัตถุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงขององค์กรในรูปแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยไม่ขึ้นกับประเภทของระบบจัดการฐานข้อมูลงองูนะครับเป็นไปตามโครงสร้างของซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้จอจานนะครับการนำข้อมูลความ
2: จองตั๋วเครื่องบินนะครับโปรแกรมจองตั๋วเครื่องบินเข้าไปในหน้าเว็บเพื่อจองตั๋วเครื่องบินนะครับคำถามก็คือว่าเรารู้ไหมว่า ภายในในการที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยครับที่เราสามารถเข้าไปจองตั๋วเครื่องบินได้เนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างคำตอบก็คือว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าข้อมูลอะไรบ้างแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราจะจองตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยนะครับแล้วคือเขาจะถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะออกแบบข้อมูล

0: ระดับแนวคิดเนี่ยครับเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างก็คือเราต้องรู้อะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ครับ
1: เราปรับปรุงจากโครงสร้างตรรกะได้ไหมคะอาจารย
0: ์โครงสร้างตรรกะคือ logical model ก็คือปรับปรุงหมายคือหมายถึงว่าเอาในระดับแนวคิดเนี่ยนะครับเอาไปแปลงให้มันเป็นในระดับต่ำลงไปซึ่งก็ไม่ใช่ครับเรา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ต่อมาข้อควายค่ะ
0: ครับข้อนี้ยาวหน่อยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเดาเราก็จะเดาข้อนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็น
1: คือพยายามจะพูดให้ครบเนาะเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดของข้อมูล
0: ใช่ครับ
1: วัตถุเหตุการณ์ก็คืออันนี้พยายามจะรวบรวมหา entity หา attribute ให้ได้
0: ใช่อันนี้คือความหมายของการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดเลยครับก็คือเทศของระบบจัดการฐานข้อมูลก็คือหมายความว่าคุณออกแบบไปเลยครับในระดับแนวคิดครับแล้วมันก็สามารถใช้ระดับใช้สิ่งที่คุณออกแบบนะครับกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลยี่ห้อไหนก็ได้
1: ใช่ไม่ต้องไปสนใจด้วยนะคะว่าอาจารย์บอยบอกว่าจะต้องเป็นแบบ object แบบ hierarchy ลำดับขั้นหรือว่าเป็นแบบ relational หรือเปล่านะคะก็คือออกแบบไปให้เอาให้ครบอ่ะใช่ไหมคะเอาสิ่งที่เราต้องการให้ครบนะคะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยเนาะว่าข้อเป็นข้อคอควายนะคะ
0: ค
1: เป็นไปตามโครงสร้างซอฟต์แวร์นี้ก็ไม่ใช่เลยเพราะว่าเราเอาอันไหนก็ได้นะคะ
0: ค
1: การนำข้อมูลความต้องการของผู้ใช้มากำหนดโครงสร้างของข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่ต้องเราพูดถึงความจริงเนาะว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นตอนที่ 1.2
0: ใช่ครับก็จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ER ได้ก็คือเมื่อพอเราเข้าใจวิธีการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดแล้วครับเราก็จะมาวาดแผนภาพกันนะครับแผนภาพจะเป็นตัวแทนของความคิดของเราที่อยู่ในหัวครับวาดมันลงไปในกระดาษเพื่อให้คนอื่นเข้าใจให้ตัวเราเองเข้าใจแล้วก็ให้คนอื่นเข้าใจด้วยครับคนที่เรียนวิชาฐานข้อมูลมาพออ่าน ER diagram ก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง
1: คือเอากองกระดาษที่เราไปศึกษามาเนี่ยทิ้งไปได้เลย
0: ใช่ครับถูกต้องเอาไว้แปะคือวาด ER diagram เสร็จก็แปะเอาไว้ผนังห้องได้เลยครับ
1: แล้วก็ทำงานแล้ว
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายประกอบด้วยเป็น entity attribute key แล้วก็ความสัมพันธ์นะคะอันนี้นักศึกษาก็ฝึกมาแล้วอย่างดีนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดเลยนะคะ
2: ก็ได้ไหม
0: คุณสมบัติบางอย่างคุณสมบัติอะไรบางอย่างครับของ entity นั้นๆเช่นentity นักศึกษาเนี่ยครับมี attribute อะไรบ้างมีฐานนักศึกษากับชื่อนามสกุลเป็นต้นอันนี้ลักษณะเหมือนกับว่าความหมายก็คือนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้ฐานนักศึกษากับชื่อนามสกุลนะครับใน entity 1-1 เนี่ยครับอาจจะมี attribute หนึ่งนักศึกษาคนหนึ่งนะครับเอามาจับนักศึกษาคนหนึ่งมาวางไว้บนฝ่ามือนะครับเราจะหาเส้นเชื่อมครับแล้วระหว่างนักศึกษาคนเนี้ยที่อยู่บนฝ่ามือเราอ่ะกับวิชาเรียนวิชาหนึ่งได้เหมือนเป็นเส้นบางๆนะครับระหว่างนักศึกษาคนหนึ่งกับวิชาหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ก็คือลักษณะของความสัมพันธ์ถ้าไม่มีความสัมพันธ์นะครับมันจะไม่มีเส้นงานได้ไม่ทั่วถึงนะครับเราก็เลยทำกรมธรรม์ให้พนักงานเสียนะครับเราก็เลยมีการเก็บข้อมูลแบบนี้ครับอยู่ในระบบสมมติเป็นระบบ HR ของบริษัทของเรานะครับก็คือมี entity พนักงานอยู่เป็น entity size นะครับมันก็คือเซตของข้อมูลพนักงานนั่นเองนะครับแล้วมันก็ยังมีอีก entity นึงครับอยู่ทางด้านขวาชื่อ entity กรมธรรม์มันคือรายละเอียด
2: มันคือรายแห่งหนึ่งนะครับมีรายละเอียดและก็กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับดังนี
1: ้
2: นะครับนี่คือเป็นรายละเอียดนะครับข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยชื่อเลขรหัสประจำตัวนักศึกษาที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โดยที่นักศึกษาคนหนึ่งสามารถมีที่อยู่ได้หลายที
1: ่
2: และมีเบอร์โทรศัพท์ได้หลายหมายเลขนักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชาโดยมีรายละเอียดของชุดวิชาดังนี้คือชื่อวิชารหัสวิชาและก็หน่วย
1: อาจารย์ก็ใจร้ายเหมือนกันนะคะมีอะไรสับสนเยอะแยะไปหมดเลยมีทุกคำที่อยู่ในโจทย์เมื่อกี้ดีนะคะอันดับแรกมี2 entity มี2ข้อนะคะแล้วก็คอควายก็เป็น3 entity นะคะ entity นักศึกษา entity วิชาหรือว่าจะเป็น entity นักศึกษากับมหาวิทยาลัย3 entity ก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็วิชาแล้วก็นักนะคะแต่เบอร์อาจารย์โจ๊กเพิ่งมาไม่ทันออกข้อสอบวิชานี้นะ
2: เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวอาจารย์ออกข้อสอบยากครับผมอีกครับ
1: ก็นักศึกษาก็จะต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะคะเพื่อทําข้อสอบอาจารย์พิรมให้ได้นะคะอีกข้อนึงเลยค่ะอาจารย
0: ์ใช้ ER diagram ฉบับเดิมนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะ
2: นะครับก็ได้กล่าวถูกต้องนะครับจากไอ้ตัว ER diagram เมื่อกี
1: ้ง่ายนะคะเพราะว่าในโจทย์ที่นักศึกษามาฝึกปฏิบัติเนี่ยยากกว่านี้อีก
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะอันนี้แบบเล็กๆนะคะเซิร์ฟมาจิ๊บๆนะคะเล็กๆน้อยนะคะอีกข้อนึงค่ะอันนี้อาจารย์อธิบายก่อนใช่ไหมคะเรื่องความสัมพันธ์นะคะ
0: ใช่ครับตัวข้อบังคับ cardinality เนี่ยนะครับมันคือการเติมตัวเลขนะครับที่เส้นจับวิชาเรียน1วิชาแบบมือครับเราจะหาเส้นบางๆครับที่โยงระหว่างวิชาเรียนนี้ครับกับนักศึกษาได้1คนเท่านั้นมันจะเป็น1:1นะครับ

0: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงจะไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าอธิบายนะครับถ้าลักษณะเช่นนี้ครับความเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many relation
1: มันมีคอนเซปต์ยังไงบ้างนะคะ
0: นึกภาพนะครับว่าเวลาเราไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารนึงครับถ้าลองนึกภาพว่าธนาคารนี้ครับจะเก็บข้อมูลหรือมีแผนภาพ ER diagram ในการเก็บข้อมูลของเราเป็นอย่างไรนะครับให้จินตนาการว่าสมมุติว่าเขามี entity size คือ entity ลูกค้าก็คือตัวเรานั่นเองครับที่เราไปเปิดบัญชีเช่นนี้ก็จะแสดงว่าบัญชีเงินฝากเนี่ยครับมันมีเส้นโยงใยไปหาลูกค้าได้หลายคนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อ6เนี่ยครับเราก็จะตอบข้อจอจานนะครับลูกค้าสัมพันธ์กับบัญชีเงินฝากแบบ many to many นะครับแบบหลายต่อหลายนะครับครับ
2: ต่อไป
0: ทีนี้ก็เลยมาดู ER diagram ฉบับนี้ครับถ้าจะลองเติมดูครับว่าอะไรเอ่ยเนี่ยจะคืออะไรนะครับentity size คือ entity คนไข้ของโรงพยาบาลนะครับมีรหัสคนไข้กับชื่อนามสกุลเป็น attribute ของคนไข้นะครับส่วน entity ขวาคือแพทย์ก็มีรหัสแพทย์กับ
1: มาพบแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ถ้าเราโยงเส้นระหว่างคนไข้กับแพทย์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่โยงปั๊บมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ

0: ธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3
2: คิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ค่ะ
4: ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพเคมีและชีวภาพนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนะคะหรือว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมดุลทางนิเวศวิทยาแล้วก็คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคะความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่วนที่2ก็คืองานอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณสุขนะคะสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งแวดล้อมนะคะก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1จะเรียกว่า Clinical Intervention Model นะคะก็จะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่เน้นเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งหมายถึงว่าเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการที่จะต้องมีการวินิจฉัยก็สามารถดำเนินถ้าเป็นการดูแลชุมชนหรือประชาชนโดยรวมนะคะไม่เน้นที่รายบุคคลจะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นการจัดการในระบบสาธารณสุขนะคะที่มีประโยชน์เพื่อเน้นในการป้องกันโรคในเบื้องต้นนะคะเพื่อตัดเส้นทางของสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการคุกคามต่อสุขภาพของคนนะคะซึ่งกลไกป้องกันการเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคเนี่ยก็จะมีอยู่4กลไกด้วยกันนะคะหรือต้องการการรักษาก็จะเข้าสู่กลไกที่4นะคะก็คือจะมีการบำบัดโรคแล้วก็รักษาพยาบาลเพื่อให้อาการเจ็บป่วยนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะจัดกลุ่มได้วางหรือการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนกลุ่มที่3จะจัดตามระดับความจำเป็นและความพร้อมในการดำเนินงานซึ่งจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับก้าวหน้าซึ่งแต่ละระดับนะคะในงานพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตที่จัดตามระดับความยากง่ายนะคะในระดับของความก้าวหน้าก็จะประกอบไปด้วยการกำหนดมาตรฐานการจัดการสารเคมีอันตรายการให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับประชากรตามที่อยู่อาศัยนะคะนี้เรามาดูที่ปัจจัยแรกนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเส้นทางเข้าสู่ร่างกายนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเส้นทางที่เข้าสู่ร่างกายเราจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในส่วนนี้เราจะมีฝุ่นละอองต่างๆนะคะซึ่งในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในการจัดการแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสำคัญนะคะมลพิษจากสิ่งคุกคามที่เข้าสู่ร่างกายในรูปแบบใดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่ารูปแบบทางดินนั่นเองนะคะส่วนมลพิษทางสุขภาพที่เป็นปัจจัยทางกายภาพเนี่ยเคมีหรือชีวภาพ

จัยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้แตกต่างกันนะคะเราก็จะมีแนวทางในการป้องกันควบคุมแตกต่างกันดังนี้นะคะเส้นทางของมลพิษหรือสิ่งคุกคามที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลักๆแล้วเราจะแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันก็เข้าสู่ผิวหนังได้ทางปอดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการหายใจนะคะบางส่วนมันจะสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แต่ร่างกายเราก็จะมีกลไกในการป้องกันอยู่แล้วสามารถขับออกได้โดยการอึจามนะคะส่วนทางเดินอาหารก็จะช่วยปกป้องในเรื่องของระบบการย่อยอาหารซึ่งอุจจาระได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งปริมาณความรุนแรงที่ร่างกายเราได้รับมลพิษหรือสิ่งคุกคามต่อสุขภาพเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของสิ่งคุกคามนั้นอ่ะมีมากน้อยเพียงใดนะคะปริมาณที่ร่างกายได้รับเข้าไปคุณลักษณะของมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับแม่ดูแลเป็นพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะได้รับความเสี่ยงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากที่พักอาศัยนั่นเองนะคะกลุ่มผู้พิการในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็ต้องมองว่ามีการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการหรือพักอาศัยอยู่นะคะสถานศึกษาเนี่ยเขาจะนับรวมทั้งศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆสถานที่ทำงานก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานลักษณะประเภทไหนทำงานในห้องแอร์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือทำงานกลางแจ้งอาทิเช่นก็จะได้รับปัจจัยสิ่งแวดล้อมแตกต่างเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงชุมชนและความเป็นเมืองด้วยนะคะความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนะคะก็จะมี3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่1ก็คือลักษณะของสิ่งคุกคามและจะเกิดจากระบบการสุขาภิบาลที่ไม่ดีนะคะทั้งในเรื่องของอาหารน้ำดื่มสัตว์และแมลงนำโรคนะคะก็จะทำให้เกิดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำได้นะคะซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสิ่งแบบใหม่ที่เรียกว่าโมเดิร์นฮาซาร์ดนะคะตัวเนี้ยมันจะเกิดนะคะลักษณะที่2ก็คือการเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งลักษณะเนี้ยมันก็เราสามารถเกิดความเจ็บป่วยเกิดโรคต่างๆจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตนั้นในทางสาธารณสุขเราจะใช้เครื่องชี้วัดภาระโรคนะคะซึ่งตัวนี้จะนำมาใช้ในการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวมในสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนะคะทั้งของคุณคนในรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นลูกหลานในอนาคตนะคะจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลอย่างครบวงจรนะคะสำหรับหลักการของการนำเครื่องมือนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ซึ่งก็จะใช้หลักการของ DPS EEA model นะคะที่นำมาใช้ในการอธิบายว่าการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งคุกคามต่อสุขภาพนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะคะซึ่งตัวสิ่งคุกคามพวกนี้เข้ามาที่อวัยวะเป้าหมายตัวไหนนะคะได้ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งปริมาณมากน้อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดตัว E ถัดไปก็คือเอฟเฟกต์หรือระดับของผลกระทบที่เราเรียกว่า health effect นะคะตัวเนี้ยมันก็คือขึ้นอยู่ว่าปริมาณที่เราได้รับจะทำให้เรามีการเจ็บป่วยเกิดโรคหรือเกิดการเสียชีวิตท่านนักศึกษาเห็นตัว D ตัวแรกจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะตัวนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นถ้ามีการเพิ่มของประชากรที่พอมันมีปริมาณมากๆพวกนี้แล้วมันก็จะทำให้เกิดมลพิษอากาศในอาคารนอกอาคารหรือว่าระบบของการจัดการสุขาภิบาลที่ไม่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็จะเกิดการรับสัมผัสพวกฝุ่นสารระคายเคืองสารเคมีต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายนะคะ

0: ฉีดวัคซีนหรือว่าดูแลเป็นรายกรณีไปนะคะซึ่งในการจัดการต่างๆเนี่ยเราสามารถนำ A action เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้ตั้งแต่ตัว D ตัว P ตัว S แล้วก็ตัว E ถัดมาด้วยนะคะก็จะช่วยในการบริหารจัดการได้นะคะส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นปัจจัยด้านประชากรซึ่งตัวปัจจัยด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาต่างๆมากขึ้นแต่ความยากจนยังมีอยู่มันก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วก็ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดก็จะมีผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันและลดผลกระทบพวกนี้ก็จะจัดการโดยการใช้หลักทางด้านสุขาภิบาลนะคะซึ่งเรานำมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่าสิ่งคุกคามแบบดั้งเดิมนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดการทางด้านสุขาภิบาลนะคะในส่วนใหญ่แล้วปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาก็ได้แก่การทิ้งลงในน้ำนะคะก็จะทำให้น้ำเน่าเสียรวมถึงมีการสะสมในน้ำใต้ดินด้วยเมื่อทารกรับประทานน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนพวกนี้เข้าไปนะคะมันจะทำให้ไนเตรตสามารถจับตัวในเม็ดเลือดจนมีอาการผิดปกติที่เรียกว่าเบบี้บลูเบบี้ซินโดรมนั่นเองนะคะสารพิษขึ้นมาก็จะเป็นอันตรายต่อคนในระดับที่แตกต่างกันนะคะตั้งแต่อาการเบื้องต้นเล็กน้อยอย่างเช่นระคายเคืองผิวหนังจนถึงขั้นที่ทำให้ตับถูกทำลายได้นะคะซึ่งในการจัดการด้านสุขาภิบาลเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดส่วนบุคคลสุขรีเซปเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะทำให้ เรานำมาใช้ในหลักการของการป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยการตัดเส้นทางที่จะเข้าสู่ร่างกายโดยแค่ไหนเราก็จะต้องมีการพิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้งวิธีการป้องกันหรือว่าลดมลพิษแล้วก็เลือกอาจจะมีการเลือกวัตถุดิบก่อนที่นำมาใช้หรือนำกลับมารียูสใหม่นะคะก็จะเป็นมาตรการแรกก็คือการจัดการที่แหล่งกำเนิดส่วนเส้นทางรับสัมผัสเนี่ยถ้าลักษณะของมลพิษที่ทำงานต่างๆพวกนี้ให้มันเหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการมีสุขภาพดีซึ่งตัวหลักการสำคัญของมาตรการตัวนี้ก็คือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในหลายมิติทั้งในเรื่องของกายภาพสังคมจิตวิญญาณเศรษฐกิจการเมืองซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมแล้วก็แสดงความต้องการในการบริหารจัดการนะคะในการพัฒนาให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีนั่นเองนะคะมาตรการที่4ก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการป้องกันผลกระทบหรือพบว่ามีสิ่งคุกคามที่เกิดต่อสุขภาพเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงมากกว่าที่จะเสี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพวางแผนนะคะกลยุทธ์ในการวางแผนการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยการวางแผนเป็นส่วนสำคัญนะคะโดยการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันการจัดลำดับความสำคัญการกำหนดวิธีการนะคะแล้วก็ส่วนเนี้ยจะต้องทำให้มีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1: วันนี้มาพบกับหน่วยที่2เรื่องของการจัดหาน้ำสะอาดนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาสำคัญของบทนี้ให้นักศึกษาฟังนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยศึกษาหน่วยนี้จบแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนะครับแหล่งน้ำคุณภาพของน้ำและการตรวจสอบคุณภาพของน้ำได้นะครับอธิบายเกี่ยวกับการหมุนเวียนนะครับเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ำนะครับที่อยู่บนพื้นผิวโลกกับน้ำในบรรยากาศนะครับที่ห่อหุ้มโลกนะครับมันก็จะมีการเกิดขึ้นกันเป็นต่อเนื่องนะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นจากคลาวหรือว่าเมฆนะครับพอตกมาเป็นน้ำฝนลงมานะครับมีการอีวาโลอีตหรือการระเหยขึ้นไปจากไม่ว่าจะเป็นจากเลคทะเลสาบหรือว่าจากทะเลนะครับ

ามาจากอะไรกันบ้างนะครับแหล่งน้ำมาจากแหล่งแรกเลยคือน้ำฝนหรือว่าเรนวอเตอร์นะครับน้ำฝนเนี่ยเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาตินะครับที่สำคัญแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำอื่นๆนะครับโดยฝนเนี่ยจะก่อตัวได้ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับเป็นลำดับขั้นดังนี้นะครับก็คืออันดับขั้นที่1ก็คือมีความชื้นในบรรยากาศที่สูงพอนะครับมีเห็นของชี้เห็นของการสังเกตได้ง่ายที่สุดนะครับค่าของความขุ่นครับเวลานักศึกษาเลือกน้ำที่มีความขุ่นคุณก็ไม่ค่อยอยากจะบริโภคมันใช่ไหมครับเรื่องของสีนะครับสีของน้ำตามธรรมชาติเนี่ยจะเกิดจากการสลายตัวของสารอินทรีย์นะครับอย่างเช่นพวกต้นหญ้าพืชน้ำหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อยทับถมกันนะครับซึ่งจะมีสีน้ำตาลปนเหลืองปนขาวมาเป็นสีต่างๆและลงสู่แม่น้ำนะครับข้อสำคัญของสีคือถึงแม้ว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการย่อยสลายก็แล้วแต่นะครับแต่ก็พอคนส่วนใหญ่เห็นแล้วก็จะคิดว่าเอ้ยสีของน้ำนั้นทำให้น้ำนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วก็วัตถุบางตัวนะครับกลิ่นในน้ำอาจจะได้จากหลายสาเหตุเช่นเกิดจากสาหร่ายบางชนิดที่สามารถสร้างน้ำมันระเหยนะครับเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แล้วก็เกิดแก๊สต่างๆนะครับอย่างเช่นเกิดแก๊สไข่เน่ารวมถึงอาจจะเกิดสารเคมีที่ใส่ลงไปในฆ่าเชื้อในระบบประปามากจนเกินไปเช่นพวกน้ำดื่มแล้วก็ไม่น่าใช้สอยนั่นเองนะครับในเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอย่างเช่นอุณหภูมิของอากาศนะครับปริมาณแล้วก็ระดับของความลึกของน้ำในแหล่งน้ำนั้นๆนะครับถ้าแหล่งน้ำตื้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ำมากไปเกิดการกัดก่อนท่อนได้นะครับมาถึงคุณภาพน้ำทางด้านเคมีนะครับคุณภาพทางด้านเคมีนะครับก็จะแบ่งเป็นเรื่องของความเป็นกรดหรือ acidity นะครับความเป็นกรดเนี่ยหมายถึงความสามารถของน้ำนะครับที่จะให้อนุภาคอนุมูลแคลเซียมแมกนีเซียมไอออนต่างๆนะครับงั้นการทำปฏิกิริยากับพวกสบู่พวกนี้นะครับจะทำให้เกิดฟองสบู่เนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยนะครับจะเป็นการสิ้นเปลืองสบู่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยก็เผื่อน้ำมีความกระด้างมากเนี่ยต้องใช้สบู่เยอะนะครับข้อสำคัญของความกระด้างนะครับในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ดื่มเนี่ยมีเหตุผลทำให้เชื่อว่าการดื่มน้ำที่มีความกระด้างถาวรมากๆเนี่ยอาจจะเป็นของเหล็กในระบบท่อได้นะครับระบบหม้อไอ้น้ำได้นะครับนี่สิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำก็คือค่าดีโอค่าต่ำก็คือไม่ดีนะครับค่าของแข็งละลายน้ำหรือ dissolved solidหรือ DS หรือ TDS Total Dissolved Solid นะครับหมายถึงค่าของแข็งที่ละลายน้ำที่สามารถลอดผ่านกระดาษกรองใยแก้วที่มีขนาดรูกรองประมาณ 1.2 ไมครอนนะครับปริมาณของแข็งละลายน้ำเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าปริมาณสารต่างๆที่ละลายโดยรวมอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้ทราบว่าน้ำนั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามีความเจือปนจากตัวที่มันละลายได้อย่างไรนะครับมาถึงเหล็กแล้วก็แมงกานีสนะครับเหล็กและแมงกานีสเป็นแร่ธาตุที่พบได้โดยทั่วไปในดินแล้วก็ในหินนะครับในรูปสารละลายนะครับคือส่วนมากจะพบเหล็กและแมงกานีสในแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เหล็กและแมงกานีสเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอะไรในน้ำได้นะครับมีส่วนเหล็กและแมงกานีสปะปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำขมน้ำไม่น้ำเรามองในน้ำเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับก็เป็นผลทางด้านจิตใจนะครับคอรัลนะครับคอรัลก็เปลืองคอรัลในน้ำเนี่ยมาจากแหล่งน้ำต่างๆอย่างเช่นจากผิวน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินนะครับจากน้ำเสียอาคารบ้านเรือนจากน้ำทะเลนะครับซัลเฟตนะครับซัลเฟตเป็นสารนะครับที่พบได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปนะครับนอกจากเกิดจากการละลายจากชั้นใต้ดินแล้วนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะพบจากการปล่อยจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากเหมืองแร่ต่างๆนะครับที่มีการทำเรื่องของสารซัลเฟตนะครับข้อสำคัญมากนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับอยู่ในไตเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีของจุลินทรีย์ในการออกซิเดชันแอมโมเนียนะครับได้ในไตนะครับความสำคัญก็เรียกที่ว่าโรคที่เราพบก็คือโรคเบบี้บลูนะครับหรือปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันที่สาหร่ายในน้ำฮาโลมีเทนนะครับแต่ฮาโลมีเทนเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างคอรีนกับสารพวกฮอลโลเจนอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกโบมีนกรดฮิวมิกนะครับกรดฟูริกนะครับหรือเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นๆนะครับความสำคัญของไตฮาโลมีเทนนะครับเป็นสารประกอบที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเนาะนี่งั้นสักก็จะต้องจำตรงนี้ไว้นะครับการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคเนี่ยมักไม่ต้องการให้มีจุลินทรีย์อยู่เลยหรือให้มีจำนวนน้อยมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับจุลินทรีย์พวกที่2คือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือพาโทเจนิกไมโครออร์แกนิซึมนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีอยู่หลายชนิดนะครับมีทั้งชนิดที่ก่อให้เกิดโรคอย่างร้ายแรงถึงตายได้นะครับจนถึงเพียงเล็กน้อยเดียวที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นนะครับส่วนอีกประเภทนึงก็คือมักจะอยู่ในดินและพืชนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจพบคอลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำเนี่ยจึงไม่ได้เป็นการยืนยันได้ว่าน้ำนั้นได้รับการปนเปื้อนจากของเสียของคนหรือไม่นะครับการตรวจหาฟีเคิลคอลิฟอร์มนะครับ
นะครับอันนี้ก็เป็นใช้เป็นข้อมูลในการเดินระบบด้วย

นะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการจัดหาน้ำสะอาดในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆที่ไม่ใช่จากระบบประปานะครับอย่างเช่นการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามธรรมชาติเช่นพวกน้ำฝนนะครับน้ำจากบ่อน้ำตื้นบ่อเก็บรักษาก็รวบรวมใส่ถุงพลาสติกนะครับมัดให้แน่นแล้วก็บรรจุใส่ถังแช่ไว้นะครับฟิกไว้ที่4องศานะครับการแช่ไว้ก็คือเป็นการทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ชุดทดสอบนะครับก็เห็นว่ามันจะมีทั้งชุดนี่เป็นชุดของภาคสนามนะครับก็เป็นชุดที่สามารถที่จะถือถนนที่พักอาศัยนะครับรวมถึงใช้เมื่อ เกิดเหตุพงไห้นะครับมาถึงโทษของน้ำและปัญหาคุณภาพน้ำนะครับโทษของน้ำนะครับ waterborne disease นะครับ waterborne disease มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยมีแบคทีเรียนะครับเช่นพวกหานิวาตักกะโรคนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับ VBR cholera นะครับโรคบิดนะครับพวกแบคทีเรียต่างๆเช่นพวกชิกเจล่าพวกนี้นะครับพวกโรคไข้ไทฟอยด์นะซึ่งอาจจะเกิดจากซาโมเนลล่าพาราไทฟอยด์ชนิด A B หรือ C นะครับถ้าเป็น waterborne disease ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสล่ะก็อย่างเช่นพวกโรคตับอักเสบชนิด Aนะครับ infection hepatitis type A นะครับซึ่งเกิดจากไวรัสนะครับก็คืออาการก็จะคืออาศัยน้ำเป็นแหล่งแพร่พันธุ์นะครับเราจะเรียกว่า water related insect vector นะครับอย่างเช่นโรคพวกไข้เลือดออกนะครับโรคไข้มาลาเรียนะครับและถ้าเป็นโรคที่แพร่ระบาดเนื่องจากการขาดแคลนน้ำสะอาดนะครับสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับก็จะเป็นพวกโรคผิวหนังนะครับโรคหิดโรคเหานะครับมาดูที่คุณภาพมาตรฐานของคุณภาพน้ำวัตถุประสงค์นะครับที่ต้องการใช้ต่างๆนะครับทั้งนี้มาตรฐานคุณภาพน้ำเนี่ยอาจกำหนดเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับนะครับหรือข้อแนะนำของหน่วยงานต่างๆนะครับเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับเนาะมาตรฐานของคุณภาพน้ำเนี่ยมันจะแบ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำดิบในแหล่งน้ำผิวดินนะครับทุกทีแหล่งน้ำผิวดินหมายถึงนะครับแม่น้ำลำคลองหนองบึงทะเลสาบอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆนะครับที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนะครับซึ่งหมายรวมถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในพื้นแผ่นดินบนเกาะด้วยนะครับแต่เราจะไม่รวมถึงแหล่งน้ำบาดาลนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือเฉพาะแหล่งน้ำผิวดินนะครับแหล่งน้ำผิวดินมีทั้งหมด5ประเภทและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการอุปโภคบริโภคนะครับแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนนะครับอย่างเช่นน้ำที่ใช้ในการอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงแหล่งน้ำประเภทที่5นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเป็นแหล่งน้ำที่ได้จากกิจกรรมบางประเภทนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการบำบัดนะครับแต่ก็สามารถใช้เป็นนะครับรวมถึงพวกคุณภาพน้ำทางด้านแบคทีเรียต่างๆไม่ว่าจะ

จำนวนคนมากขึ้นจำนวนการใช้น้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยสำหรับการใช้น้ำนะครับอันนี้การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนล่ะครับนะครับนะนักศึกษาดูประโยคนี้ดูศัพท์คำนี้นะครับเขาว่า water supply นะครับ water supply คือการจัดหาน้ำนะครับเป็นระบบซึ่งมีการจัดนำน้ำจากแหล่งธรรมชาตินะครับมาผ่านคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอันเป็นแจกจ่ายนะครับให้เพียงพอกับปริมาณชุมชนนะครับให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้นะครับรูปแบบในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นรูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินนะครับแหล่งน้ำผิวดินก็จะเป็นแหล่งน้ำผิวดินก็คือไม่น้ำแบบทั่วไปแบบพื้นฐานนะครับถ้าเป็นระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินนะครับโอเคแหล่งน้ำใต้ดินเรารู้ว่ามันมีแมงกานีสแล้วก็เหล็กมานะครับแล้วก็ซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้การผลิตแล้วก็จัดส่งจำหน่ายน้ำประปานะครับรวมถึงดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการประปานะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นทางด้านชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นเขตเทศบาลหรือว่าเทศบาลเมืองนะครับขั้นตอนเขาก็มีการสำรวจวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเหมาะสมสำหรับการทำระบบประปาไหมมีการจัดทำแผนแม่บทนะครับจัดทำรายงานครับซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนะครับสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษต่ออันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้นะครับและให้หมายความรวมถึงนะครับรังสีความร้อนเสียงแสงกลิ่นความสั่นสะเทือนหรือเหตุรำคาญอื่นๆที่เกิดขึ้นหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยนะครับภาวะมลพิษหรือผลกระทบน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างวัตถุดิบรวมถึงวัสดุอุปกรณ์น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเป็นต้นนะครับน้ำเสียจากเกษตรกรรมนะครับอย่างเช่นเป็นกระบวนการการเพาะปลูกที่มีการใช้พวกปุ๋ยสารกำจัดศัตรูพืชนะครับเพราะใช้ผลผลิตนะครับทำให้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชพวกนั้นเนี่ยตกค้างในดินนะครับแล้วพวกปุ๋ยต้องไหมฮะยาฆ่าแมลงสารเคมีนะครับรวมถึงตะกอนดินที่ตกค้างทั่วไปผสมออกไปหมดนะครับรวมถึงน้ำฝนที่ไหลลงมาในเมืองก็จะเอาพวกดินโคลนคราบน้ำมันสารเคมีต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะตกค้างแล้วก็เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นในน้ำได้นะครับอันตรายจากสารมลพิษนะครับหากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสหรือการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนนะครับอาจจะเกิดอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ำที่มีสารพิษสะสมอยู่นะครับและสัตว์น้ำที่มีปัญหามลพิษนะครับอย่างเช่นสีนะครับสีอาจจะเกิดจากปัญหามลพิษอย่างเช่นเกิดบอดสภาวะของน้ำได้นะครับอย่างเช่นน้ำเสียจากบ้านเรือนสำนักงานต่างๆเนี่ยก็จะมีสีพิษสัตว์ของสีที่สีเทาหรือสีเทาเข้มนะครับและของกลิ่นเนี่ยก็ของน้ำมีปัญหามลพิษนะครับเย็นที่ถูกปล่อยออกมาจากราวอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงนะครับเมื่อปล่อยน้ำพอลงไปปั๊บนี่ก็จะเกิดผลกระทบก็คือทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนไปนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในแหล่งน้ำก็อาจจะตายได้นะครับปริมาณของแข็งนะครับเป็นสารพิษที่มาจะถูกชะล้างหรือพัดพาลงสู่แหล่งน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่สามารถระบุได้ที่แน่นอนพอยซอร์ดีต่อเอ็นเท่ากับ100:5นะครับฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสก็เป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับไนโตรเจนโดยเฉพาะพวกพืชแล้วก็จุลินทรีย์นะครับสารอันตรายและเป็นพิษจากกับอาหารนะครับน้ำมันปิโตรเลียมที่ปนเปื้อนมาจากการขุดเจาะน้ำมันนะครับการกันน้ำมันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรวมถึงอุบัติเหตุรั่วไหลจากการคมนาคมนะครับเอซิดและอะคาไลและกรดและด่างนะครับมันคือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมบางประเภทอย่างเช่นอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมชุดโลหะที่จะมีส่วนประกอบของพวกสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือความเป็นด่างสูงเช่นกรดไฮโดรคลอริกนะครับกรดไซเฟอริกโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นต้นนะครับสารในกลุ่มพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากมีนิดในการกินนะครับก็จุลินทรีย์ที่พบในแหล่งน้ำทั่วไปก็จะมีทั้งส่วนช่วยในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ทั้งที่มีในน้ำนะครับหรือช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนะครับในขณะที่จุลินทรีย์บางชนิดก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะจุลินทรีย์ทำให้ก่อให้เกิดโรคนะครับซึ่งอาจจะเกิดการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำต่างๆนะครับเช่นน้ำเสียที่มีการเปื้อนสิ่งเรื่องการใช้สารประกอบที่มีก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเช่นใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้ผงซักฟอกที่มีปริมาณของฟอสเฟตน้อยนะครับการใช้ยากำจัดศัตรูพืชทางธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีนะครับลดปริมาณของเสียและสารมลพิษที่ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นนำจ่ายค่าในการรับผิดชอบในการค่าในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหลักของการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นตั้งการลดการปล่อยมลพิษการรับผิดชอบในการควบคุมและแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้รับความรู้และเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำนะครับส่งเสริมซึ่งผลที่ได้จะเป็นตัวแทนของรักษาของน้ำทั้งหมดผสมรวมนะครับก็เป็นการเก็บตัวอย่างแบบช่วงหลายครั้งนะครับแต่

0: มาต่างกันนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของตัวอย่างน้ำนะครับรวมทุกช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างนะครับณจุดเก็บเดียวกันโดยแบ่งแต่ละช่วงอย่างเช่นอาจจะมีการเก็บทุก1ชั่วโมงหรือทุก2ชั่วโมงนะครับไม่รับผลกระทบจากมลพิษนะครับนี่ก็เรียกว่าจุดอ้างอิงนะครับจุดที่2ก็เป็นจุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำนะครับได้แก่จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำที่อยู่ในช่วงการใช้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งน้ำต่างๆของแหล่งน้ำนั้นนะครับโดยการเก็บตัวอย่างบริเวณจุดที่มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำแหล่งรองรับน้ำอื่นๆไปนะครับนี่มาดูเรื่องของการประเมินนะครับแล้วก็เพื่อจากการประเมินระบบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเราจะต้องประเมินเลือกเก็บตัวอย่างอย่างน้อย2จุดนะครับจุดแรกคือจุดรวมน้ำเสียหรือบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดหรือจุดอินฟลูเอนซ์นะครับส่วนจุดที่2คือจุดระบายน้ำเสียออกจากระบบบำบัดหรือเอฟเอ็นนะครับเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียครับทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บตัวอย่างนะครับปริมาณนะฮะความถี่หรือช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมกับอัตราการไหลนะครับลักษณะของน้ำเสียรวมถึงองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมาดูที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับก็ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในประเทศนะครับอย่างเช่นการกำหนดพวกขอบเขตอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับการกำหนดเขตควบคุมมลพิษที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดเนี่ยไปยังระบบบำบัดหรือแหล่งรองรับน้ำนะครับที่มีประกอบหลายส่วนอย่างเช่นระบบบรรจบท่อเสียจากอาคารระบบท่อดักแล้วก็ระบบโครงข่ายท่อระบายนะครับอันที่2จะต้องทราบนะครับก็คือสถานียกระดับน้ำเสียนะครับหรือลิฟต์สเตชันแล้วก็ระบบที่แยกน้ำฝนที่ปล่อยทิ้งแล้วก็ออกจากน้ำเสียแล้วก็น้ำโสโครกต่างๆนะครับก็คือมีการแยกท่อกันเรียกว่าเป็นระบบระบายน้ำแยกนะครับวิธีการและขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสียนะครับก่อนจะดูวิธีการและขั้นตอนเราต้องรู้ของนิยามก่อนนะครับน้ำเสียคืออะไรน้ำเสียคือน้ำทิ้งหรือน้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ของลักษณะของน้ำเสียแล้วก็กระบวนการบำบัดน้ำเสียนั้นนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นกัตกรขั้นต้นหรือ primary sludge นะครับเป็นกัตกรที่ยังไม่ผ่านการย่อยสลายเลยนะครับที่ถูกแยกออกจากน้ำนะครับโดยตรงจากกระบวนการทางด้านกายภาพเช่นถังตกรในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นนะครับถังดักไขมันนะครับการทำให้รอยกัตกรประเภทนี้เนี่ยวิธีการบำบัดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการทำให้กัตกรเข้มข้นขึ้นนะครับหรือว่าสกัดทิกเกนนิ่งนะครับก็เป็นการทำให้กัตกรอัดตัวกันแน่นนะครับซึ่งเป็นผลทำให้ปริมาณของกัตกรลดลงนะครับสามารถแยกน้ำออกจากตะกรได้ดีขึ้นนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการบำบัดขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับวิธีการทำให้กัตกรเข้มข้นขึ้นสามารถทำให้ได้หลากหลายวิธีเนี่ยเขาก็จะต้องทำให้มันคงตัวนะครับโดยมีกระบวนการทางชีวภาพเช่นการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนนะครับการปรับเสถียรภาพโดยการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนรวมถึงกระบวนการทางเคมีเช่นการปรับเสถียรภาพด้วยปูนขาวนะครับขั้นตอนที่3เป็นการปรับสภาพก่อนนะครับการปรับสภาพกัตกรเป็นวิธีการช่วยให้จำกัตกรพวกนี้นะครับไปทำปักปุ๋ยคอมโพสซิ่งหรือเอาไปเผาหรือเอาไปฝังกบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนะครับดังภาพที่เห็นนะครับ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: Environmental Stewardship Model และจอจานถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะเฉลยนะคะก็คือขอไข่ Clinical Intervention Model นะคะซึ่งตัวรูปแบบนี้ความว่าเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องมีการดำเนินการให้การรักษาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่มากขึ้นหรือว่าจนถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองนะคะเรามีเป้าหมายก็คือคุ้มครองสุขภาพของคนหรือว่าประชาชนโดยรวมนะคะโดยเน้นการจัดการที่สิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะเพื่อเป็นการป้องกัน

0: และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นเจ็บป่วยหรือเสียเสียจากครัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นงานที่เราจะต้องมีการมุ่งเน้นในการจัดการนั่นเองนะคะข้อ 4ร่างกายสามารถรับมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพได้มากที่สุดผ่านช่องทางใดกอไก่ช่องทางผิวหนังขอไข่ช่องทางการหายใจคอควายช่องทางการกินข้องอกจาก3ระบบด้วยกันนะคะข้อ 5จากหลักการ DPS EEA model เนี่ยตัว P คือข้อใดกอไก่แรงผลักดันขอไข่แรงกดดันคอควายบุคคลงองูการได้รับสัมผัสมลพิษจอจานการจัดการเพื่อลดสิ่งคุกคามสุขภาพทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคและโอกาสการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะคะทั้งจาก
1: คำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับ8ชั่วโมงไม่ควรเกิน24ชั่วโมงนะครับข้อที่3นะครับแหล่งน้ำที่เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตรนะครับหมายถึงแหล่งน้ำประเภทใดนะครับก็ไก่แหล่งน้ำประเภทที่1นะครับกระบวนการแรกนะครับของระบบบำบัดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ำดิบนะครับระบบท่อหรือระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอื่นๆจะตามมาหมายถึงกระบวนการปรับปรุงน้ำในข้อใดนะครับข้อกอไก่ skinning นะครับข้อไข่ coagulation นะครับข้อควาย foggulation งองู sedimentation จอจาน disinfection นะครับเฉลยนะครับกอไก่นะครับ skinning นะครับมาถึงแบบทดสอบการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำนะครับมาดูที่ข้อที่1นะครับข้อที่1 BOD นะครับพบมากในน้ำเสียประเภทน้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ขอไข่นะครับข้อที่2นะครับคุณภาพน้ำเสียทางกายภาพคือข้อใดนะครับกอไก่ pH ขอไข่ความกระด้างของน้ำคอควายกลิ่นงองูความเป็นกรดของน้ำจอจานคอลายนะครับคำตอบก็คือสลัดอีวอเตอริงหมายถึงคอควายนะครับการแยกน้ำออกจากกาตะกอนครับ
2: นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะเรื่องของการใช้ภาษา
4: โทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: ในโลกของการแข่งขันการเรียนบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมมลประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงการศึกษาได้

0: เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้ามุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คุณมองข้าม
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

0: ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุขภัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเลี้ยงผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือแล้วก็พดุงครรภ์ครับพดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทาน
2: ที่นี่ STOU Channel

พื้นที่นี้อยู่ในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำและลำคลองไหลผ่านพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ดินแดนแห่งนี้จึงสามารถเพาะปลูกได้ผลดีเพชรขึ้นเพราะเชื่อว่าพลังของกลุ่มจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและด้านการตลาดได้สำหรับมะเขือเทศที่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมปลูกกันนั้นเป็นมะเขือเทศเชอรี่พัน154หรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่ามะเขือที่ไม่เกิน15กรัมจึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดในการบริโภคสดหลายท่านที่เคยทานก็จะบอกตรงกันว่ามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีเนื้อมากมีน้ำน้อยและกรอบไปถึงขั้นตอนในโรงคัดแยกหรือกระบวนการแปรรูปจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าตาแม่ฉุยทุกขั้นตอนของกิจกรรมเหล่านี้ล้วนจ้างสมาชิกเป็นแรงงานหลัก

0: ะเขือเทศมีกรดอะมิโนกลูตามิกอยู่สูงกรดอะมิโนตัวนี้เป็นกรดอะมิโนตัวเดียวกันกับที่อยู่ในผงชูรสด้วยเหตุนี้ทำให้มะเขือเทศสามารถเพิ่มรสชาติให้อาหารได้ทุกชนิด
1: ไม่ว่ามะเขือเทศการลดการเสื่อม สลายของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยการชะลอวัยและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและการเป็นโรคมะเร็งด้วยค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะบริโภคมะเขือเทศยังไงให้ได้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่อย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดรับประทานอาหารแบบเป็นการปรุงล่ะจะได้ไหมตรงนี้ตอบเลยว่าได้นะคะแค่เพียงเราเลือกมะเขือเทศที่มีสีแดง

ำหรับวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมมะเขือเทศราชินีคือพืชที่สำคัญพืชแห่งความหวังของสมาชิกทุกคนนี่เป็นผลงานเชื้อเพลิงและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหากแดดแรงจะใช้เวลาอบเพียง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อมะเขือเทศแห้งได้ที่

0: จึงนำมาแช่อิ่มซึ่งก็คือการนำผลมะเขือเทศแช่ลงในสารละลายน้ำตาลจนผลมะเขือเทศนั้นอิ่มตัวโดยไม่มีการต้มหรืออิ่มแล้วจะนำไปอบแห้งอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงนำมาปรุงรสให้มีรสชาติต่างๆแต่ด้วยวิธีแห่งการบริโภคหรือน้อยโดยการลดน้ำตาลลงไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียง 2.5 กิโลกรัมเท่านั้น
1: ตั้งใจผลิตนะครับให้มีคุณภาพดีที่สุดไปสู่ตลาดหรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แรกเราก็จะมีเป็นมะเขือเทศราชินีสดนะครับ
2: กินไม่หมดนะคะอาจต้องการจะอยากไปแปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นเพื่อเก็บรักษายืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศให้นานขึ้นนะคะก็สามารถทำได้ด้วยหลายวิธีค่ะเช่นการนำไปแช่อิ่มแล้วก็ไปตากแห้งนะคะก็จะได้เป็นมะเขือเทศแช่อิ่มตากแห้งไว้สำหรับทานเล่นค่ะแต่สำหรับบางท่านนะคะที่อาจจะไม่คุ้นชินกับการกินมะเขือเทศที่มีรสชาติหวานตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอาจจะเป็นการเอาไปคลุกกับเกลือแล้วก็ไปตากแห้งแล้วก็เก็บรักษาไว้ทำอาหารได้เช่นเดียวกันแต่บางท่านที่ชอบกินเป็นของหวานนะคะหรือเอาไปกินกับขนมปังก็อาจจะเอามะเขือเทศไปกวนเป็นแยม
0: เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรับประทานมะเขือเทศผลสด
3: คุณผู้ชมคะคุณประยงวงศ์สกุลประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมนะคะกล่าวกับพวกเราค่ะว่าที่นี่มีศักยภาพในการผลิตมะเขือเทศลาถ้า 1,000 กิโลนะคะก็จะได้ประมาณ 80,000 ผลต่อวันเขาสามารถผลิตอย่างนี้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเราจะไปติดตามชมค่ะเขามีกระบวนการนะคะการผลิตและรูปแบบการปลูกอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ
4: มะเขือเทศนะคะก็จะเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ในการบริโภคนะคะทั้งในเรื่องของการทานผลสดนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เอาไปปรุงอาหารได้นะคะในส่วนของลักษณะนะการเจริญเติบโตนะคะต่างๆของมะเขือเทศเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะหลากหลายพันธุ์นั่นเองนะคะก็แต่ละพันธุ์ศึกษาพันธุ์ต่างๆของมะเขือเทศนะที่ทำเป็นแบบไม้กระถางเล็กๆเนาะไว้สำหรับปลูกในบ้านเรือนเดี๋ยวนี้คนเมืองก็อยากไปปลูกมะเขือเทศไว้ทานเองนะโดยเฉพาะพันธุ์แตกต่างกันออกไปเนาะทรงเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยพอออกดอกออกผลเสร็จต้นเขาก็จะตายไปอาจจะใช้เวลาระยะการเลี้ยงดูเนี่ยไม่นานมากนักประมาณ 3-4 เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์เลื้อยเขาจะอยู่ได้นานนะ
1: ของเราที่ปลูกในพื้นที่เปิดนะครับซึ่งเดิมเราเนี่ยก็ต่อยอดจากอาชีพที่เป็นพื้นหลักอยู่มาปลูกมะเขือเทศเป็นรายได้เสริมนะครับเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็ใช้ประโยชน์และเรื่องของการให้น้ำมะเขือเทศด้วยอีกประโยชน์นึงที่ได้ปลูกแบบล่องจีนนะครับก็คือมันป้องกันในเรื่องของแมลงนะครับพวกมดพวกแมลงเนี่ยมันจะข้ามมาฝั่งที่เราปลูกป่ามะเขือเทศไม่ได้อันนี้เป็นข้อดีของการปลูกมะเขือเทศแบบล่องสวนง่ายต่อการจัดการลดผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วม
4: เทศได้ตลอดทั้งปีนะคะ

0: ครับเราทำอาชีพเกษตรและเกษตรกรต้องยอมรับในเรื่องของ
1: มะเขือเทศราชินีของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูโรงเรือนนี้ช่วยลดการใช้ยากำจัดศัตรูพืชและช่วยลดความเสียหายจากผลกระทบของสภาพอากาศ
0: วิธีการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนนะครับผลิตนะครับเป็นพืชอายุ6เดือนโดยประมาณปลูก3เดือนเก็บผลผลิต3เดือนนะครับซึ่งจะให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยคิดเป็นตารางวาได้เลยครับตารางวาละอย่างน้อย10กิโลกรัมในโรงเรือนที่เราปลูกณปัจจุบันนะครับพื้นที่33ตารางวาเศษอย่างน้อยเราต้องได้300
2: คุณผู้ชมคะมะเขือเทศนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุล้วนเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมนะคะลองปลูกมะเขือเทศกันค่ะหรือนะคะจะไปอุดหนุนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะตำบลดอนตูมกันก็ได้นะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัย YouTube Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะรายการ Smart Green ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ

0: ียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขา

0: วิชาการบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์การศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมี
4: เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
5: การทูตก่อนนะครับการทูตเนี่ยมันมีความหมายอยู่ใน2ฐานะด้วยกันฐานะที่1เป็นฐานะทางกระบวนการอันที่2เป็นฐานะที่เป็นสถาบันในทางกระบวนการนะครับการทูตเนี่ยเป็นการดำเนินความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างรัฐกับรัฐในทางการเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่กระบวนการนี้ก็จะแบ่งออกเป็นการทูตแบบปิดลับหรือแบบเปิดเผยการทูตแบบทางตรงหรือว่าทางออกทูตในฐานะที่เป็นสถาบันซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นวิถีของการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มีแบบแผนกำกับมีความตกลงและมีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับวางกฎกติกาเอาไว้เกี่ยวกับการทูตที่แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเคารพและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นการทูตก็จะมีความหมายอยู่ใน2ฐานะนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่ากำลังพูดถึงการทูตเนี่ยในฐานะความหมายอะไรต่อมานะครับโดยเนื้อหาสำคัญมากนักไปสู่การสื่อสารทางการทูตที่เข้มข้นที่สุดก็จะได้มาตั้งแต่การแจ้งและให้ข้อมูลนะครับหรือหาข้อมูลนโยบายการสร้างหรือปรับความเข้าใจให้ถูกต้องระหว่างกันทั้งรัฐกับรัฐและประชาชนกับรัฐหรือประชาชนกับประชาชนของ2ประเทศเป็นขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราดูการทูตกับการเจรจานะครับเราจะพบว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการเจรจานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นซับเซตย่อยของการสื่อสารทางการทูตแต่อย่างไรก็แล้วแต่การดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศก็จำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารทางการทูตในทุกรูปแบบทั้ง5ระดับที่ว่ามาเนี้ยอย่างสอดประสานให้สอดคล้องกันดังนั้นแล้วนะครับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศจึงถือเป็นเครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติของการสื่อสารทางการทูตที่ปรากฏอยู่ในความหมายของการทูตเมื่อสไลด์ที่ผ่านมานะครับต่อมาครับเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยหมายถึงอะไรความหมายก็คือการสื่อสารระหว่างผู้แทนของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจแย้งที่มีอยู่ระหว่างแต่ละฝ่ายสังเกตนะครับในความหมายนี้เนี่ยทำให้การเจรจาระหว่างประเทศนั้นไม่ได้มีความหมายเท่ากับการต่อรองผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวประโยชน์ระหว่างคู่เจรจานะครับในการจะทำความเข้าใจการเจรจาระหว่างประเทศนั้นปรากฏแนวทางการศึกษาอยู่5แนวทาง

หรือ5สำนักด้วยกันสำนักที่1นะครับคือสำนักโครงสร้างก็จะอธิบายการเจรจาจากอำนาจที่คู่เจรจาแต่ละฝ่ายนำมาใช้ในวิธีการที่ดำเนินต่อกัน3คือสำนักเศรษฐศาสตร์ก็จะอธิบายความได้เปรียบมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาและการยอมหรือยืนหยัดในสิ่งที่ต้องการจากการวิเคราะห์คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์การเจรจาจากปัจจัยคุณลักษณะบุคลิกและกลวิธีดำเนินการเจรจาของผู้เจรจาแต่ละฝ่ายสำนักนี้เนี่ยนะครับบางสาแรกนะครับก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยผู้นำว่าเป็นคนยังไงมีบุคลิกมีวิธีการที่จะคุยอย่างไรนะครับก็จะพัวพันอยู่กับสายจิตวิทยาอยู่หน่อยๆแล้วก็สำนักสุดท้ายนะครับว่าหนึ่งนะครับต้องกำหนดเป้าหมายในการหาความรู้ให้ชัดก่อนว่าต้องการศึกษาการเจรจานั้นๆเนี่ยเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรือโจทย์อะไรในใจของเรานะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปหาคำตอบตรงนั้นเป็นหลัก2นะครับระมัดระวังนะครับว่าในทางการทูตแล้วเนี่ยคำเดียวกันที่พบนะในงานศึกษาแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะมีความหมายไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเรากำลังอ้างอิงอยู่กับงานชิ้นไหน3การศึกษาการเจรจาต้องใช้ทั้งศาสตร์และใช้ทั้งศิลป์คือสามารถศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายตัวแปรผลลัพธ์อะไรต่างๆได้แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นศิลปะเป็นชั้นเชิงที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการหล่อหลอมขัดเกลาขึ้นมาอันนี้คือมนต์เสน่ห์ของการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศและการทูตนะครับประการที่4นะครับคือการศึกษาการเจรจาเนี่ยมันเกี่ยวอยู่กับการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายต่างประเทศเราจะศึกษาแยกขาจากนโยบายต่างประเทศและการดำเนินงานโดยการใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยเราศึกษาการเจรจาแบบแยกจากเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็ประการนะครับเวลาศึกษาการเจรจาเนี่ยขอให้พิจารณามันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับว่ากำลังตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อะไรมีตัวชี้วัดตัวประเมินผลอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ของการใช้การเจรจาระหว่างประเทศเพื่อบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นโดยสรุปแล้วในประเด็นที่1ของเรานะครับเราพยายามเข้าใจความหมายของการทูตและการเจรจาระหว่างประเทศโดยครับเมื่อตอนที่ผ่านมาเราก็ทิ้งท้ายประเด็นกันไว้ว่าการพิจารณาการเจรจาระหว่างประเทศนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาโดยไม่แยกขาดจากเครื่องมืออื่นเนื้อหาของตอนนี้ก็จะพาไปดูว่าแล้วเราจะดูยังไงล่ะนะครับที่บอกว่าต้องดูควบคู่กับการใช้เครื่องมือนโยบายต่างประเทศอื่นไปด้วยเรามาเข้าเรื่องส่วนนะครับในงานเขียนหรือการศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติในนักการทูตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการเจรจาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงซึ่งในที่นี้เราก็จะนำประสบการณ์ทางการทูตของนักการทูตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศในยุคสมัยใหม่นั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับประเทศนอกประเทศนะเป็นประเทศที่3หรือว่าเป็นเวทีองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องประเมินนะครับประการที่3นะครับก็คือผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายคาดหวังก็จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ประเมินจากหลังบ้านหรือแบ็คออฟฟิศด้วยเช่นเดียวกันประการที่4นะครับคือการจัดการแรงจูงใจและทางเลือกของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งคู่จะเกมการเจรจาระหว่างประเทศและเกมการเจรจาภายในประเทศนะครับดังนั้นความหมายของคำว่าเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ย2ระดับคือระดับอะไรบ้างล่ะทำไมมัน2ใช่ไหมครับ2ที่ว่าก็คือการเมืองภายในประเทศกับการเจรจาระหว่างประเทศเซตที่แปลว่าชุดนะครับวินเซตที่ว่าเนี่ยนะครับ คือจุดที่จะเป็นทางออกหรือข้อยุติเกี่ยวกับการเจรจาที่จะได้มาซึ่งความตกลงที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ได้ผลประโยชน์แห่งชาติตามภาพนะครับที่3เนี่ยนะครับแต่ว่านะถ้าวินเซตเนี่ยกว้างน้อยหรือแคบนะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยนะครับแรงบีบคั้นหรือการต่อต้านเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะมากนะครับตัวที่เป็นแรงเงาสีฟ้านะครับที่อยู่นอกกราฟออกไปเนี่ยนะครับพัดนำเรียกมันว่านะครับเป็นพื้นที่ที่แรงบีบคั้นมันสูงมากนะอันเป็นผลมาจากวินเซตการวิเคราะห์ที่มาจากประสบการณ์หรือฝ่ายปฏิบัติเกาะบ้างนะครับนั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์แกเสนอองค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเอาไว้ว่านะครับประการที่1เนี่ยต้องดูองค์ประกอบในการเตรียมการเสียก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเจรจาความเป็นมามันเป็นยังไงตัวบุคคลที่จะเจรจากับเรานั้นเป็นใครมีทัศนคติบุคลิกอย่างไรจากนั้นก็พิจารณาจัดกำหนดการนะครับขั้นตอนกระบวนการสถานที่ให้เอื้ออำนวยนะหรือสร้างก็จึงจะต้องใช้ทักษะใช้ศิลปะของการประเมินวินิจฉัย
นะครับซึ่งทักษะดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อประเมินวินิจฉัยเนี่ยนะครับคิสซิงเจอร์เรียกมันว่าเป็น acid test of a policy นะก็คือเป็นจะต้องใช้ตัวบ่งชี้บางอย่างที่จะชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์สามารถที่จะเป็นเกณฑ์สำหรับวัดความสำเร็จความล้มเหลวและก็ผลลัพธ์ของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าแกแบ่งกระบวนการเจรจาออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกัน

0: ือก่อนระหว่างและหลังนะครับต่อมานะครับในขั้นของอันให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจยิ่งขึ้นเมื่อนั้นจึงเข้าไปสู่การเริ่มต้นเจรจาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคิสซิงเจอร์บอกว่าต้องดู2แบบแบบที่1ถ้าความสัมพันธ์มันปกติกันเนี้ยก็เริ่มที่การกำหนดกรอบของการเจรจาก่อนว่าจะเจรจาเพื่อเจรจากันเรื่องอะไรนะครับเริ่มที่การกำหนดกรอบของการทดสอบศักยภาพและความจริงใจระหว่างกันเป็นต้นนะครับถัดจากนั้นนะครับการจะเจรจาเนี่ยก็จะต้องยึดหลักการบางอย่างนะครับบางท่านบอกว่าต้องใช้หลักของการประนีประนอมผ่อนผันแต่คิสซิงเจอร์บอกว่าไม่ใช่หลักการนั้นจะต้องเป็นหลักการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นปรับตัวอย่างยืดหยุ่นยืดหยุ่นระหว่างอะไรครับยืดหยุ่นการเจรจาอยู่นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีสูตรตายตัวว่ายืดหยุ่นระหว่างอะไรกับอะไรเป็นอย่างแน่ชัดเพราะมันเป็นเรื่องของศิลปะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และก็การศึกษาประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติจริงมาประกอบนะครับไม่สามารถใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในทางวิชาการเพียงอย่างเดียวได้หลังจากนั้นนะครับคิสซิงเจอร์ก็ชวนมาดูองค์ประเมินผลให้คู่เจรจานั้นปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไปนะครับในกระบวนการเจรจาสันติภาพหลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อาเจอินโดนีเซียที่มินดาเนาฟิลิปปินส์ต่างพบว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นอันที่จริงแล้วอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีกลไกบังคับนโยบายยุทธศาสตร์นะครับหรือแผนที่จะทำให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเป็นต้นนะครับหรือการติดตามผลการดำเนินการอาจจะเกิดขึ้นนะในลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่างคู่เจรจาเช่นการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับในการทำงานร่วมกันขึ้นมาคณะทำงานคณะอนุกรรมการต่างๆแต่นักศึกษาจะเห็นว่ารายละเอียดนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ทักษะนะครับแล้วก็สะท้อนถึงองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในทุก
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพ
2: ในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้
4: จะไปต่อยังไงดีนะเอ้าเรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ฮัลโหล
6: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
5: งานนี้ผมขอแล้วกัน
6: งั้นให้คนของ

0: ผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
1: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
2: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
3: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
4: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
3: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
7: ไม่สามารถสอบได้เพราะว่าติดภารกิจก็ต้องลงทะเบียนฟรีแล้วก็เลื่อนสอบเป็นครั้งคราวแต่ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้ความรู้อย่างแท้จริงอาจารย์ในมสทมีความผูกพันกับลูกศิษย์เรามีความสัมพันธ์กันไม่มีวันจบสิ้นจบไปแล้วทำงานก็ยังได้รับความรู้เคาะความรู้จากอาจารย์

ต่อความสำเร็จนะคะความหมายนะคะเรามาดูความหมายก่อนละกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จและอะไรคือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนะคะการที่เราจะบอกว่าหน่วยงานราชการประสบความสำเร็จได้นั้นน่ะนะคะมันจะหมายถึงความสามารถขององค์การนะคะตามโลกาภิวัตน์นะคะหรือว่าตามสภาพแวดล้อมหรือมีการนวัตกรรมสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการพัฒนาระบบราชการนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักนะคะทีนี้การที่จะดำเนินงานให้ราบรื่นต่อเนื่องแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนแบบใหม่นะคะและด้านที่4นะคะก็จะเป็นมุมมองในด้านของการเงินนะคะทีนี้เกณฑ์ที่จะกำหนดว่าปัจจัยที่เราเรียกว่าความสำเร็จนั้นคืออะไรนะคะประการแรกก็คือสิ่งที่นะคะมุ่งความสำเร็จไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์นะคะการตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นการเมืองนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจากที่เราได้มีการแบ่งนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยออกมาเป็น2ประเภทนะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าปัจจัยที่มีการพูดถึงนั้นเนี่ยทำความรู้จักกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะที่มีผลต่อการบริหารราชการไทยเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความการนะคะโดยใช้หลักการตามแนวคิดของ McKinsey นะคะที่เรียกว่า 7S นะคะหรือMcKinsey Framework นะคะประการแรกเลยค่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์หมายถึงอะไรก็หมายถึงทิศทางหรือขอบเขตที่องค์การเนี่ยจะดำเนินไปในระยะยาวได้มีการจัดตั้งขึ้นตามกระบวนการหรือเป็นหน้าที่ของภารกิจขององค์การนั้นนะคะเขาก็จะมีการจัดแบ่งนะคะเป็นแผนกเป็นฝ่ายนะคะแบ่งหน่วยงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีการจัดสายบังคับบัญชานะคะก็จะมีทั้งในระดับที่มีอังกฤษใช้คำว่า system นะคะคำว่าระบบก็คือระบบในการทำงานนั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นระบบย่อยๆหลายสิ่งนะคะเช่นนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะคะที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การนะคะระบบต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีการบ่มเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะส่วนสมรรถนะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านการบริหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการภาวะผู้นำสูงนะคะอันนี้ก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์การคิดสไตล์ในเรื่องของมุ่งผลสัมฤทธิ์นะคะเขาก็จะทำงานให้รีบเสร็จนะคะทำให้เสร็จทันเวลางานก็จะได้ไม่เกิดความล่าช้าบางหน่วยงานค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาความลับขององค์การนะคะถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานประเภทข่าวกรองหรือหน่วยงานที่มีความสำคัญก็คือค่านิยมร่วมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า share value นะคะตัวนี้ก็จะหมายถึงสิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะคะจนการกำหนดค่านิยมร่วมของความเป็นราชการนะคะอย่างเช่น I am ready อย่างเงี้ยนะคะในตัวแต่ละตัวอักษรเนี่ยก็จะมีค่านิยมประเภทต่างๆนะคะเช่นที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเป็นปรัชญาของการ